0: เลขจำได้เปล่าจำได้ไหมคะครูกุ้งไม่ทวนแบบเรียงนะชี้ตัวเลขไหนออกเสียงตัวเลขนั้นเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะอ้าวเลขนี้เลยมีคนบอก6เท่าไหร่นะ8ไม่8บางคนบอก8คืออะไร
1: ไข
0: ่ตกลงอันนี้เป็นรูปไข่เหรอ
1: 8
0: พร้อมกัน8
1: 8 2 1 6 3
0: แล้วออก T ออกเสียงใหม่
1: 3
0: โอเมกออกยากนิดหนึ่งเพราะโอเมกกระจังหน้าหายไปหมดเลยใช่โอเมกเขาบอกกูกุ้งอยู่ที่คุยกับเขาได้เพราะว่าเขาบอกกูกุ้งอยู่กูกุ้งฟันอ่ะข้างหน้าของโอเมกอ่ะหลุดหมดแล้วฉะนั้นออกเสียงคำว่า3อ่ะไม่ได้ใช่ไหมโอเมกมาบอกเองด้วยอ้าวคำนี้ล่ะคะ
1: 7
0: บางคนออกแค่7ไม่ได้7 letter V sound word ฉะนั้นต้องออกเสียงว่า7อันนี้ล่ะเย็นตาโฟใช่เปล่าไม่ใช่ออกเสียงใหม่
1: four
0: เยี่ยมเลย
1: nine
0: five หรือ
1: five
0: เยี่ยมมากเลยอ้าวถ้าอย่างนั้นเริ่มตั้งแต่เลขแรกออกเสียงให้ชัดเจนนะนาวาพร้อมไหมคะนาวานั่งลงให้เรียบร้อยเริ่มเลย
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: เยี่ยมมากจำได้เนาะไปต่อถ้าเป็น11 ถึง 20ล่ะต่อเลย11 12 13 14 15 16 18 19 20เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นครูกุ้งวันนี้นะจริงๆเลขอะครูกุ้งจะใช้ถึงแค่เลข12ฉะนั้นต้องเอาให้คล่องเลข
1: 11 12 12 12
0: บางคนออกเสียงแค่12 11 11เราก็ต้องออกเสียงให้ชัดเจนมา11 12 12เยี่ยมมากแต่ที่เหลือเด็กๆต้องท่องให้ได้เนาะจนถึง20 20ภาษาอังกฤษเราเรียกอะไรนะคะเรียกว่าอะไรนะ20หรือ
1: 20
0: เยี่ยมมาก20 1-20ท่องได้แล้วที่สำคัญจำมีเพลงไหมจำได้ไหมที่เกี่ยวกับตัวเลขจะเป็นเพลงอะไรที่กูกุ้งเคยสอนไป One little two
1: three little India
0: four little five
1: little
0: Phoenix
1: little India
0: seven little eight little
1: nine little India
0: เยี่ยมมากหูร้องเพลงเพราะกว่าครูกุ้งเยอะเลยนักร้องเสียงเพี้ยนใช่เปล่าไปต่อเลยเด็กๆ ดูสิความแตกต่างของสองอันนี้ถ้าเด็กๆ ดูจากรูปเด็กๆ คิดว่ามีความแตกต่างอย่างไรคะ
2: เป็นนาฬิกาข้อมือกับนาฬิกาติดบ
0: ้
2: าน
0: นาวามาเลยหยิบไมโครโฟนมาหาครูกุ้งเด็กๆปลายทางลองดูนะคะว่าคำตอบของนาวาจะเหมือนคำตอบของเด็กๆไหมแตกต่างกันอย่างไรคะสองรูปนี
3: ้เป็นนาฬิกาข้อมือกับนาฬิกาติดบ้าน
0: อ๋อนาฬิกาข้อมือกับนาฬิกาติดบ้านอันไหนคือนาฬิกาติดบ้านคะ อันนี้ติดที่บ้านอันนี้ล่ะคะ
3: ที่เอาไว้ใส่ข้อมือ
0: ไว้ใส่ข้อมือแบบนี้เนาะเอาไว้ดูใช่ไหมคะวันหลังกูกุ้งจะเอานาฬิกาติดบ้านแบกมาด้วยไปไหนก็ได้ทุกคนจะได้เห็น เผื่อแพ้คนอื่นด้วยดีไหมดีไหมเอาโอเคคำตอบนาวาถูกต้องปรบมือให้หน่อยค่ะเด็กๆต้องช่วยกันวิเคราะห์เนาะเห็นภาพแล้วจะได้เห็นถึงความแตกต่างได้นาฬิกาที่เราติดที่บ้านติดที่ห้องเรียนของเราจะใหญ่หน่อยใช่ไหมคะจะใหญ่ๆหน่อยเห็นชัดอาจจะมีเดี๋ยวนี้อาจจะมีแบบใหม่ที่เป็นแบบดิจิตอลก็คือเป็นตัวเลขบอกเลยอันนี้คือนาฬิกาที่มีรูปเข็มเป็นพื้นฐานของนาฬิกาเลยเราจะเรียกว่าclock
1: clock
0: clock

0: ที่แล้วครูกุ้งสอนอ๋อนักเรียนบอกว่าคอกคอกคอกคอกใช่เปล่าไม่ใช่ตัวที่ออกเสียงตัว C กับตัว L ออกเสียงพร้อมๆกัน clock ลงท้ายเลเตอร์ K ด้วยใช่ไหมออบิทลงท้ายเลยเลเตอร์ K ออกเสียงพร้อมๆกัน clock
1: clock
0: ฟีนิกซ์จ๋าฟีนิกซ์ต้องสนใจหน่อยนะเดี๋ยวครูกุ้งเสียใจไปต่อแล้วถ้าที่ข้อมือล่ะเราเรียกว่าอะไรนะ
1: ว
0: ุ้ยทำไมได้อ่ะ
2: เคยสอนไป
0: โอ้เคยสอนไปแล้วใช่ไหมเคยสอนไปแล้วเราออกเสียงให้ชัดเลย watch
1: watch
0: watch ลงท้ายด้วย ch ออกเสียงให้ชัดเจนวันดีคืนดีครูกุ้งแบกอันนั้นมาดีไหมได้ไหมส่วนใหญ่เราไม่ค่อยออกไปไหนด้วยก็จะอยู่ที่บ้านอย่างถาวรแต่ถ้าเป็นข้อมืออ่ะเราก็จะมีเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเนาะเด็กๆออกเสียงให้ถูกคำแรกออกเสียงว่าอะไรคะ clock คำที่สอง
1: watch
0: เด็กๆปลายทางออกเสียงให้ชัดเจนด้วยนะคะคราวนี้มาดูซินาฬิกาของครูกุ้งมี2เข็มเนยนาฬิกาของครูกุ้งมี2เข็ม2เข็มเข็มสั้นคือบอกเวลาทั้ง2เข็มบอกเวลาเลยบอกชั่วโมงกับบอกนาทีใช่ไหมคะถ้าเข็มชี้เข็มยาวชี้เลขอะไร
1: 12
0: เข็มสั้นชี้เลขอะไรคะ
1: 1
0: คิดว่าจะต้องมีเลขอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: 1
0: มีเลข1เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเลข1ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
1: one
0: แล้วเลข12เรียกว่าอะไร
1: twelve
0: คิดว่ามันมีแค่เลขเดียวที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาคิดว่าเป็นเลขอะไรคะ
1: 1
0: ใครว่าเลข1ยกมือใครว่าเลข12ยกมือมาดูกันนะมีคนบอกเลข12จะมาเกี่ยวข้องกับการบอกเวลามาดูเลยค่ะคำถามเขาจะใช้คำถามถามว่า what time is it what time is it คำถามนะ what time is it ก็คือมันคือเวลาเท่าไหร่คะกี่โมงถ้าเป็นภาษาพูดนะกี่โมงจ๊ะ
1: 12
0: เหรอบ่ายโมง1โมงอ้าวเอวาตอบ1โมง1โมงถูกต้องแล้ว1โมงเราจะตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร
1: wow.
0: เห็นไหมต้องมีคำว่าวันเข้ามาเกี่ยวข้องเลข12เนี่ยเราจะออกเสียงว่า o'clock
1: o'clock
0: o'clock คำตอบเลยค่ะ is one o'clock
1: is one o'clock
0: มงคลจ๋าคำตอบแล้วตอบว่าอะไรนะ is one o'clock is ก็คือมาจากคำว่า it isเป็นรูปย่อของเขานั่นเองนะคะเวลาพูดเราก็จะส่วนใหญ่เราจะเป็นภาษาพูดที่เป็นรูปย่อพร้อมๆกันใหม่ is one o'clock
1: is one o'clock
0: ครูกุ้งถามเด็กๆตอบนะดูที่นาฬิกาเลย what time is it
1: is one o'clock
0: ใต้โต๊ะมีอะไรจ๊ะกัปตันดูครูกุ้งดีกว่าไหมนะสนใจนาฬิกาครูกุ้งหน่อยอ้าว what time is it
1: is one o'clock
0: เอาใหม่ตอบใหม่พร้อมๆกันว่าท่านมีสิทธิ
1: ์
0: ไปต่อเลยไปที่เลข2เราจะต้องตอบว่าอะไรนะถ้าถามว่าว่าท่านมีสิทธิ
1: ์
0: เก่งมากต้องตอบว่า
1: is true
0: is true o'clock
1: is true o'clock
0: เข็มขยับขยับตึกตึกตึกตึกไปที่เลข3แล้วครูกุ้งถามใหม่ถามว่า what time is it ออกเสียงให้ชัดเจน is อะไรนะคะ
1: is
0: เยี่ยมเลยมงคล is 3 o'clock ให้ชัดเจนนะ o'clock o'clock เฉยๆไม่ได้ต้อง o'clock ออกเสียงให้ชัดเจนด้วยขยับเลขเข็มขยับไปอีกแล้วไปที่เลขอะไรคะ
1: 4
0: เยี่ยมเดี๋ยวนี้ถามภาษาไทยตอบเป็นภาษาอังกฤษเยี่ยมมากเลยคำถามถามว่าอะไรนะลูก
1: What time is it
0: เก่งมากบีต้องถามว่าอะไรนะลูก
1: What time is it
0: ตอบเลยค่ะ
1: is
0: เย็นตาโฟ o'clock ใช่เปล่าไม่ใช่อ้าว is 4 o'clock
1: is 4 o'clock
0: เยี่ยมเลยเข็มขยับไปที่เลขต้องตอบว่าอะไรนะถ้าถามว่า what time is it ตอบว่าอะไรนะลูก
1: 5
0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: บางคนเอาสิ eat five o'clock โอ้ย five ยาวเลยไม่เอา
1: five
0: is five o'clock ตอบได้ไปต่อเข็มขยับไหมคะเข็มจะต้องขยับไปที่เลข
1: six
0: เลข6เลข6ภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: six
0: phoenix ถามคำถามว่า what time is it มงคลจะต้องตอบว่า

0: นะคะส่งยิ้มอย่างเดียวหลงรักแย่แล้วฉะนั้นต้องตอบให้ครูกุ้งด้วย What time is it?
1: It's
0: 6 o'clock บางคน6อย่างเดียวไม่ได้6 It's 6 o'clock It's 6 o'clock ไปต่อเข็มขยับไปที่เลข7ภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: 7
0: คำถามถามว่า What time is it?เยี่ยมมากโอ้ประสานเสียงหันษากับเอวานั่งใกล้กันประสานเสียงได้ดีมากชอบเลยตอบว่าอะไรนะลูกนาวาใต้โต๊ะมีอะไรจ้านาวามีนาฬิกาเรือนใหญ่ๆเปล่าเดี๋ยวจะได้เอามาสอนเลยมีป่ะคะไม่มีถ้างั้นดูของกุ๊กกุ้งก่อนเข็มขยับไปที่เลขอะไรลูก
1: 7
0: 7คำตอบนี้กุ๊กกุ้งถามเด็กๆตอบพร้อมกันเลย1 2 3 What time is it?โอ้ยแสดงว่าเวลานี้ตื่นแล้วก็คือง่วงนอนไม่อยากตอบว่า7เพราะตอบไปว่า is 7 o'clock ลากเสียงยาวมากกระชับเสียงนิดนึงพร้อมกันนะ What time is it?
1: It's
0: 8 o'clock It's 8 o'clock ขยับไปที่เลขอะไรแล้วคะฟินิกขยับไปที่เลขอะไรแล้วลูกแปลภาษาอังกฤษเรียกว่า8คำตอบต้องตอบว่า
1: 8
0: is 8 o'clock ใหม่พร้อมๆกัน is 8 o'clock นาวาไปต่อนะเข็มขยับขยับขยับขยับจากเลข8ไปขยับไปที่เลข9ภาษาอังกฤษเรียกว่า9ถามใหม่ What time is it?
1: It's 9 o'clock
0: เยี่ยมเลย is 9 o'clock is 9 o'clockเยี่ยมเลยไปต่อขยับไปที่เลข
1: 10
0: ถามเลยค่ะ What time is it?
1: It's 10
0: o'clock เด็กๆเห็นรูปประโยคนะ It's 10 o'clock และลงท้ายประโยคจะต้องมี
1: จุดๆ
0: เยี่ยมเลยค่ะเอานาวาเอามือออกมานาวาดูต่อนะเข็มขยับไปที่เลขอะไรคะ
1: 11
0: 11เริ่มยากแล้วสิ
1: 11
0: คำถามต้องถามว่าตอบได้เลยครูกุ้งยังไม่ถาม What time is it?
1: It's
0: 11 o'clock เยี่ยมมากเลยไปต่อขยับไปเลขอะไรคะ
1: 12
0: เข็มต้องซ้อนกันไหม
1: ซ้อน
0: เข็มซ้อนกันแล้วจะตอบว่าอะไรคะ What time is it?
1: It's
0: 11คือ11ไปที่เลข12แล้วต้องเป็นอะไร It's 12 o'clock เอาใหม่พร้อมกัน It's 12 o'clock
1: It's 12
0: o'clock เด็กๆคิดว่าเวลาสำคัญไหมคะ Time สำคัญไหมสำคัญมันจะบอกได้ว่าเวลานี้เราทำอะไรทำกิจกรรมอะไรและเป็นกิจกรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอ้าวเราลองไปดูกันเลยในช่วง speaking practice ของเรานะคะเป็นคำถาม What time is itถ้าดูจากรูปดูจากรูปเด็กๆคิดว่ามีข้อผิดไหมคำตอบ
1: ม
0: ีสีอะไรผิดโอ้เยี่ยมมากตอบเป็นภาษาอังกฤษสีอะไรผิดคะ
1: บลู
0: เพราะสีบลูอ่านว่าอะไรลูกโอ้เยี่ยมมากเลยดังๆเลยค่ะถ้า12 o'clock เข็มสั้นจะต้องสีน้ำเงินใช่ไหมจะต้องไปชี้เลขอะไร
1: 12
0: แล้วผิดไหม
1: ผ
0: ิดแล้วข้อที่ถูกตอบว่าอะไรคะ
1: 12
0: เอาใหม่เด็กๆต้นทางเราเป็นเด็กๆห้องออกอากาศต้นทางนะถามกับเด็กๆปลายทางเลยให้เด็กๆปลายทางตอบนะคะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมหันหน้ามาหาครูกุ้งถามเลยค่ะถามว่า
1: What time is it
0: ถามใหม่ดังๆเลยเด็กๆปลายทางตอบมาแล้วได้ยินคำว่า it's 2 o'clock it's 2 o'clock light all wrong
1: right
0: เยี่ยมมากคำตอบนี้ถูกต้องเลยไปต่อเลยค่ะเด็กๆคิดว่าอันไหนถูกเนาะสีอะไรถูกคะมีนาวาบอกว่าสีบลูถูกต้องใครคิดว่าสีบลูถูกยกมือ

0: สีบลูถูกยกมือถามคำถามว่า what time is it เด็กๆตอบว่า
1: 11 o'clock
0: เอาไม่ตอบดังๆเลยบลู what time is it
1: 11 o'clock
0: ดูจากเลขดูจากเข็มแล้ว is 11 o'clock ต้องเป็นสีพิงค์หรือสีบลูคะ
1: บล
0: ูบลูก็ตอบเลยสีบลูถูกต้องเอามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยนับ1 2 3ถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกไปต่อเลยปั้นดินพร้อมนะถามคำถามใหม่ What time is it? Is อะไรนะคะ Is it o'clock หันสาเอวาคิดว่าสีอะไรถูกคะเพื่อนบอกว่าสีบลูใครคิดว่าสีพิงค์บ้างโอ้ไม่มีสัญญาณเลยไม่มีบอกว่าใครเป็นสีพิงค์เลยถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันคำตอบจะต้องตอบว่าอย่างไร What time is it?
1: Is blue
0: Is blue เอาแต่สีเลยอ้าวเอาใหม่ What time is it?
1: Is 8 o'clock
0: Is 8 o'clock โอเคฟินิกว่าเป็นสีบลูหรือสีพิงค์คะบลูพี่เติร์ดว่าสีบลูหรือสีพิงโอเคนับพร้อมๆกันเลย1 2 3เยี่ยมมากไปต่อนะคะ What time is it? อะตอม is 5 o'clock เป็นสีบลูบลูหรือสีพิงค
1: ์
0: สีบลูหรือสีพิงค์
1: พิงค
0: ์แก้มว่าสีบลูหรือสีพิงค์คะพิงค์อ้าวนับพร้อมๆกันเลย1 2 3เยี่ยมมากเด็กๆปลายทางตอบได้นะคะมันเป็นเรื่องง่ายเนาะแต่อยากให้เด็กๆแม่นยำคราวนี้เด็กๆลองดูจากภาพนี่แหละที่ครูกุ้งจะกำลังจะเชื่อมโยงว่าการใช้เวลาบอกชีวิตประจำวันเราตรงไหนบ้างดูสิดูจากรูปเด็กๆคิดว่าเข็มสั้นชี้ที่เลข5เข็มยาวชี้เลข12ครูกุ้งถามเด็กๆว่า what time is itแล้วอยู่ในห้องนอนตอนนี้เรากำลังทำอะไรคะ
1: นอน
0: sleep อ๋อมีคนบอก sleep โอเคกำลังนอนอยู่เลย5 o'clock กำลังสบายโอ้โหหาวอย่างนี้คือใช่เลยใช่ไหมไอดีหาวอย่างนี้เลยแสดงว่าเวลานี้ต้องอยู่ในห้องนอนถามใหม่ what time is it
1: what
0: time? อีกอะไรคะ is 5 o'clockถ้าขยับเลขไปจะต้องไปที่เลขอะไรต
1: ่
0: อ
1: 6
0: ไปที่เลข6โอ้ยังไม่6เลยเพราะยังเวลาเดิมอันนี้คือเป็นเวลาของครูกุ้งถ้าถามใหม่ What time is it? It's 5 o'clock คือครูกุ้งตื่นนอนตอน 5:00 It's 5 o'clock นอนตอน 5:00 ในห้องนอนครูกุ้งลุกขึ้นตื่นแล้วก็ไปทำอะไรต่อเลยคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วนะครูกุ้งก็ทำกับข้าวป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกทอดไข่เจียวทอดไข่ดาวอาหารประจำของครูกุ้งทอดไข่เจียวทอดไข่ดาวเอวาบอกว่าจะกินไก่ทอดใช่ไหมเดี๋ยววันหลังครูกุ้งทำไก่ทอดให้พอทำเสร็จเรียบร้อยครูกุ้งไปที่เวลาเท่าไหร่ต่อis อะไรคะ is 7 o'clockครูกุ้งจาก 5:00 มา 6:00 มา 7:00 ครูกุ้งต้องทำกับข้าวทานอาหารให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงโรงเรียนตอน
1: 7:00
0: ภาษาอังกฤษเรียกว่า is 7 o'clock ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะลูก
1: is 7 o'clock
0: ใครมาโรงเรียนตอนช่วงเวลานี้บ้างเยี่ยมปั้นดินไม่ใช่ปั้นดินมาเกือบ 8:00 ปั้นดินจะเดินมาแบบเอื่อยๆตอนเพลงเคารพธงชาติแล้วเพราะบ้านปั้นดินอยู่ไกลถูกไหมคะก็เลยเดินทางมาช้านิดหนึ่งเชื่อมโยงกับชีวิตจริงถ้าใครได้ใช้เวลานี้ก็ตามนี้เลยแต่เวลาเราขยับได้นะไปต่อต่อไปจะทำอะไรดีใช่เคารพธงชาติตอนกี่โมงคะ What time is it What time is itเยี่ยมเลยเคารพธงชาติ8:00แล้วไปไหนต่อเดาสิ
1: เร
0: ีย
1: น
0: ไปเรียนไปเรียนตอนกี่โมง
1: 9:00
0: 9:00 What time is it?
1: It's 9:00
0: เด็กๆพยายามอย่าลากเสียงยาว What time is it?
1: It's 9 o'clock
0: What time is it?
1: It's 9 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อเรียนเสร็จแล้วเริ่มไปตอนไหนนะ
2: พ
0: ัก
2: เที
0: ่
2: ยง
0: ใช่ตอนพักเที่ยงคือไปทานอาหารเที่ยง What time is it?
1: It's 12
0: o'clock What time is it?
1: It's 12 o'clock
0: เยี่ยมมาก It's 12 o'clock ไปต่อกลับบ้านกลับบ้านตอนกี่โมง
1: 5 โมง
0: ตอบเป็นภาษาอังกฤษ What time is it?
1: It's 5 o'clock
0: It's 5 o'clock ไปต่อกลับบ้าน5 โมงแล้วทำอะไรต่อคาดเดากันหน่อย
2: ทำกันบ้านเสร็จแล้ว
0: มาถึงอาหารเย็นใช่ไหมคะอาหารค่ำอาหารเย็นเด็กๆทานกี่โมง What time is itโอเมกจ๋า What time is it?
1: It's 12 o'clock
0: เยี่ยมเลยแล้วพอทานอาหารเสร็จไปไหนต
1: ่อนอน
0: โอเคเข้าห้องนอนเรียบร้อยนอนตอนกี่ทุ่ม
1: 8 ทุ่ม
0: เลยเหรอกี่ทุ่ม
1: 3 ทุ่ม
0: ถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราคือเราก็จะใช้เป็นภาษาพูดเนาะถ้าเลข8ก็คือ2 ทุ่มค่ะ2 ทุ่ม What time is itIt's 8 o'clock เยี่ยมเลยอันนี้คือเวลาที่เราเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเนาะแต่เราใช้ภาษาพูดก็คือทานข้าว1 ทุ่มเข้านอน2 ทุ่มมาเรื่องเวลาต้องอยากให้คล่องคราวนี้กูกุ้งอยากจะมีกิจกรรมกลุ่มให้ข้อแม้ในการทำกิจกรรมกลุ่มฟังกูกุ้งดีๆนะกลุ่มหนึ่งเรามีหลายคนเวลาเราจับสื่ออุปกรณ์ของกูกุ้งต้องค่อยๆจับ1นะ2การหมุนเข็มนาฬิกาของกูกุ้งนาวาการหมุนเข็มนาฬิกาของกูกุ้งจะแย่งกันหมุนได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เช่นคนหนึ่งได้หมุนแล้วอีกคนหนึ่งก็ช่วยกันนะคะเดี๋ยวกูกุ้งจะมีนาฬิกาให้เด็กๆจะเห็นนาฬิกากูกุ้งดูนะนาฬิกากูกุ้งที่มีอยู่สามารถหมุนเข็มได้ทั้งหมดแต่เราไปดึงกระชากได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้กูกุ้งจะให้หมุนเข็มนาฬิกาให้ตามโจทย์ของกูกุ้งที่มีเช่นเอวามาเป็นตัวอย่างกับกูกุ้งเร็วมาเอวามากูกุ้งมีอุปกรณ์ให้ดูนะในกลุ่มจะต้องช่วยกันเอวาหยิบไข่มา1 ลูก1 ฟองหยิบเลยนะคะเปิดออกเลยเปิดออกเลยทุกไข่ทุกฟองจะมีคำศัพท์อยู่เอวาอ่านได้ไหมได้ไหมคะอ่านว่าอะไรคะ
2: 6 o'clock
0: เก่งมาก it's 6 o'clock และเอวาก็ต้องหมุนให้ถูกอ่ะต้องหมุนไปที่เลขอะไรนี่เลยค่ะนี่เลยถือนาฬิกาถืออันนี้จะเป็น watch หรือเป็น clock ดี
1: clock
0: เนาะคำตอบของเอวาที่เอวาจับได้ก็คือ is 6 o'clock อ่านใหม่พร้อมๆกัน is 6 o'clock แล้วก็ต้องหมุนเข็มไปให้ถูกแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นี่คือกิจกรรมกลุ่มนะได้ไหมได้นะวิธีการทำกิจกรรมกลุ่มขอบคุณมากค่ะลูกกับที่ได้วิธีการทำกิจกรรมกลุ่มเราก็แบ่งหน้าที่กันก็ได้คนหนึ่งเปิดไข่คนหนึ่งอ่านคำศัพท์คนหนึ่งหมุนเข็มนาฬิกาพร้อมที่จะเล่นเกมยังคะ
1: พร้อมค
0: ่ะหันหน้าเข้าหากลุ่มกอดอกไว้เลยอย่าหมุนเข็มจนหมุนเข็มจนแบบว่าเข็มกูกุ้งหลุดไม่ได้นะเดี๋ยวเข็มกูกุ้งหลุดนะเด็กๆเมื่อเด็กได้ไข่แล้วเด็กๆจะต้องออกเสียงให้ได้ด้วยนะปั้นดินเด็กๆได้ไข่แล้วเด็กๆต้องหมุนเข็มไม่ได้แล้วก็ออกเสียงให้ได้ด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะตอมตั้งใจฟังนะว่าตั้งใจฟังวางนาฬิกาไว้ตรงกลางวางคล็อกไว้ที่ตรงกลางโต๊ะ

0: ไม่อยู่หน้าใครทั้งนั้นหลังจากนั้นได้ไข่เราจะมาแกะพร้อมๆกันแกะก่อนได้ไหมไม่ได้นะทั้งกลุ่มจะต้องออกเสียงให้ได้ด้วยนะถ้าครูกุ้งถามว่า What time is it พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ พร้อมแล้วอ้าวกลุ่มนี้หยิบเลยค่ะ1ลูกยังไม่เปิดนะด้านบนก็ได้ด้านบนก็ได้อ่ะเปิดแล้วเห็นไหมหยิบด้านบนเลยโอเคไปต่อกลุ่มนี้ได้เลยกลุ่มนี้หยิบเลยค่ะไปต่อกลุ่มนี้อ้าวปั้นดินก่อกลุ่มนี้แมนยูอ้าวคนที่ได้ไข่แล้วเปิดเลยค่ะเปิดพร้อมๆกันเปิดได้ไหมเปิดได้แล้วอ้าวดูในกลุ่มเลยแล้วออกเสียงให้ถูกได้คำว่าอะไรได้คำว่าอะไรคะดูในกลุ่มช่วยกันดูลำดับต่อไปหมุนเข็มนาฬิกาเด็กๆจ๋าฟังก่อนฟังก่อนมงคลลำดับต่อไปหมุนเข็มนาฬิกาค่ะหมุนเข็ม
2: น
0: าฬ
2: ิกามันตรงอยู่แล้ว
0: มันตรงเป๊ะเลยใช่ไหมโอเคคราวนี้ครูกุ้งไม่ตรวจคนเดียวนะครูกุ้งจะให้ทุกกลุ่มออกมาใช่เหรออ้าวคำนี้อ่านว่าอะไรลูกอิสอะไรคะดูดีดีเอว่าบอกเลยอิสนายโอคล็อกนายจะต้องไปอยู่ที่เลขอะไรเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้ที่เลข
1: 12
0: โอเคเข็มสั้นชี้ที่เลข9เข็มยาวชี้เลข12หยุดหมุนได้แล้วลูกโอเคถูกไหมถูกนะอ้าวต่อไปครูกุ้งจะเรียกออกมาทีละกลุ่มพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างนะกลุ่มที่1 Group 1 Come on please ถือไว้ถือสองมือเลยลูกเรียงเลยค่ะในห้องเด็กๆขาปั้นดินปันปันอะตอมโอเมกในห้องจะต้องถามคำถามว่าถามคำถามเพื่อนว่าอะไรลูก What อะไร What time is it อ้าวในห้องถามพร้อมกันเลย
3: What time is it
0: ตอบเลยค่ะ3คือเลขอะไรนะคะ3 is 3 o'clock right or wrong
3: right
0: เยี่ยมมากเอาโอเคกึ่งกูกุ้งไปต่อใครอยู่ไหนคะใครอยู่ที่ใคร group 2มาเลยข้างในถามนะบลูข้างในเป็นคนถามนะโอเคมาเลยค่ะเดินมาเลยถือมา1คนมงคลถือมาต้องตอบทุกคนนะทุกคนได้ฝึกพูดนะคะอย่าไปถือกระดาษไว้1คนแก้มถือไว้1คนโอเคมาเลยเพื่อนได้อันนี้ดูซิว่าเพื่อนจะตอบอะไรพอยจ๋าโอเคตอบพร้อมๆกันนะคะคนถามพร้อมไหมคะ
4: พร้อม
0: ไปพร้อมไหมคะพร้อมคำถามพร้อมเลยค่ะ1 2 3ไม่มีสัญญาณตอบรับเลยต้องถามว่าอะไรนะลูก What time is it
4: What?
0: เอาใหม่ถามใหม่พร้อมๆกันเร็ว1 2 3
3: What time is it
0: ตอบเลยค่ะ is อะไรตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรกลุ่มนี
4: ้
0: มีคนบอกว่า is 2 o'clock แต่คำตอบที่ได้คือ TWELVE 12คือเท่าไหร่คะ
4: 12
0: โอเมกบอก11ไม่ใช่และ is 12 o'clock ก็คือ
4: 12
0: ฉะนั้นเข็มสั้นต้องอยู่ที
4: ่เลข12
0: เข็มยาวก็จะต้องอยู่ที่
4: เลข
0: 12กลุ่มนี้ right or wrong
3: wrong
0: ผิดแล้ว ครูกุ้งต้องให้แก้กันแล้วอ้าวเข็มยาวอ้าวมาช่วยกันเลยค่ะเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข12โอเค
2: แต่ตอนนั้นก็ถูกอยู่
0: อ่ะอ๋อตอนที่เดินออกมาโดนใช่ไหมก็เลยขยับเหรอโอเคอ่ะไปยืนใหม่แบบนี้นะแบบนี้นะถามมาอีกหนึ่งรอบในห้องช่วยกันถามเลยค่ะวัดอะไรนะคะ
5: วัดความคิด
0: ตอบเลยค่ะ is 12มงคลครูกุ้งไม่ได้ยินเสียงมงคลเลยไม่ได้ยินเสียงอุ๋งเลยตอบใหม่พร้อมๆกันถามใหม่อีกหนึ่งรอบลูกวัชชามีสิทธิ
5: ์
0: ตอบเลยค่ะ
5: is 12
0: เยี่ยมมากถูกยังคะถูกแล้วอ่ะไปเข้าที่ได้เลยไปต่อกรุ๊ป3กรุ๊ป3มานี่มาไข่มาให้ครูกุ้งถือไว้เลยเด็กๆดูกรุ๊ป3มงคลจ๋าพอยพอยไม่กัดเล็บไม่กัดเล็บนะกัดเล็บเนี่ยก็คือมือเราไปหยิบจับอะไรปุ๊บเนี่ยพอกัดเล็บเนี่ยเราก็สิ่งสกปรกเข้าปากเดี๋ยวเราจะไม่สบายนะคะนั่งที่เรียบร้อยเลยพอยถามคำถามว่า
5: What time is it
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยกลุ่มหนึ่งดังๆเลยค่ะ
5: What time is it
0: ตอบเลยค่ะ Is อะไร Is อะไร
5: Is 6 o'clock
0: Is 6 o'clock right or wrong
5: right.
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4มาเลยอ้าวใบอยู่ไหนเอ่ยใบอยู่ทางนี้อ้าวช่วยเพื่อนดูพร้อมนะเดี๋ยวตอบนะคะ1 2 3
5: What time is it
0: Is 10
5: 6
0: โอ้ยเสียงเรามากตอบได้ดังๆ Is 10
5: o'clock
0: เยี่ยมมาก Right or wrong
5: Right
0: เยี่ยมเลยค่ะใครอยู่ไหนจ๊ะโอเคไปเลยเข้าที่กลุ่ม5กลุ่มสุดท้ายได้พูดได้ถามได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องเวลากันเนาะเยี่ยมมากเลยมาเลยค่ะมาเลยหันสาถือไว้โอ้ไปที่เลขนี้ตอบดังๆนะในห้องถามเลยค่ะ1 2 3
5: What time is it
0: ดังเอาใหม่ดังๆลูก
5: What
0: ตอบเลยค่ะ1 2 3
5: is 9 o'clock
0: right or wrong
5: right
0: เยี่ยมเลยอ้าวขอไข่คืนขอไข่ก็ขอขวดใช่ไหมใช่เปล่า โอเคเยี่ยมมากปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะตอนนี้ทำงานกลุ่มได้เยี่ยมมากต่อไปกิจกรรมครูกุ้งเรียบร้อยแล้วคุณครูปลายทางลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะคะซึ่งนาฬิกาจริงๆทำง่ายเนาะไปต่อที่ใบงานของเราเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนในชุดกิจกรรมจะอยู่ในหน้าที่39 39มี3กับ9หน้าที่3กับ9พร้อมนะปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างพอปิดปากปุ๊บเสียงเราจะเงียบเลยและจะได้ยินคำสั่งของครูกุ้งวันนี้คำสั่งคือจะให้เด็กๆวาดเข็มยาวส่วนใหญ่ทุกเข็มก็จะอยู่ที่เลข12เข็มสั้นจะเลื่อนตามเวลาไปเด็กๆพร้อมยังคะ
6: พร้อม
0: เด็กๆจะต้องมีอุปกรณ์การเรียนต้องมีอะไรบ้างบอกครูกุ้งสิ
7: บรรทัด
0: ดินสอยางลบและไม้บรรทัดดินสอแหลมหรือกุด
6: แหลม
0: เฟี้ยวเลยไหม
6: เฟี้ยว
0: แหลมเฟี้ยวเลยเปล่าเด็กๆดินสอเด็กๆแหลมเฟี้ยวเลยไหมถ้าแหลมเฟี้ยวเลยทำนาฬิกาได้ง่ายมากพร้อมยังคะ
6: พร้อมแล้ว
0: ครูกุ้งจะล้วงไข่ของครูกุ้งนี่แหละ แล้วบอกเวลาของเด็กๆเราจะมา

0: ดูที่เรือนแรกเลยนะเริ่มที่อันนี้ก่อนนะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ ถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วต้องดูแล้วแหละต้องลุ้นจากครูกุ้งว่าครูกุ้งจะได้เวลาเท่าไหร่ยังมีเสียงอยู่จับไม่ได้แน่เลยเลขแรกเลยค่ะแทมตระแลมแทมแทมแทมแทมแทม is 8 o'clock is 8 o'clock 8คือเท่าไหร่คะ8is 8 o'clock เลข8เลยเข็มยาวเข็มยาวชี้เลขอะไรคะ12เข็มสั้นชี้ที่เลข8โอเคเดี๋ยวครูกุ้งจะใช้คำถามจากตรงนี้เลยนะไปต่อคล็อกเรือนที่2คล็อกเรือนนี้นะเด็กๆดูที่นิ้วครูกุ้งเด็กๆปลายทางลองดูนะคะทำไปพร้อมกันนะเรือนที่2เรือนนี้นะลูกจะได้บอกเวลาถูกพร้อมนะไปต่อไปต่อไข่ฟองต่อไปแทมตะละแลมแทมแทม
1: แทมแทมแทม
0: โอ is 1 o'clock is 1 o'clock 1คือเท่าไหร่คะเข็มยาวชี้ที่เลข
1: 2
0: เข็มยาวชี้ที่เลข12อ้าวกูคงเปลี่ยนสีของนาฬิกานะเข็มสั้นชี้ที่เลขเข็มสั้นชี้ที่เลข1 o'clock ชี้ที่เลข1เลยค่ะเข็มสั้นสั้นเนาะโอเคไปต่อครูกุ้งเปลี่ยนสีดีกว่าสีกรีนนะไปต่อนะนาฬิกาเรือนข้างล่างเลยคล็อกเรือนข้างล่างลุ้นไหมเด็กเด็กๆคิดว่าเด็กๆคิดว่าจะต้องเป็นเลขอะไรใช่เหรอแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแวง is 5 o'clock 5คือเท่าไหร่คะเลขอะไรเข็มยาวชี้เลขเข็มยาว12เข็มสั้นชี้ที่เลข5 5 o'clock คราวนี้เมื่อเราทำแล้วครูกุ้งถามเด็กๆตอบนาฬิกาเรือนสีแดงชี้เลยค่ะชี้ของตัวเองนาฬิกาเรือนเข็มสีแดงชี้ของตัวเองเลยครูกุ้งถามนะตอบพร้อมๆกันว่าถ้ามีสิทธิ
1: ์
0: นาฬิกาเรือนสีน้ำเงิน
1: is 1 o'clock
0: นาฬิกาเรือนสีเขียว what time is it
1: is 5 o'clock
0: เยี่ยมมากการบ้านวันนี้มงคลจ๋าพลอยจ๋าเนยจ๋าการบ้านวันนี้ให้นำหนังสือเล่มนี้ใบงานแผ่นนี้กลับไปฝึกพูดกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านโดยใช้คำถามว่าเยี่ยมมากบีดถามว่าอะไรนะลูก
1: ว่า
0: ดูดิคุณพ่อคุณแม่จะถูกไหมถ้าตอบไม่ถูกเราต้องบอกเลยนะว่าตอบว่าอย่างไรนะคะอ้าวเก็บทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะค่ะนับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หันษาเอาคืนเมรี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเพื่อนหาไม่เจอไปต่อเลยนะคำถามเด็กๆมาดูช่วงสุดท้ายของเราแรปอัพทวนกันนะเอถามว่าอะไรคะ What อะไรนะลูก What time is it ตอบเลยค่ะ Is 5
1: o'clock
0: B ตอบถูกไหมบีตอบถูกไหมคะ
1: ไม่ถูก
0: บีตอบถูกไหมลูก
1: ไ
0: ไม่ถูกเลยดูสิเอวาปั้นดินปันปันบีตอบถูกไหมคะ
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกเราจะต้องตอบว่าอะไรนะลูก
1: is
0: 5 o'clock เราก็ต้องเรียนให้ถูกเริ่มแรกคือต้องเริ่มที่ตัวพิมพ
1: ์ใหญ
0: ่อ้าวขึ้นต้นตอบว่าอะไร it it มีตัวอะไร
1: I
0: is และอะไรต่อคะ is five f i v e แล้วก็ต่อด้วย o'clock o apostrophe c l o c k o'clock จุด full stop ตอบถูกยัง
1: ถูกแล้ว
0: อ้าวตอบใหม่พร้อมๆกัน what time is it
1: o'clock
0: เยี่ยมเลยไปต่อข้อต่อไป what time is itต้องตอบว่าอะไรนะลูก
1: is 7 o'clock
0: มงคล B ตอบถูกไหม
1: no
0: no สลับที่อีกแล้วถ้าสลับที่บอกกุ้งกุ้งหน่อยขึ้นต้นประโยคต้องเป็น I กับ T ไปต
1: ่
0: อ apostrophe S เราเรียก apostrophe S is และต่อด้วยคำว่าอะไรลูกseven จบไหม
1: no
0: no ต้องมีคำว่าอะไรลงท้ายคะ o'clock โอเคเรียบร้อยใช่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่ต้องมีเยี่ยมเลยอ้าวนั้นเด็กๆตอบใหม่เลย what time is it
1: is 7 o'clock
0: what time is it
1: is 7
0: กูกุ้งเรียงประโยคถูกแล้วนะครั้งหน้าเรามาฝึกเรียงประโยคกันบ้างดีกว่าดีไหม
1: ดี
0: เด็กจะได้คล่องขึ้นนะคะในครั้งนี้เด็กๆบอกเวลาได้แม่นยำแล้วปั้นดินปั้นดินแม่นยำไหมครับคือถ้าวันถึง12เมื่อไหร่ที่แม่นยำปุ๊บจะบอกเวลาได้แม่นยำมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่ของป.1ก็คือลงท้ายด้วยโอคล็อกเข็มยาวจะต้องไปที่เลข12ใช่ไหมเข็มสั้นเราก็จะหมุนตามเวลานึกภาพให้ออกนะประโยคคำถามก็จะต้องมีเครื่องหมาย question mark ประโยคคำตอบต้องมีจุด full stop ขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ถูกไหมคะลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop เรื่องเวลาวันนี้มีการบ้านการบ้านคือให้ทำอะไรคะ
1: กล
0: ับ
1: ไป
0: ฝึกพูดฝึกถามกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เด็กปลายทางเหมือนกันนะคะกลับไปบ้านฝึกถามฝึกตอบกับคุณพ่อคุณแม่ดีๆเลยอ้าวครั้งหน้ายังเป็นเรื่องเดิมอยู่ time เป็นครั้งที่2 the second time เป็นครั้งที่2คุณกุ้งก็จะมีกิจกรรมให้คุณครูปลายทางไปดาวน์โหลดใบงานนะคะและที่สำคัญคือจะต้องมีนาฬิกาทุกคน เด็กทุกคนครั้งหน้าจะได้พูดหน้าห้องฝึกพูดถามตอบกันให้อย่างชัดเจนนะคะให้คล่องกันอีกนิดหนึ่งเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้เวลานี้ทำอะไรเวลานั้นทำอะไรหมดเวลาแล้วไปทำอะไรต่อเหมือนเป็นวินัยในชีวิตประจำวันและที่สำคัญบอกได้ว่านาฬิกาเรือนใหญ่ๆที่อยู่ที่บ้านเราเรียกว่าคล็อกนาฬิกาเรือนใหญ่ๆที่บ้านเราเรียกว่า
1: คล็อก
0: นาฬิกาที่อยู่ในข้อมือเราเรียกว่า
1: Watch
0: เราเรียกว่า
1: Watch
0: มงคลจ๋านาฬิกาเรือนใหญ่ๆที่บ้านเราเรียกว่า Clock แล้วถ้านาฬิกาข้อมือเราเรียกว่าอะไรนะคะ
1: Watch
0: โอเคต้องให้คล่องนะคะแยกให้ออกแยกให้ถูกด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนอย่างดีและเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะคะวันนี้ถามตอบกันได้ดีด้วยขอบคุณค่ะ
2: Hot ready.

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเอาไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
6: หัวแหลม

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
0: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
4: แป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
8: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
4: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
4: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านนิดนึงการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์เอาละครับชื่อเรื่องวันนี้เรายังคงอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาแต่โจทย์ปัญหาวันนี้จะสร้างจากอะไรนะครับประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นตอนนี้เด็กๆทุกคนทำไมครับอ่านประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการบวกประโยคสัญลักษณ์การลบรู้จักเครื่องหมายหมดแล้วใช่ไหมตัวเลขมีใครยังไม่รู้จักตัวเลขตัวไหนไหมมีไหมครับ1ถึง20ตอนนี้มีไหมเรียนไปแล้วมีใครยังไม่รู้จักเลข1เลข2เลข3เลข15เลข18มีไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีตอนนี้ทุกคนทำไมครับอ่านได้หมดแล้วนะในเรื่องของประโยคสัญลักษณ์ทีนี้นะครับวันนี้เขาจะกำหนดนะครับประโยคสัญลักษณ์มาแล้วให้เด็กๆทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาดังนั้นโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะกี่ส่วนมีส่วนที่สำคัญอยู่สองส่วนคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกแต่เวลาสร้างโจทย์ปัญหาเด็กๆต้องสร้างจากส่วนที่โจทย์บอกก่อนนะครับว่าโจทย์บอกอะไรว่าอย่างไรนะครับอาจจะบอกเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยสร้างส่วนที่โจทย์ถามดังนั้นโจทย์ปัญหานะครับจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบก็ขึ้นอยู่กับคำสำคัญที่เวลาคุณครูแบ็คพาดูว่าเอ๊ะโจทย์ปัญหาข้อนี้เหมือนเวลาเด็กๆวิเคราะห์อะว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลักษณะของโจทย์ทำไมครับก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้จำนวนเป็นไงเพิ่มมากขึ้นเอามาทำไมครับรวมกันได้รับมาเพิ่มอีกอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็จะถามจำนวนมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับส่วนการลบจำนวนก็จะทำไมล่ะโจทย์ปัญหาน้อยลงมีการเปรียบเทียบแบ่งให้เอาออกไปทำหักทำเสียทำแตกนะครับทำให้จำนวนทำไมครับน้อยลงแล้วก็ถามจำนวนที่เหลืออยู่นะครับหรือเปรียบเทียบกันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองก็เป็นการทบทวนไปด้วยในตัวนะครับเอาละครับเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องทำไมครับได้อะไรเด็กๆต้องสร้างโจทย์ปัญหาและหาคำตอบนะครับนั้นวันนี้ต้องสร้างโจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบให้ได้ด้วยนะเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเยี่ยมมากเดี๋ยวเรามาทบทวนนะขอเสียงดังฟังชัดนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2เริ่มดูกันเลยนะครับก็ทบทวนนะว่าจะให้เด็กๆนะครับทำไมเอ่ยเขียนโจทย์ปัญหาจากภาพที่กำหนดเป็นความรู้เดิมที่เราทำไมครับเรียนรู้กันไปก่อนอื่นพิจารณาก่อนเป็นภาพอะไรเนี่ยดอกไม้เป็นดอกอะไรใครรู้บ้างพอดูออกบ้างเป็นดอกกุหลาบกับดอกบัวเอ๊ะดอกกุหลาบมีกี่ดอกเนี่ยดอกกุหลาบเอาละลองนับ ดูซิใครจะนับถูกใครนับถูก
1: 12
0: เอาละ12 13อ้าวลองตรวจสอบพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แสดงว่ามีดอกกุหลาบ13ดอกดอกบัวดอกบัวดอกบัวดอกบัวนะมีดอกกุหลาบ13ดอกดอกบัว6ดอกเอ๊ะถ้าจะทำให้เป็นโจทย์ปัญหาทำอย่างไรดีบวกได้ไหมลบได้ไหมอ้าวลองไหนถ้าเป็นการบวกทำไงดี13บวก6แต่ต้องเป็นโจทย์ปัญหาเอ๊ะใครใครใครใครมีใครมีถ้าเอาคุณแม่คุณแม่มีดอก13ดอกซื้ออะไรซื้ออะไรซื้อดอกบัวมาเพิ่มอีก6ดอกถามว่าอะไรดีดอกไม้ทั้งหมดเห็นไหมครับแบบนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาการอะไร

แล้วเนี่ยการบวกเห็นไหมครับไม่ยากเลยแล้วถ้าทำเป็นการลบล่ะทำเป็นการลบล่ะทำไงดีถึงจะเป็นการลบอ้าวใครช่วยได้ใครช่วยได้อ้าวเอาเหมือนเดิมเลยแม่มีดอกกุหลาบกี่ดอกนะ13ดอก

0: พอเปลี่ยนส่วนที่โจทย์ถามปุ๊บเป็นการลบทันทีเลยเห็นไหมครับนั้นโจทย์ปัญหาก็ขึ้นอยู่กับทำไมครับเราสร้างเราถามนะว่าบอกอะไรไปบ้างถามอะไรไปบ้างนะครับนั้นก็เด็กๆสามารถใช้คำต่างๆนะทำให้เป็นทั้งโจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็โจทย์ปัญหาการลบเห็นไหมภาพเดียวภาพเดียวกันอาจจะเปลี่ยนตัวละครก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะใส่ชื่อเพื่อนได้ไหมมงคลมีดอกกุหลาบ13ดอกเป็นไงครับเก็บดอกบัวไม่ซื้อก็เก็บได้เก็บดอกบัวมาเพิ่มอีก6ดอกมงคลมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบเนี่ย
1: การบวก
0: ทำไมถึงเป็นการบวกนะ
1: เก็บมา
0: เก็บมาทำไมครับเพิ่มอีกเห็นไหมก็นำจำนวนมารวมกันเอาละครับไม่ยากนะอ้าวลองมาดูข้อตัวอย่างของคุณครูแม็กว่าจากภาพเขาจะแต่งว่าอย่างไรดีนะเมื่อสักครู่นี้เรามีหลากหลายเลยนะครับอ้าวลองมาดูนะครับอ้าวช่วยอ่านหน่อย
1: แม
0: ่มีดอกกุหลาบ
1: 13
0: ดอกมีดอกบัว6ดอกแม่มีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกเอาละครับดีๆครับดังนั้นเขาบอกว่าแม่มีดอกกุหลาบโอ้คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้เลยแม่มีดอกกุหลาบ13ดอกของเราเมื่อสักครู่ทำไมนะซื้ออะไรซื้อดอกบัวมาเพิ่มอีกนะแต่อันนี้เขาบอกว่าแม่มีดอกบัว6ดอกก็แสดงว่าคุณแม่มีดอกไม้ทั้ง2ชนิดนี้เลยนะครับแล้วก็อยากทราบจำนวนทำไมอะว่าแม่มีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของโจทย์ปัญหาอ้าวเพราะมีโจทย์ปัญหาเราก็ต้องทำไมครับดำเนินการแก้ปัญหานะจากเมื่อสักครู่นี้ได้มาแล้วโจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์วิเคราะห์หน่อยโจทย์ถามอะไร
1: แม
0: ่มีดอกไม้ทั้งหมด
1: กี่ดอก
0: มีคำว่ากี่ดอกเป็นประโยคอะไรนะเป็นประโยคคำถามก็เป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์ถามนะครับอ้าวได้แล้วแสดงว่าที่ง่ายๆเลยต้องเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับบางคนบอกว่ารู้อยู่แล้วเพราะว่าทำไมครับโจทย์ปัญหาข้อนี้สร้างขึ้นมาเองเลยใช่ไหมคล้ายๆกันเลยนะกับเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูส่วนที่โจทย์บอกกันบอกอะไรบ้าง
1: แม
0: ่มีดอกกุหลาบ13ดอกบอกแค่นี้หรือเปล่าม ีดอกบัว6ดอกบอกเพิ่มเติมว่ามีดอกบัว6ดอกไม่ได้บอกว่ามีแค่ดอกกุหลาบอย่างเดียวนะมีดอกบัวด้วยเพิ่มเติมนะครับรู้แล้วส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมครับถ้าเป็นโจทย์ปัญหาปกติเด็กๆอ่านเด็กๆต้องวิเคราะห์ว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับก็ต้องมาคาดเดาคำตอบหน่อยว่าเด็กๆคิดว่าแม่เนี่ยจะมีดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า13ดอกครับ
1: มากกว่
0: าหรือน้อยกว่าม
1: ากกว่า
0: ทำไมมากกว่าล่ะเพราะเหตุใดดอกไม้ทั้งหมดนะทำไมถึงต้องมากกว่า13ดอกเพราะแค่กุหลาบอย่างเดียวก็เท่าไหร่แล้วแค่ดอกกุหลาบอย่างเดียวก็13ดอกแล้วยังมีดอกอะไรเพิ่มอีกอ่ะมีดอกบัวเพิ่มอีกจำนวนต้องทำไมครับมากกว่า13ดอกอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะว่าทำไมถึงต้องมากกว่า13ก็เป็นการคาดเดาของเรานะครับอ้าวดูต่อแล้วจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเนี่ย
1: 13บวก6เท่ากับ19
0: อ้าว13บวก6
1: เท่ากับ19
0: กับเท่าไหร่ครับ10นะบางคนตอบได้เลยนะครับก็อาจจะใส่อะไรไว้ก่อนช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนว่าเท่ากับเท่าไหร่ใส่ช่องว่างไว้ก่อนแล้วเราทำไมครับค่อย หาคำตอบเห็นแบบ

0: ี้แล้วปุ๊บเอ๊13บวก6คิดอย่างไรดีเนี่ยคิดอย่างไรดีอ้าวบางคนบอกเอา13ไว้ในใจเขาเรียกวิธีการอะไรล่ะครับนับอะไรนับอะไรเออเขาเรียกว่าวิธีการนับต่อก็เอาตัวที่มีค่ามากใครล่ะ13ไว้ในไหนไว้ในใจชูขึ้นมา6 13แล้ว14 15 16 17 10ตอบเท่าไหร่ตอบบางคนก็อาจจะใช้วิธีการนับต่อนะครับหรืออาจจะใช้วิธีการอื่นๆก็ได้นะลองมาดูนะครับจะหาคำตอบอย่างไรบางคนสังเกตและเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกถ้าไม่ใช้วิธีการนับต่อมีวิธีการอื่นอีกไหมครับมีไหมก็มีอาจจะใช้ทำไมครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเป็นอย่างไรทบทวนไปด้วยในตัวนะครับลองดู13บวก6เท่ากับเท่าไหร่บางคนยังตอบไม่ได้นะมองปุ๊บเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรเนี่ยบวกส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะถ้าการบวกส่วนรวมอยู่ตรงไหนเอ่ยบวกนะถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกส่วนรวมต้องอยู่ข้างหลังแสดงว่าตรงนี้ส่วนอะไรนะ
1: ส่วนย่อย
0: เป็นส่วนย่อยก็สามารถลงมาเขียนเป็นแผนภาพได้เห็นไหมครับนะดังนั้นตรงนี้ส่วนอะไรล่ะส่วนรวมรู้หรือยังยังรู้อะไรครับรู้ส่วนย่อยคือ13กับ13มาจากไหนเนี่ยจำนวนดอกอะไรดอกกุหลาบ6ละครับจำนวนดอกบัวอยากได้จำนวนดอกไม้ทั้งหมดก็เอามาทำไมกันเนี่ยเอามารวมกันนะก็ง่ายๆเลยเห็นไหมครับดังนั้นถ้าวิเคราะห์บางคนนะอาจจะถนัดวิธีนี้ก็สังเกตว่าเอ๊ะตำแหน่งใดหายไปส่วนรวมหายไปก็ส่วนย่อยมาทำไมกันล่ะรวมกันนะครับก็ไม่ยากเลยได้เท่ากับเท่าไหร่ละครับคิดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้19เท่ากันเลยกับวิธีการทำไมครับนับต่อนะ13บวก6เท่ากับคราวนี้ตอบแล้วเท่ากับ19ดังนั้นนะครับ13บวก6ก็เท่ากับ19นะเติมคำตอบได้เรียบร้อยแล้วพอได้คำตอบมาแล้วนะว่าคุณแม่มีดอกไม้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยฮะ19ดอกอย่าพึ่งทำไมรีบเชื่อตรวจสอบนิดนึงว่า19เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สมเหต
0: ุสมผลไหมครับสมเหตุสมผลเห็นไหมเพราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าจำนวนดอกไม้ทั้งหมดของคุณแม่ต้องมากกว่า13เห็นไหมครับนั้น19เป็นไงครับมากกว่า13ก็สมเหตุสมผลก็อาจจะตอบได้เลยเห็นไหมว่าแม่มีดอกไม้ทั้งหมด19ดอกนะครับก็เป็นการทำไมครับแก้โจทย์ปัญหาไปด้วยสร้างได้แล้วก็แก้ได้นะครับทั้งโจทย์ปัญหาแล้วก็ทำไมครับหาคำตอบได้ด้วยนะครับยากไหมเอ่ยยากไหมไม่ยากวันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะเราก็จะมาสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นวันนี้คุณครูแม็กก็จะทำไมครับมีประโยคสัญลักษณ์มาให้อ้าวช่วยดูหน่อย11บวก6เท่ากับเท่าไหร่ยังไม่ทราบใช่ไหมคราวนี้นะครับจากประโยคสัญลักษณ์นี้เป็นการอะไรเนี่ยเป็นการบวกดังนั้นนะครับจะเป็นการนำจำนวนมารวมกันก็จะให้นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์หรือบางคนอาจจะพัฒนานะเป็นอะไรครับโจทย์ปัญหาได้เลยนะว่า11บวก6เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่
1: 17
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 17
0: อ้าวบางคนหาคำตอบเลยใช่ไหมครูแม็กต้องการสถานการณ์การบวกหรือโจทย์ปัญหาการบวกนะครับอ้าวพอช่วยสร้างได้ไหมครับว่าเอ๊ะใครทำอะไรหรือมีอะไรที่ไหนอย่างไรใครดีรอบนี้มะลิเอาละครับ มีคนเลือก

0: ลือกชื่อมาแล้วมะลิเป็นไงดีมีอะไรดีนะ
1: มะล
0: ิ
1: ด
0: ีมีอะไรดีมีอะไรดี
1: ม
0: ะ
1: ล
0: ิ
1: ก็โดนัท
0: อ้าวโดนัทโดนัทใช่ไหมชอบโดนัทใช่ไหมครับมะลิทำไมช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีโดนัท11ชิ้นยังไงต่อยังไงต่อดี
1: แม
0: ่ให้มาอีก6ชิ้นแล้วคุณแม็กจะถามว่าไงดีครับข้อนี
1: ้
0: มะลิมีโดนัททั้งหมดกี่ชิ้นเป็นโจทย์ปัญหาสอดคล้องไหมสอดคล้องไหมครับกับประโยคสัญลักษณ์สอดคล้องไหมสอดคล้องเห็นไหมมะลิมีโดนัท11ชิ้นแม่ให้มาอีก6ชิ้นเห็นไหมครับก็แสดงว่าต้องนำจำนวนมาทำไมกันเนี่ยนำจำนวนมาร
1: วมกัน
0: เห็นไหมครับก็เป็นการบวกนั่นเองงั้นโจทย์ปัญหานี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาการบวกที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมวันนี้นะครับเด็กๆต้องเลือกตัวละครใครทำอะไรที่ไหนนะครับแล้วก็มีส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองก็จะเป็นโจทย์ปัญหานะครับจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้นะครับอ้าวลองมาดูข้อตัวอย่างของคุณครูแม็กกันนะครับว่าเขาบอกว่ายังไง
1: แม
0: ่มีขนมกอลออวยยอกลวยไม่โทรแสดงว่าคุณแม่มีขนมอะไรครับแม่มีขนมกล้วย11ชิ้นมีขนมตาล6ชิ้นถามว่าอะไรดี
1: แม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ขนมท
0: ั้
1: งหมดก
0: ี่
1: ช
0: ิ้
1: น
0: แม่มีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับก็มีส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมก็สอดคล้องกับอะไรครับประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากดังนั้นนะครับเมื่อเราทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาเรียบร้อยเราก็สามารถทำไมอาจจะนำโจทย์ปัญหานี้ไปทำไมครับวิเคราะห์เพิ่มเติมแก้ปัญหาตอบได้ไหมว่าคุณแม่มีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น
1: 17
0: ชิ้นยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยเห็นไหมไม่ยากนะครับอ้าวลองมาดูต่อประโยคสัญลักษณ์เดิมเลยนะ11บวก6เท่ากับเท่าไหร่ตอบได้แล้ว17ใช่ไหมอ้าวลองมาดูนะเป็นโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมครับว่าเรื่องราวเขาบอกว่าอย่างไรดีเห็นไหมครับประโยคสัญลักษณ์เดิมเลยแต่เรื่องราวอาจจะแตกต่างกันออกไปอ้าวช่วยอ่านหน่อยพี่มีตุ๊กตาหมี11ตัวมีตุ๊กตาเป็ด6ตัวพี่มีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวนะอันนี้นะครับเด็กๆครับก็เป็นโจทย์ปัญหาการอะไรครับการบวกที่เป็นไงล่ะสอดคล้องไหมพี่มีตุ๊กตาหมี11ตัวเห็นไหมครับจำนวนเดิมใช่ไหมประโยคสัญลักษณ์เดิมแต่เรื่องราวเป็นไงเปลี่ยนไปแล้วเป็นตุ๊กตาบ้างใช่ป่ะคุณพี่มีตุ๊กตาหมี11ตัวมีตุ๊กตาเป็ด6ตัวถามจำนวนทั้งหมดเลยว่าพี่มีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวนะครับตอบได้เลยไหมข้อนี้เพราะประโยคสัญลักษณ์นี้เราหาคำตอบไปแล้ว11บวก6เท่ากับ
1: 17
0: แสดงว่าพี่มีตุ๊กตาทั้งหมด17ตัวเห็นไหมครับตอบได้เลยอ้าวลองทำไมครับช่วยกันทำไมวิเคราะห์นิดนึงส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรนะข้อนี้ส่วนที่โจทย์บอก
1: พ
0: ี่มีตุ๊กตาหมี11ตัวบอกแค่นี้หรือเปล่าม ีตุ๊กตาเป็ด6ตัวเขาบอกมาเห็นไหมคราวนี้แล้วเขาถามว่าอะไรล่ะครับ
1: พี่มีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัว
0: เขาก็ถามว่าพี่มีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวนะครับได้แล้วส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามนะไม่ยากอาจจะทำไมครับ ไปรวดเร็วนะเพราะว่าเด็กๆหาคำตอบได้แล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ตอบได้เลย

0: ท่าไหร่นะ11เอ้าแล้วทำไมครูแม็กข้ามประโยคสัญลักษณ์ไปล่ะเพราะเราทำไมนะสร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรวันนี้จากประโยคจริงๆแล้วประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้มีอยู่แล้วคือ11บวก6เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ทำไมครับอาจจะไม่ต้องเขียนก็อาจจะเติมเพื่อหาคำตอบได้เลยดังนั้นได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ตอบได้เลย17ได้ผลลัพธ์17เห็นไหมครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์มีอยู่แล้วนะเพราะว่าเราสร้างโจทย์จากประโยคสัญลักษณ์นะครับก็หาคำตอบได้เลยนะ17นะครับก็สรุปคำตอบได้เลยนะว่าพี่มีตุ๊กตาทั้งหมด17ตัวก็ไม่ต้องถามซ้ำแล้วว่าพี่มีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้ก็เอาคำว่าอะไรออกเอาคำว่ากี่ออกก็ตอบได้เลยตอบในส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมครับว่าพี่มีตุ๊กตาทั้งหมด17ตัวก็ตอบคำถามนะครับในส่วนที่โจทย์ถามยากไหมครับเนี่ยยากไหม
1: ไม
0: ่คิดว่าทำได้ไหมวันนี
1: ้
0: ทำได้ไหมครับทำได้นะดังนั้นคนที่ยังไม่คล่องก็เราอาจจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำพร้อมกันนะไปต
1: ่อ
0: 15
1: ล
0: บด้วย9เท่ากับเท่าไหร่สังเกตก่อนประโยคสัญลักษณ์นี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบ
1: การลบ
0: ต้องเป็นประโยคสัญลักษณ์อะไรนะ
1: การลบ
0: แสดงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากปลกสัญลักษณ์นี้ต้องเป็นอย่างไรเนี่ยจำนวนต้องเป็นไงจำนวนต้องหรือมีการทำไมนะเปรียบเทียบหรือหาทำไมครับรู้จำนวนทั้งหมดรู้จำนวนสิ่งของกลุ่มหนึ่งนะส่วนย่อยส่วนรวมก็เป็นทำไมครับในเรื่องของการลบที่เคยเรียนรู้กันไปนะครับการเอาออกเป็นไหมเรื่องราวก็ต้องเป็นในเรื่องของการเอาออกนะครับดังนั้นนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นี้เป็นการลบก็จะให้นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์การลบหรือพัฒนาให้ทำไมครับเป็นโจทย์ปัญหาการลบอ้าวช่วยหน่อยข้อนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดีเอาเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดี
1: ออร
0: ์บิทอ้าวเอาชื่อเพื่อนในห้องเลยออร์บิทเป็นไงดีออร์บิท
1: ออร์บิทมีคุกกี
0: ้อ้าวออร์บิทมี
1: คุกกี
0: ้อ้าวมีคุกกี้ออร์บิทมีคุกกี
1: ้
0: 15ชิ้นยังไงต่อดี
1: แบ่งให
0: ้เพื่อนไปเอ๊ะแล้วเราจะถามว่าอะไรดีออร์บิทเหลือคุกกี้เหลือคุกกี้กี่ชิ้นเห็นไหมครับแล้วเหลือกี่ชิ้นล่ะเหลือ6ชิ้นอันนี้เป็นลักษณะทำไมนะให้ไปเอาออกใช่ไหมเปรียบเทียบได้ไหมครับได้ลองดูเอาอะไรเปรียบเทียบดีนะใครดีเอเทนมีอะไรดีครับอุปกรณ์การเรียนดีไหมอะไรดีโอ้ใครจะมีไม้บรรทัดเยอะขนาดนี้เอาให้ทำไมครับสมเหตุสมผลด้วยนะเอเทนมีสีเท่าไหร่ครับเอเทนมีดินสอสี15แท่งอะตอมทำไมดีเปรียบเทียบหน่อยเปรียบเทียบอะตอมมีดินสอสีกี่แท่ง9แท่งก็อาจจะถามว่าทำไมครับเอเทนมีดินสอสีมากกว่าอะตอมกี่แท่งเป็นการลบหรือยังเป็นแล้วนะครับหรืออาจจะหาทำไมครับลักษณะอื่นๆในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับเอาละไม่ยากอ้าว

0: ลองมาดูที่ข้อตัวอย่างนะครับข้อตัวอย่างของคุณครูแม็กกันอ้าวเขาก็ทำไมครับเอาเรื่องราวของพี่นะอ้าวช่วยอ่านหน่อยพี่มีตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาเป็ด15ตัวเป็นตุ๊กตาหมี9ตัวเป็นตุ๊กตาเป็ดกี่ตัวเป็นการลบหรือเปล่าครับเป็นไหมเป็นรู้จำนวนทั้งหมดรู้จำนวนสิ่งของกลุ่มหนึ่งก็ทำไมครับส่วนรวมส่วนย่อยมาเลยเห็นไหมส่วนรวมก็ลบด้วยส่วนย่อยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่ง15ลบ9เท่ากับก็ตอบได้เลยแสดงว่าเป็นตุ๊กตาเป็ดกี่ตัวเนี่ยของพี่เป็นตุ๊กตาเป็ด6ตัวยากไหมครับไม่ยากนะอ้าวอย่างนั้นไปรวดเร็วเลยนะเอาละครับพี่มีตุ๊กตาเป็ด15ตัวเป็นตุ๊กตาหมี9ตัวเป็นตุ๊กตาเป็ดกี่ตัววิเคราะห์โจทย์ปัญหานิดนึงโจทย์บอกอะไรพี่มีตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาเป็ดโจทย์บอกอะไรพี่มีอะไรล่ะลูกพี่มีตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาเป็ด15ตัวบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอะไรเพิ่มเติมอีกครับเป็นตุ๊กตาหมี9ตัวเอาละครับอันนี้คือส่วนที่อะไรนะนาวาอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับโจทย์บอกเอาละไปต่อส่วนที่โจทย์ทำไมครับถามตรงไหนแล้วเป็นส่วนที่โจทย์ถามเป็นตุ๊กตาเป็ดกี่ตัวเห็นไหมครับอันนี้ก็มีส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามนะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอ๊ะแสดงว่าข้ามอะไรไปอีกแล้วข้ามอะไรไปเนี่ยประโยคมีหรือยังมีหรือยังมีแล้วเพราะเราสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์นะครับงั้นได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ล่ะหาแล้วได้ผลลัพธ์6นะครับก็15ลบด้วย9ใช่ไหมเท่ากับ6นะครับดังนั้นทำไมเอ่ยสรุปคำตอบได้หรือยังว่าเป็นตุ๊กตาเป็ดกี่ตัวนะ6ตัวเป็นตุ๊กตาเป็ด6ตัวคำว่ากี่ก็ทำไมครับหายไปแล้วยากไหมเอ่ยยากไหมไม่ยากนะเอาละครับนี่ครับลองมาดูต่อ17ลบด้วย12เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่นะโอ้บางคนได้คำตอบเลยอ่ะคราวนี้จากประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยเป็นการอะไรครับเป็นการลบนั้นก็จะให้ยกตัวอย่างนะเหมือนเดิมเลยเกี่ยวกับสถานการณ์การลบที่แตกต่างจากโจทย์ก่อนหน้านี้อะไรดี Blue ว่าไงดีมีอะไรครับ
1: มีโดนัท
0: บลูมีโดนัท17ชิ้นยังไงต่อแบ่งให้เพื่อนไป12ชิ้นอ้าวถามว่าอะไรดี
1: บู
0: เหลือโดนัททั้งหมดกี่ชิ้นนะครับก็ทำไมครับเป็นการลบไหมเป็นการลบนะหรืออาจจะเลือกสถานการณ์อื่นๆก็ได้เปรียบเทียบก็ได้นะครับบูมีโดนัท17ชิ้นตังๆมีโดนัท12ชิ้นตังๆมีโดนัทน้อยกว่าบูกี่ชิ้นก็ได้เห็นไหมครับเปรียบเทียบใช่ป่ะหรือบลูมีโดนัททั้งหมด17ชิ้นเป็นรสสตรอเบอรี่12ชิ้นเป็นรสช็อกโกแลตกี่ชิ้นเป็นการลบไหมครับเป็นการลบเหมือนกันอ้าวลองมาดูตัวอย่างนะครับลองมาดูตัวอย่างเขาใช้อะไรเอ่ยอ้าวช่วยอ่านหน่อยพี่มีเงิน17บาทน้องมีเงิน12บาท พี่มีเงินมากกว่าน้องกี่บาทอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเปรียบอะไรเนี่ยเปรียบเทียบเห็นไหมเปรียบเทียบเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็มีใช่ป่ะที่บอกว่าเปรียบเทียบจำนวนโดนัทของบลูกับต่างๆก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับอ้าวลองมาวิเคราะห์หน่อยว่าเอ๊จากโจทย์ปัญหาที่ทำไมครับข้อตัวอย่างเนี้ยโจทย์บอกอะไรพี่มีเงิน17บาทบอกอะไรเพิ่มเติมอีกน้องมีเงินน้องมีเงิน12บาทเขาอยากจะทราบอะไรล่ะครับเขาอยากจะทราบว่าถามอะไรล่ะข้อนี้พี่มีเงินมากกว่าน้องอันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามว่าพี่มีเงินมากกว่าน้องกี่บาทนะครับยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอ่ยใช้วิธีอะไรเนี่ยนับต่อได้ไหมได้นับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้ง12ไว้ในใจ12แล้ว13 14 15 16 17นับต่อไป5ครั้งคำตอบก็ได้แล้วผลลัพธ์เท่ากับ5เท่ากับ5นะแสดงว่าพี่มีเงินมากกว่าน้องกี่บาทเนี่ยพี่มีเงินมากกว่าน้องสรุปคำตอบเลยได้ว่าพี่มีเงินมากกว่าน้อง5บาทยากไหมครับยากไหมไม่ยากไม่ยากเลยนะเอาละครับเด็กๆครับถึงเวลาที่เราจะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดแล้วนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.47 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.47 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับนักเรียนเปิดไปหน้าแบบฝึกหัดนะ 2.47 2.47 นะหน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้าเท่าไหร่หน้าเท่าไหร
1: ่279
0: 200 49 249เอาเปิดไปเลยเจอหรือยังเจอหรือยังเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วอ้าวเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวชี้หรือยังอ้าวชี้หรือยังอ้าวอ่านตามสร้างโจทย
1: ์
0: สร้างโจทย
1: ์
0: การบวกและการลบ
1: การบวกและการลบ
0: จากประโยคสัญลักษณ์
1: จากประโยคส
0: ั
1: ญล
0: ัก
1: ษณ์
0: ข้อที่1เดี๋ยวทำพร้อมกันนะครับข้อที่1นะช่วยอ่านประโยคสัญลักษณ์ข้อที่1หน่อย17ลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับเท่าไหร่นะบางคนได้คำตอบคราวนี้เขาให้ทำอะไรเขาให้ทำไมดูคำชี้แจงสร้างโจทย์แสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นโจทย์ปัญหาอะไรครับต้องเป็นโจทย์ปัญหาการการอะไรดูเครื่องหมายดีๆนะประโยคสัญลักษณ์การลบแสดงว่าต้องเป็นโจทย์ปัญหาการลบข้อนี้จะสร้างยังไงดีอะไรนะมะลิอีกแล้วหรอเปลี่ยนบ้างแก้มเอาชื่อนี้ดีกว่าเขียนยังไงเนี่ยแก้มกอแอมอแก้มไม่โทรแก้มนะแก้มมีโดนัทไปแล้ว
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ดินสอก็ไปแล้วมีอะไรนะมีครับมีอะไรง่ายง่ายง่าย ง่ายๆเลยแก้ม

0: มีอะไรนะมีขะอะไรนี่นะขนมกี่ชิ้นดีขนมกี่ชิ้นครับ17ชิ้นเอาละง่ายๆเลย17ชิ้นชออินอชินไม้โทเอาละบอกเพิ่มเติมหน่อยบอกว่าอะไรดีบอกว่าอะไรดี
1: ให้ฟีนิกซ์ให้ใครต่างๆ
0: อ้าวให้ใครอ้าวให้ต่างๆให้ต่างๆหอไอหายไม้โทไม้โทให้ให้ต่างๆต่ออะไม่หันอากาศนะตออะงอตังตังให้ตังตังให้ตังตังไปถามว่าอะไรดีถามว่าเหลือใช่ไหมเพราะว่าให้ไปแล้วอ่ะต้องถามจำนวนที่เหลืออยู่ถามว่าไงดี
1: แก
0: ้
1: ม
0: เหลือโดนัทท ั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะก็อาจจะถามสั้นๆเลยว่าแก้มเหลือโดนัทกี่ชิ้นอ้าวเอาเลยครับไหนลองดูซิแก้มก็มีแล้วแก้มเหลือเขียนยังไงนะหอรอเอือเหลือแก้มเหลืออะไรเหลือโดนัทหรือเปล่าไม่ใช่นะแก้มเหลือขนมกี่ชิ้นเอาละครับน่าจะเขียนได้นะเอาลองดูแก้มคำว่าแก้มก็มีแล้วเหลือหอรอเอือเหลือขนมก็มีแล้วบรรทัดแรกกี่เขียนยังไงเนี่ยกออีกีไม่เอกกี่แล้วชิ้นน่ะชิ้นคุณแม็กก็มีแล้วอ้าวลองเขียนดูครับส่วนที่โจทย์ถามลงมือเลยอ้าวเดี๋ยวขอดูหน่อยแอมเหลือมาแล้วครับพี่เติร์ดแล้วนะพี่เติร์ดเขียนแล้วนะโอ้เยี่ยมมากเหลืออะไรครับเหลืออะไรเอ่ยอ้าวแก้มนะแก้มแก้มเหลือขนมแก้มเหลือขนมสั้นๆเลยยากไหมอ่ะยากไหมครับไม่ยากนะอ้าวใครเสร็จแล้วลองทำเองได้ไหมครับข้อที่สองได้ไหมหรือยังอ่ะเดี๋ยวทำพร้อมกันข้อที่สองอีกหนึ่งข้อนะอ้าวช่วยกันนะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งมีเพื่อนบางคนยังไม่เสร็จแป๊บหนึ่งลูก

0: อ้าวใครเสร็จแล้วไปรอข้อที่2รอเลยเตรียมคิดเลยนะว่าเอ๊ะข้อที่2เอาเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดีอ้าวเรียบร้อยหรือยังอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะอ้าวใครเสร็จแล้วคิดข้อ2ไว้รอเลยไหนข้อ2อ่านประโยคสัญลักษณ์ให้ดูหน่อยข้อที่2 9อะไรนะ9 9ลบด้วย8เท่ากับ1โอ้ยตอบได้เลยเหรอครับไอ้เอาอะไรดี9ลบด้วย8นาวาอ่ะนาวาไปต่อที่ข้อที่อ่ะข้อที่2อ่ะทําพร้อมกันทําพร้อมกันนาอ่ะเอานาวาน า, า, าวาเอนาวานาวาอะไรดี
1: นาวาขนมนาวามีขนมนาวามีขนม
0: มีของกินและของใช้บ้างได้ไหมอะไรอะไรนะอะไร
1: อ
0: ้าวลูกแก้วเอาละนาวามีลออูกอลูกเอ๊ะแก้วแก้วเขียนยังไงนะคล้ายแก้มเมื่อกี้นี้ใช่ไหมแต่นี้สะกดด้วยอะไรครับวอลแหวนเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวเขียนเลยนาวามีลูกแก้วลูกแก้วลักษณะนามเป็นลูกนะนาวามีลูกแก้วเก้าลูกตัวเลขอย่าลืมนะนาวามีลูกแก้ว9ลูกขอเปรียบเทียบได้ไหมเปรียบเทียบได้ไหมเอาใครดีเอาใครดีโอ้หลายคนหลายคนคนนี้ใครเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยใครเอ่ยนาวามีลูกแก้ว8ลูกปั้นดินมีเหมือนกันมีอะไรครับมีมีลูกอะไรนะ
1: ม
0: ีลูกแก้วปั้นดินมีเท่าไหร่ล่ะครับต้องสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นะปั้นดินมีลูกแก้วครูแม็กถามว่าอะไรดีเนี่ยช่วยหน่อยถามว่าอะไรดีข้อนี้ถามว่าอะไรดีนาวามีลูกแก้วมากกว่าปั้นดินตอบได้ไหมครับว่ากี่ลูกเนี่ยนาวานานออานาวออาวานาวามีมีมออีมีมีอะไรนะ

มีลูกแก้วกอแอวอะไรนะนาวามีลูกแก้วทำไมนะมากกว่าเขียนยังไงเนี่ยมออากอมากกอวออากวาไม่เอกนาวามีลูกแก้วมากกว่ามากกว่าปออะนอปันปออะนอปันไม้โทปั้นปั้นอะไรนะปั้นดินดออีนอดินนาวามีลูกแก้วมากกว่าปั้นดินกออีกีไม้เอกกีลออูกอโอ้ยง่ายๆเลยนะครับคิดว่าทำเองได้ไหมเนี่ยได้ไหมครับอ้าวเดี๋ยวที่เหลือนะจะฝากให้ทำเองนะครับแล้วเดี๋ยวมาทำไมครับเอามานำเสนอกันในครั้งต่อไปนะครับก็มีโอกาสเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะเด็กๆปลายทางก็สามารถนะครับครั้งหน้าก็เอามานำเสนอกับเพื่อนๆหรือในเวลาว่างก็ได้นะมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของโจทย์ปัญหาว่าประโยคสัญลักษณ์เดียวกันเราอาจจะทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาที่แตกต่างกันทำตัวอย่างให้ดูกี่ข้อเนี่ยวันนี้ให้ดูกี่ข้อแล้ว2ข้อที่เหลือเอากลับไปทำเป็นฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะเก็บแบบฝึกหัดนะใส่อะไรเลยใต้โต๊ะเลยนะข้อที่3นะก็ฝากเด็กๆทำไมครับกลับไปทำเป็นการบ้าน18ลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย6นะหรือข้อ4 12ลบด้วย8ก็ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับไม่ยากเลยก็สร้างเป็นโจทย์ปัญหานะเอาละครับเด็กๆครับ2ตาดู2หูฟังช่วยสรุปบทเรียนนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะดังนั้นโจทย์ปัญหาการบวกและการลบประกอบไปด้วยส่วนที่โจทย์ทำไมนะถามกับส่วนที่โจทย์บอกซึ่งมีส่วนที่สำคัญอยู่ด้วยกัน2ส่วนนั่นเองนะครับคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกดังนั้นเวลาเราสร้างนะเราก็สร้างส่วนที่โจทย์บอกก่อนนะแล้วก็ทำไมครับมาดูส่วนที่โจทย์ถามหรือบางคนอาจจะสร้างส่วนที่โจทย์ถามก่อนรู้เลยว่าอยากจะถามข้อนี้ว่าอะไรแล้วก็สร้างส่วนที่โจทย์บอกก็ให้ร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวนะครับก็อาจจะสร้างสิ่งใดก่อนก็ได้นะแล้วก็มาประกอบกันแต่ขั้นเลยข้อความที่นำมาเรียงต่อกันต้องเป็นเรื่องราวนั่นเองนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทำการบ้านนะแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะครับอ้าวตัวอย่างลองให้ดูพี่มีเงิน17บาทน้องมีเงิน12บาทพี่มีเงินมากกว่าน้องกี่บาทนะครับก็อาจจะมีประโยคสัญลักษณ์นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างทำไมครับโจทย์ปัญหาให้ดูมีส่วนที่โจทย์บอกมีส่วนที่โจทย์ถามนะยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับก็ฝากกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องเลขาคณิตนะครับดังนั้นหน่วยการเรียนรู้ที่3ครั้งหน้าเราจะเริ่มเรียนกันในเรื่องของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนั้นครั้งหน้าเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะก็ต้องตั้งใจนะครับนั้นสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำเรื่องชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทได้ไหมคะ
1: ได้
0: นักเรียนชอบชุมชนแบบไหนคะ
1: ชอ
0: บแบบชุมชนชนบทใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าชอบแบบชุมชนเมืองใช่ไหมคะซึ่งชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทมีความแตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่าง
0: ไหมคะ
1: แตกต
0: ่างในเรื่องอะไรบ้าง
1: ธรรมชาติ
0: ชุมชนชนบทจะมีธรรมชาติมีอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช่ไหมคะและชุมชนเมืองล่ะคะเป็นยังไงเอ่ยมีบ้านเรือนติดกันเป็นยังไงอีก
1: ม
0: ี
1: รถเยอะ
0: การจราจรติดขัด
1: มีสะพาน
0: มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองได้ค่ะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูกันเขาเรียกว่าสังคมเมืองนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าในภาพนี้นั้นมีอะไรบ้างมีสะพาน
1: ม
0: ี
1: รถ
0: มีวัดมีตึก
1: ม
0: ีสะพานค่ะมีห้างสรรพสินค้าม ีวัดด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นอะไรจากภาพนี้บ้างคะนักเรียนช่วยกันบอกได้เลยนะคะเรามาดูค่ะสังคมเมืองนะคะเห็นไหมว่ามีรถเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมีสะพานมีถนนมีตึกที่ตั้งติดกันนะคะมีบ้านเรือนที่ตั้งติดกันนะคะนักเรียนคิดว่ามีความวุ่นวายไหมคะ
1: ว
0: ุ่
1: นวาย
0: ใช่ไหมคะวุ่นวายจากอะไร
1: รถเยอะ
0: ทำไมถึงมีรถเยอะทำไมถึงรถติดเพราะว่ามีประชากรนะคะย้ายถิ่นฐานจากชุมชนชนบทเข้ามาอยู่ในชุมชนเมืองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้ามาทำงานในชุมชนเมืองมากขึ้นเริ่มทำงานได้ก็เริ่มมีเงินไปซื้อรถใช่ไหมคะแล้วก็มีการซื้อบ้านแล้วก็ตั้งบ้านเรือนติดๆกันเต็มไปหมดเลยค่ะจึงเกิดความวุ่นวายแล้วนักเรียนล่ะคะถ้านักเรียนสามารถเลือกที่อยู่อาศัยได้นักเรียนจะเลือกที่อยู่อาศัยแบบชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทคะ
1: ชุมชนชนบท
0: ไหนใครชอบแบบชุมชนเมืองมากๆเลยยกมือเอามือลงค่ะทำไมถึงชอบแบบสังคมเมืองหรือชุมชนเมืองคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยใช่ไหมคะมีห้างสรรพสินค้าม ีสวนสาธารณะมีรถไฟฟ้าม
1: ีสวนน้ำ
0: มีสวนน้ำมีสวนสนุกใช่ไหมคะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเลยแล้วใครชอบแบบสังคมชนบทบ้างยกมือเอามือลงค่ะทำไมถึงชอบแบบสังคมชนบทคะ
1: อากาศด
0: ีไม่เปลืองค่าไฟเป็นยังไงคะ
1: เป็นญาติ
0: ของเราเยอะแยะใช่ไหมคะที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆกันเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนนะคะอาจจะชอบแตกต่างกันออกไปค่ะบางคนอาจจะชอบแบบสังคมเมืองนะคะมีการเลือกตั้งถิ่นฐานในสังคมเมืองเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยในยามค่ำคืนก็สวยมากๆเลยมีแสงไฟแต่บางคนนะคะก็ชอบแบบชุมชนชนบทค่ะเลือกตั้งถิ่นฐานในสังคมชนบทเพราะว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์นะคะผู้คนในชุมชนต่างก็เห็นอกเห็นใจกันนะคะแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการแบ่งปันกันวันนี้บ้านบีดทำขนมไว้หม้อใหญ่เลยก็เอาไปแบ่งให้บ้านของนาวาทานบ้างนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าการแบ่งปันหรือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบสังคมแบบไหนคะระหว่างสังคมเมืองหรือสังคมชนบทนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้เลยแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าชอบเพราะอะไรค่ะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองนะคะเกิดจากอะไรนะคะเมื่อเวลา ผ่านไปนะคะทำให้สังคมเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาค่ะเหมือนกับนักเรียนตอนนักเรียนเกิดมาตัวเล็กๆใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: พอเวลาผ่านไปหลายปีนักเรียนก็เริ่มเติบโตขึ้นผมเริ่มยาวตัวเริ่มสูงบางคนเริ่มอ้วนบางคนเริ่มผอมนี่คือการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาค่ะชุมชนเมืองก็เหมือนกันค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเหมือนกันเลยอย่างเช่นนักเรียนเห็นไหมคะภาพนี้ที่ไหนอยู่ในหัวหินของเราเลยที่ไหนคะตลาดฉัตรชัยเคยไปไหมคะ
1: เคย
0: ไปใช่ไหมคะเคยไปไหมคะ
1: ไม
0: ่เคยเลยนะคะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนของเราเลยนะคะตลาดฉัตรชัยค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2507โอ้ผ่านมาแล้วหลายปีค่ะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะมีการซ่อมแซมตึกซ่อมแซมบ้านเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นภาพปัจจุบันเคยเห็นหรือยัง
1: เคยเห็นหรือยัง
0: ได้เห็นไหมคะยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะบางคนเคยเห็นแล้วนะคะนี่ก็เวลาก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมทำให้ตึกทำให้บ้านเปลี่ยนแปลงไปมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นค่ะต่อไปที่ไหนเอ่ย
1: สถานีรถไฟ
0: ถูกต้องสถานีรถไฟหัวหินของเรานั่นเองเป็นแบบสมัยก่อนนานมาแล้วค่ะเป็นภาพในอดีตนะคะนี่คือภาพในอดีตค่ะเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีค่ะก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาค่ะมีสถานีรถไฟหัวหินใหม่แล้วเคยเห็นหรือยังเคยเห็นแล้วเห็นไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะระหว่างระหว่างภาพที่1 นะคะกับภาพที่2ที่3เห็นไหมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: เปลี่ยนแปลง
0: เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไหมคะ
1: เป
0: ลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นยังไม่หมดค่ะลองสังเกตสิเอาลองเดาก็ได้ว่าเป็นที่ไหน
1: โรงเรียนค่ะ
0: ใช่หรือเปล่า
1: โรงเรียน
0: ทำไมถึงตอบว่าเป็นโรงเรียนวังคะ
1: เหม
0: ือ
1: น
0: เหมือนเลยใช่ไหมคะ
1: โรงเรียนวังใหญ
0: ่ถูกต้องหรือเปล่าดูสิถูกต้องไหม
1: วังไกล
0: ถูกต้องค่ะเป็นโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะฝั่งมัธยมค่ะส่วนภาพนี้เป็นภาพปัจจุบันนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีอะไรที่แตกต่างกัน
1: ต้นไม้
0: อ๋อมีต้นไม้นะคะมีธงชาติทรงเขาเรียกว่าเสาธงมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกมีต้นยาขึ้นนะคะนี่ปลูกเอาไว้นะคะเห็นไหมว่าโรงเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะตึกก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนักเรียนคิดว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมคะ
1: เ
0: ปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะมีการพัฒนาตึกทาสีใหม่นะคะให้ดีขึ้นค่ะมาดูค่ะการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะอย่างไรคะการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองมีลักษณะอย่างไรนักเรียนปลายทางก็สามารถช่วยตอบได้นะคะถูกต้องบีดบอกว่ามีลักษณะที่เร่งรีบต้องรีบตลอดเวลาตื่นสายได้ไหมคะสำหรับคนที่ทำงานหรือไปเรียนนะคะไม่สามารถตื่นสายได้เพราะว่ารถติดการจราจรติดขัดนะคะจึงต้องเร่งรีบตลอดเวลาเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะมาดูนะคะในสังคมเมืองนะคะจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าอะไรอีกสวนสนุกเครื่องบิน
1: รถไฟสองแถว
0: มีอีกไหม

0: คะ
1: รถไฟฟ้าร
0: ถไฟฟ้านะคะมีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะในสังคมเมืองนะคะจะมีการประกอบอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะแรงงานในโรงงานเป็นพนักงานโรงแรมหรือทำเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวของตนเองค่ะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองนะคะท่านนักเรียนลองสังเกตภาพในภาพเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะ
1: คนเยอะ
0: มีคนเยอะเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะความหนาแน่นของประชากรนะคะมีอยู่จำนวนมากเลยค่ะเพราะว่าประชากรนะคะมีการย้ายถิ่นฐานจากชุมชนชนบทนะคะเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองหรือชุมชนเมืองค่ะเข้ามาทำไมคะทำไมต้องมีการย้ายถิ่นฐานเพราะว่าเข้ามาหางานทำนะคะบางคนเข้ามาหางานทำในตัวเมืองเพราะว่าในเมืองเนี่ยมีงานให้เราทำเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งทำให้ประชากรนะคะมีความหนาแน่นค่ะยังไม่พอค่ะมีอะไรอีกเอ่ยเขากำลังทำอะไรคะ
1: ไลฟ์สด
0: กำลังไลฟ์ขายเสื้อผ้าใช่ไหมคะทำให้มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารนะคะส่งอาหารแบบ delivery ใช่ไหมคะนักเรียนเคยสั่งไหมคะเคยสั่งไหมคะเคยสั่งใช่ไหมคะทำให้มีอาชีพเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะยังไม่หมดค่ะการตั้งถิ่นฐานของประชากรเพิ่มมากขึ้นมีการซื้อบ้านการสร้างบ้านนะคะหรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองนะคะจึงทำให้การตั้งถิ่นฐานของประชากรเนี่ยเริ่มหนาแน่นแล้วก็ตั้งบ้านเรือนที่ติดกันนะคะไม่เหมือนกับในสังคมชนบทในสังคมชนบทนะคะมีการตั้งถิ่นฐานแบบไหนคะ
1: ห่างก
0: ันใช่แล้วค่ะตั้งบ้านเรือนห่างๆกันค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมไม่ตั้งบ้านเรือนติดๆกันเหมือนกับสังคมเมืองคะเพราะว่าสังคมชนบทเป็นไงคะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าในชุมชนชนบทเนี่ยมีความใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะมีพื้นที่เยอะแยะเลยก็เลยตั้งบ้านเรือนที่ห่างกันค่ะแต่ความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นญาติเป็นเพื่อนบ้านเหมือนเดิมค่ะต่อไปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองมีอะไรอีกคะทำให้การจราจรเป็นยังไงคะถูกต้องค่ะทำให้การจราจรติดขัดค่ะมีรถวิ่งเยอะแยะมากมายเลยค่ะทำให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองมีแต่ความเร่งรีบเห็นไหมคะนักเรียนยังอยากไปอยู่ไหมคะยังอยากไปอยู่ไหมยังอยากไปอยู่เพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรานั่นเองต่อไปสาเหตุต่อไปนะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสังคมเมืองมีการพัฒนามากกว่าในสังคมชนบทนักเรียนชอบไหมคะตอนกลางคืนสวยไหมคะ
1: สวย
0: ใช่ตอนกลางคืนก็สวย
1: มีไฟ
0: ใช่แล้วตอนกลางคืนสวยมากเลยเพราะมีไฟมีแสงสีให้เราได้ไปเที่ยวใช่ไหม
1: แล้วก็ด
0: ูซึ่งแตกต่างกับสังคมชนบทที่ตอนถ้าเวลามืดก็จะเริ่มเข้านอนเรียบร้อยแล้วแต่ในสังคมเมืองเป็นยังไงคะยังมีคนเดินอยู่เยอะแยะมากมายเลยยังมีคนไปเที่ยวอยู่เลยนะคะมาดูค่ะการคมนาคมการคมนาคมที่เปลี่ยนไปนะคะภาพนี้เป็นภาพอะไร
1: รถยนต์
0: ทันสมัยไหมคะทันสมัยมากมากเลยค่ะแล้วภาพนู้นล่ะเขาเรียกว่ารถอะไรคะรถ3ล้อแบบถีบนะคะนี่จะเป็นรถ3ล้อแบบถีบซึ่งอยู่ในอดีตนั่นเองนะคะต่อไปเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะการพัฒนาของเทคโนโลยีก็จะเจริญมากขึ้นมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะการสื่อสารนักเรียนเคยเห็นโทรศัพท์นี้ไหมเห็นที่ไหนคะเป็นที่ไหนคะบ้านของนักเรียนยังมีใช้อยู่ไหมไม่มีแล้วแล้วบ้านของนักเรียนปลายทางล่ะคะยังมีโทรศัพท์แบบนี้อยู่ไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะเป็นโทรศัพท์แบบรุ่นเก่าเลยค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเทคโนโลยีเป็นไงคะ เทคโนโลยีเป็นไงคะ
1: เปล
0: ี่
1: ยนแปลง
0: ใช่ไหมคะมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นก็กลายมาเป็นสมาร์ทโฟนที่เราสามารถสัมผัสหน้าจอได้ทันสมัยมากขึ้นค่ะแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นเวลาเราคิดถึงเพื่อนเราก็วิดีโอคอลหาเพื่อนได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นนี้เราสามารถวิดีโอคอลหาเพื่อนได้ไหมไม่ได้เรามองไม่เห็นหน้าเพื่อนด้วยเห็นไหมเทคโนโลยีก้าวล้ำไปมากเลยค่ะต่อไป

0: เวลาผ่านไปเป็นไงคะทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมีการไลฟ์ขายของโดยที่เราก็นั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ไลฟ์ขายของไปถึงเวลาแล้วก็ไปส่งของโดยที่ไม่ต้องออกไปขายของตากแดดให้ร้อนแบบนี้นะคะมีอะไรอีกการธนาคารอ่ะภาพแรกเขาทำอะไรคะ
1: ฝากเงิน
0: ฝากเงินใช่ไหมคะมีการไปฝากเงินวันนี้ฉันอยากฝากเงินฉันก็ไปที่ธนาคารแล้วคนก็เยอะมากๆเลยค่ะต่อมามีการพัฒนาขึ้นเราไม่ต้องไปถึงธนาคารก็ได้เราสามารถไปฝากเงินที่ตู้กดเงินได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะเราสามารถโอนเงินอีกบัญชีไปอีกหนึ่งบัญชีได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะได้เวลาเราซื้อของเราสามารถโอนเงินได้ไหมคะได้ไหมคะได้ค่ะเห็นไหมแตกต่างกันมากๆเลยค่ะการแพทย์การแพทย์คืออะไรคะการรักษาคนไข้นะคะการรักษาคนไข้ในสมัยก่อนเป็นยังไงคะยังมีเครื่องมือไม่ครบเลยในการรักษาคนไข้นะคะต่อมามีการพัฒนาค่ะเครื่องมือเริ่มครบขึ้นนะคะเครื่องมือเครื่องไม้เป็นยังไงคะครบขึ้นเห็นไหมสะดวกมากขึ้นค่ะต่อมาค่ะผลดีของความก้าวหน้านักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีมีผลดีไหมคะนักเรียนชอบไหมคะ
1: ช
0: อบใช่ไหมคะคุณครูก็ชอบเหมือนกันค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้กับเรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือวันนี้คิดถึง EQ จังเลยกดโทรศัพท์ไปโทรหา EQ ได้เลย EQ คิดถึงจังเลยเห็นไหมคะทันสมัยไหมคะทันสมัยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนต้องเขียนจดหมายไว้เขียนจดหมายไปแล้วก็ไปหย่อนที่ตู้ไปรษณีย์กว่าจะถึงใช้เวลาหลายวันเลยหายคิดถึง EQ เลยกว่า EQ จะได้อ่านก็ใช้เวลาหลายวันนะคะนั่นคือความสะดวกสบายของเทคโนโลยีค่ะผลเสียของความก้าวหน้านักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีมีผลเสียไหมคะ
1: ม
0: ีผลเสียอย่างไรคะมีผลเสียอย่างไรเอ่ยใช่หรือเปล่าผลเสียของความก้าวหน้านะคะหรือเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อเราใช้ไปนะคะโดยที่เราไม่รู้ประโยชน์เลยนะคะก็จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นถูกทำลายไปค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดค่ะต่อมาค่ะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองนะคะเพราะว่าเรารับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาค่ะการรับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามานั้นเกิดผลเสียและผลดีนะคะเช่นอาหารภาพนี้เป็นอาหารอะไรคะ
2: ต้มยำกุ้ง
0: ต้มยำกุ้งชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบมากๆเลยคุณครูก็ชอบค่ะเพราะว่าอร่อยนะคะแล้วก็มีรสชาติที่เผ็ดร้อนด้วยชอบมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเป็นไงคะเรารับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาเป็นอะไรคะ
1: พิซซ
0: ่
1: า
0: พิซซ่าชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ทำไมถึงชอบล่ะนักเรียนปลายทางชอบไหมคะชอบอาหารแบบไหนแบบต้มยำกุ้งหรือว่าชอบแบบพิซซ่า
1: พิซซ
0: ่
1: า
0: ทำไมล่ะคะ
1: อร
0: ่
1: อย
0: อร่อยมากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆทานเข้าไปเยอะๆทำให้เกิดผลเสียด้วยใช่แล้วเราจะอ้วนค่ะเพราะว่าเราทานแป้งเข้าไปใช่ไหมเห็นไหมวัฒนธรรมทำให้เกิดผลเสียไหมคะเด็กๆก็จะไม่รู้จักอาหารไทยๆแล้วจะไปรู้จักอาหารพิซซ่าเฟรนฟรายแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆต่อมาการแต่งกายนักเรียนคิดว่าสวยไหมคะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบมากเลยนักเรียนอยากแต่งตัวแบบนี้อยู่บ้านไหมคะ
1: อยากอ
0: ยากใช่ไหมคะมาดูอีกหนึ่งภาพนักเรียนอาจจะเปลี่ยนใจสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยเด็กๆผู้หญิงชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมแล้วนักเรียนปลายทางชอบไหมคะชอบภาพไหนชอบการแต่งกายแบบไหนระหว่างภาพที่1หรือภาพที่2ใครชอบภาพที่

0: เอามือลงค่ะใครชอบภาพที่2ยกมือไม่มีเลยหรอคะทำไมถึงชอบภาพที่1คะเพราะอะไรเพราะว่าสวยอยากแต่งตัวสวยๆแต่งกายมิดชิดนะคะภาพนี้ก็จะแต่งตัวตามยุคสมัยตามรสนิยมค่ะแล้วแต่คนนะคะบางคนชอบแบบนี้หรือบางคนชอบแบบนี้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะการแต่งกายแบบนี้ไม่มีอยู่แล้วนะคะอาจจะแต่งไปงานนะคะตามงานต่างๆแต่ว่าถ้าแต่งอยู่บ้านเนี่ยไม่มีแล้วนะคะส่วนใหญ่จะแต่งกายแบบนี้แล้วนะคะตามยุคสมัยตามรสนิยมค่ะผลดีผลดีของการรับวัฒนธรรมเข้ามาค่ะผลดีนะคะภายนอกคือมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการแต่งกายนะคะอะไรอีกคะจำได้ไหมเอ่ยมีไหมคะ
1: โทรศัพท์
0: โอเคต่อไปผลเสียนะคะเรารับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาก็ทำให้เกิดผลเสียค่ะวัฒนธรรมไทยอันดีงามของเราอาจจะถูกละเลยไปนักเรียนอาจจะไม่รู้จักขนมไทยแล้วไม่รู้จักต้มยำกุ้งแล้วอาจจะไปรู้จักแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าต่างๆหรือสปาเกตตีต่างๆการแต่งกายแบบไทยๆก็ไม่เป็นตามที่นิยมแล้วก็ชอบแบบการแต่งกายที่ทันสมัยตามยุคสมัยที่แต่งแล้วสวยที่แต่งแล้วเท่ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือผลเสียค่ะคำถามค่ะเมื่อกล่าวถึงชุมชนเมืองนักเรียนนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรคะอีคิวนึกถึงอะไรคะเมื่อกล่าวถึงชุมชนเมืองนึกถึงอะไรได้บ้าง
1: บ
0: ้านที่ติดกันอะไรนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีรถไฟฟ้าม
2: ีของสภาพสะดวก
0: มีเสื้อผ้าสวยๆเยอะแยะเลย
2: ม
0: ีสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องเขียนที่หาซื้อได้ง่าย
2: ม
0: ี
2: รถไฟฟ
0: ้ามีรถแท็กซี่มีรถโดยสารประจำทาง
2: มีรถไฟ
0: มีรถไฟมีอะไรอีกมีอะไรคะสวนน้ำสวนสนุก
2: โรงแรม
0: ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมใช่แล้วค่ะเวลาเราเข้าไปในชุมชนเมืองนะคะจะมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางห้างสรรพสินค้าร้านขายเสื้อผ้าร้านขายอุปกรณ์การเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเราค่ะชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่เป็นชุมชนในลักษณะใดชุมชนที่เราอาศัยอยู่เป็นชุมชนในลักษณะใดบีดตอบได้ไหมคะชุมชนของบีดเป็นชุมชนสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะ
3: สังคมเมืองครับ
0: สังคมเมืองมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นสังคมเมืองคะ
3: ถนนครับ
0: ถนนใช่ไหมคะถนนเป็นยังไงคะ
3: มีรถเยอะครับ
0: มีรถเยอะบนท้องถนนมีรถเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะการจราจรเริ่มติดขัดตังๆอยากตอบไหมคะอีคิวอยากตอบไหมคะอีคิวตอบเลยค่ะมีอะไรบ้างคะ
4: มีวัด
0: มีวัดมีอะไรอีกคะ
4: รถไฟฟ้าม
0: ีรถไฟฟ้าด้วยโอ้เก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มต่อไปเดี๋ยวขอให้กลุ่มที่3ได้ตอบบ้างขอ1คนค่ะนาวาก็ได้ค่ะนาวาคะชุมชนที่นาวาอาศัยอยู่เป็นชุมชนลักษณะใดคะ
5: ชุมชนเมืองครับ
0: ชุมชนเมืองใช่ไหมคะมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นชุมชนเมืองคะ
5: มีต้นไม
0: ้มีต้นไม
5: ้มีบ้าน
0: มีบ้าน
5: มีรถ
0: มีรถมีอะไรคะ
5: ไม่มีแล้วครับ
0: อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าไหมคะ
5: ใกล้ครับ
0: ใกล้ห้างสรรพสินค้าค่ะถูกต้องแล้วค่ะต่อไปขอเป็นกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2กันบ้างกลุ่มที่2คะ ครจะเป็นคนตอบดีเอ่ยใครดีคะขอเป็นโอเมกค่ะโอเมกคะในชุมชนที่โอเมกอาศัยอยู่เป็นชุมชนลักษณะใดคะ
1: ชุมชนเมือง
0: ชุมชนเมืองค่ะแล้วมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นลักษณะของชุมชนเมืองคะ
1: ถนน
0: มีถนน
1: รถ
0: มีรถเยอะใช่ไหมคะ
1: มีบ้าน
0: มีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ติดกัน
1: มีโทรศัพท
0: ์มีโทรศัพท์เก่งมากๆเลยค่ะและกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1ค่ะขอ1คนค่ะใครเอ่ยเติร์ดในชุมชนเติร์ดอาศัยอยู่นะคะมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบท
3: เมือง
0: เป็นชุมชนเมืองใช่ไหมคะมีอะไรบ่งบอกที่ว่าเป็นชุมชนเมืองคะ
3: โทรศัพท
0: ์มีอะไรคะ
3: รถ
0: มีรถมีอะไรคะ
3: ตึก
0: มีตึก
3: รถไฟ
0: มีรถไฟรถไฟฟ้าเหรอคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนักเรียนก็ได้ตอบแล้วว่าชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่เนี่ยเป็นชุมชนลักษณะใดส่วนใหญ่บ้านของนักเรียนนะคะจะมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนเมืองซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่าในชุมชนเมืองจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางนะคะมีห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้ๆบ้านเรามีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ติดกันมีตึกสูงๆมีการจราจรติดขัดนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นชุมชนเมืองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนได้ทำใบงานค่ะตอนนี้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาเลยนะคะและไปฟังคำชี้แจงเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่9เรื่องชุมชนเมืองโดยให้นักเรียนวาดภาพสังคมเมืองค่ะในอดีตและสังคมเมืองปัจจุบันทั้งบอกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพร้อมระบายสีให้สวยงามค่ะส่วนคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนค่ะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเปิดไปหน้าที่76ค่ะเปิดไปหน้าที่76

ตอนนี้นักเรียนเจอหรือยังเจอแล้วใช่ไหมคะมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าคุณครูให้ทำอะไรคุณครูให้นักเรียนทำอะไรคะให้ทำอะไรให้ทำอะไรให้นักเรียนวาดภาพสังคมเมืองในอดีตนะคะและสังคมเมืองในปัจจุบันค่ะพร้อมบอกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและระบายสีให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะถ้าทำได้ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

พานักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยไหนใครยังไม่เรียบร้อยบ้างคะตอนนี้วาดเสร็จแล้วใช่ไหมเหลือทำอะไรคะเหลือแค่ใบสีใช่ไหมคะไม่เป็นไรตอนนี้นักเรียนวางลงก่อนวางดินสอลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะว่าคุณครูให้ทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะหันมาเลยไปดูค่ะคุณครูให้นักเรียนทำอะไรคะคุณครูให้นักเรียนทำอะไรคะวาดภาพสังคมเมืองในอดีตและวาดภาพสังคมเมืองในปัจจุบันนะคะคุณครูก็วาดภาพลงไปเลยนะคะเช่นคุณครูวาดภาพเกี่ยวกับตลาดฉัตรชัยค่ะในอำเภอหัวหินในอดีตค่ะและก็วาดอีกหนึ่งภาพนะคะเป็นสังคมเมืองในปัจจุบันนะคะเมื่อนักเรียนวาดเรียบร้อยแล้วระบายสีเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมาตอบคำถามค่ะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนะคะให้นักเรียนเขียนไปคุณครูมีแนวคำตอบให้นักเรียนนะคะเช่นชุมชนเมืองมีความทันสมัยในทุกๆด้านทำให้มีการเจริญเติบโตและมีความก้าวหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบแตกต่างไปจากคุณครูได้เลยค่ะน่ะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใครยังไม่เรียบร้อยให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะตอนนี้เก็บได้เลยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลากลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะมีไหมกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังตอนนี้ทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนั่งตัวตรงหันหน้ามาหาคุณครูค่ะ

0: ฟังนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยเรียนเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองค่ะมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันค่ะเช่นประชากรเพิ่มขึ้นเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นทำให้ชุมชนเป็นยังไงเกิดการแออัดเกิดความหนาแน่นของประชากรค่ะนอกจากนี้ยังทำให้การจราจรบนท้องถนนเกิดความติดขัดค่ะและยังไม่พอค่ะเรายังรับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาปรับใช้เช่นการแต่งกายอาหารนะคะนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะเพื่อให้เราเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะนี่คือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่10เรื่องสังคมชนบทค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้ไปไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ความรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าสังคมเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสาเหตุอะไรจากสาเหตุอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะสาเหตุอะไรบ้างคะการเพิ่มขึ้นของประชากรใช่ไหมคะใช่ไหมคะการจราจรติดขัดใช่ไหมคะใช่ไหมการเวลาที่ผ่านไปใช่ไหมคะการรับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นค่ะนี่คือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองค่ะวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ด้วยและอย่าลืมกลับไปทำใบงานนะคะให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งคุณครูค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีเลยแล้วนักเรียนไปทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูไปทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความพะโล้ขอบคุณค่ะคุณครู
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการ

สอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

เอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรณ์ศรีพรมทองวันนี้นะครับเด็กๆได้เข้าสู่ห้องคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับวันนี้จะสนุกสนานกันแค่ไหนเราไปติดตามกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็จะยังอยู่ถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในชั่วโมงที่2นะครับคอมพิวเตอร์มีประโยชน์หลากหลายนะครับวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาทำการทบทวนกันก่อนนะครับทบทวนอะไรครับทบทวนเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่คุณครูได้แนะนำให้กับนักเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยแบ่งออกได้ตามหน้าที่การทำงานใช่ไหมครับเด็กๆพอจำได้ไหมครับว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างแป้นพิมพ์CPU อะไรอีกครับเมาส์โอ้โหเยอะแยะมากมายจอภาพใช่ไหมครับตอนนี้เราจะมาทำการทบทวนกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอุปกรณ์รับข้อมูลครับอุปกรณ์รับข้อมูลคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งโดยมนุษย์เป็นผู้ป้อนข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เด็กๆจำได้ไหมครับว่าอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างหนึ่งเมาส์สองแป้นพิมพ์อ่ะแป้นพิมพ์กับคีย์บอร์ดเหมือนกัน CPU ยังไม่ใช่หน้าจอหรือจอภาพยังไม่ใช่แต่เด็กๆตอบออกมาถูกแล้ว2อย่าง1ก็คือเมาส์2ก็คือแป้นพิมพ์อีกอย่างนึงเด็กๆอาจจะจำไม่ได้เรามาดูกันครับอุปกรณ์ที่รับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ข้อความคืออะไรเอ่ย
1: แป้นพ
0: ิ
1: มพ์
0: ถูกต้องครับแป้นพิมพ์อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์อีก1อุปกรณ์ก็คือ
1: เมาส์
0: เมาส์ใช้ทำอะไรครับใช้ในการคลิกคลิกสั่งงานคลิกเลือกคำสั่งต่างๆกับคอมพิวเตอร์นะครับและอีกหนึ่งอย่างคือ
1: กล
0: ้องนั่นเองเป็นกล้องเว็บแคมนะครับนี่ครับกล้องเว็บแคมใช้ในการพูดคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตาใช่ไหมครับเอาล่ะนี่คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในส่วนแรกเลยก็คืออุปกรณ์รับข้อมูลนะครับต่อไปครับเป็นอุปกรณ์ประมวลผลนะครับอุปกรณ์ประมวลผลเนี่ยเป็นสมองคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ในการคิดคำนวณประมวลผลและควบคุมการทำงานมีอย่างเดียวเลยคืออะไรครับขึ้นต้นด้วยตัว C P
1: U
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นสมองของคอมพิวเตอร์นะครับ CPU เป็นสมองของคอมพิวเตอร์นี่แบบนี้เลยนะครับใช้ในการคิดประมวลผลและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนี่CPU นะครับอุปกรณ์ต่อไปครับ3เป็นอุปกรณ์แสดงผลคืออุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลสามารถแสดงผลได้ทั้งที่เป็นข้อความรูปภาพแล้วก็เสียงนั่นเองอะไรบ้างครับอุปกรณ์ในการแสดงผล1ถูกต้องครับจอภาพ2CPU เป็นอุปกรณ์ประมวลผลไม่ใช่อย่าสับสนนะเด็กๆอย่าสับสนนอกจากอะไรนะเครื่องพิมพ์เก่งมากอีกอย่างหนึ่งที่คุณนำมาเป็นตัวอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ฟังเสียง
1: ถูกต้อง
0: ลำโพงนะครับลำโพงหรือเด็กๆตอบว่าหูฟังก็ได้ยอดเยี่ยมมากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลนั่นเองนะครับอุปกรณ์แรกคืออะไรนะ
1: จอภาพ
0: ถูกต้องจอภาพอุปกรณ์ที่2ลำโพงอุปกรณ์ที่3คือเครื่องพิมพ์นั่นเองนะครับเครื่องพิมพ์ถ้า

0: จะเรียกว่าเครื่องพิมพ์เราต้องเรียกเป็นภาษาอังกฤษเลยครับว่าปรินเตอร์นะครับว่าปรินเตอร์สุดท้ายครับอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคืออุปกรณ์เก็บข้อมูลและชุดคำสั่งเพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์นะครับเด็กๆพอจำได้ไหมครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลกลมๆลูกกลมๆแผ่นอะไรแผ่นอะไรแผ่นซีดีอะไรอีกครับอะไรนะที่เล็กๆที่เล็กๆแบบนี้ที่เล็กๆแค่นี้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล
1: สายไฟ
0: สายไฟไม่ใช่เล็กๆแค่นี้เองไม่ใช่ไม่ใช่เมาส์อ่ะไม่เป็นไรเด็กๆอาจจะจำไม่ได้มาดูกันครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างแรกเลยนะครับก็คือนี่คืออะไรครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลภายในครับเขาเรียกว่าแรมนะครับเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบชั่วคราวนะครับแล้วด้านนี้คืออะไรครับ
1: CPU
0: เป็นฮาร์ดดิสก์ครับ CPU เป็นเล็กๆไงลูก CPU เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ที่เป็นชิ้นเล็กๆเมื่อสักครู่นี้ที่ให้ดูไปแล้วอันนี้อะไรจำชื่อได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไฟแบตไม่ใช่ปลั๊กไฟไม่ใช่USB หรือที่เขาเรียกกันว่าแฟลชไดร์นะครับแฟลชไดร์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบภายนอกนะครับและสุดท้ายคือ
1: CD.
0: แผ่น CD หรือที่เรียกกันว่า CD-ROM นั่นเองนะครับจำไว้นะแรมคือภายในฮาร์ดดิสก์ภายในแรมคือเก็บข้อมูลหรือถูกต้องครับเก็บข้อมูลหรือความจำแบบชั่วคราวส่วนฮาร์ดดิสก์เป็นหน่วยความจำหลักหรือหน่วยความจำถาวรนะครับและมีหน่วยความจำที่เป็นไงภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมก็คือแฟลชไดรฟ์กับ CD-ROM นะครับ CD-ROM นั่นเองนะครับอย่าสับสนนะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยถ้าเด็กๆแบ่งออกตามประเภทการใช้งานนะครับหรือแบ่งตามการใช้งานในลักษณะต่างๆยกตัวอย่างเช่นการรับข้อมูลใช่ไหมครับข้อมูลเนี่ยก็มีอะไรนะเมาส์แป้นพิมพ์ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นกล้องหรือเป็นไมโครโฟนไมโครโฟนก็ใช้ในการรับข้อมูลเหมือนกันนะครับรวมถึงสมองของคอมพิวเตอร์หน่วยประมวลผลก็คือ CPU นะครับและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับให้จำในลักษณะแบบนี้เด็กๆก็จะจำอุปกรณ์ได้หลากหลายอย่างแล้วก็ไม่สับสนนั่นเองนะครับไปดูกันต่อเลยมีคำถามหลังจากที่เราทบทวนเรียบร้อยมีคำถามครับนักเรียนเคยเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม
1: ่
0: เคยได้ยินเสียงออกมาดังเลยเคยบางคนก็ไม่เคยใช่ไหมก็มีส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเคยเพราะว่าเราใช้คอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ระดับอนุบาลแล้วใช่ไหมครับและการเปิดปิดที่ถูกต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรครับเราต้องเปิดปิดอย่างไรให้ถูกต้องครับอยู่ว่าเราเปิดใช้งานแล้วเนี่ยเราไปกดปุ่ม power ปิดเครื่องได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะครับถ้าจะบอกให้ถูกก็คือเราต้องเปิดและปิดให้ถูกต้องตามขั้นตอนนั่นเองส่วนขั้นตอนจะมีอย่างไรคุณครูจะมาแนะนำในวันนี้แหละครับเอาละเด็กๆต้องตั้งใจฟังให้ดีมาดูแนวคำตอบกันก่อนนะครับแนวคำตอบของครูก็คือบางคนก็บอกเคยส่วนใหญ่จะเคยนะครับ 80-90% เคยใช้งานคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้วเนาะส่วนน้อยเลยนะครับน่าจะไม่ถึง 10% นะครับที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะแบบนี้และการเปิดปิดที่ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกวิธีตามลำดับขั้นตอนจะถูกวิธีและลำดับขั้นตอนอย่างไรคุณครูจะมาแนะนำและให้เด็กๆได้ทำการฝึกปฏิบัติกันในวันนี้เลยนะครับหลังจากจบเรื่องของคำถามและการทบทวนมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันบ้างครับจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ที่หน่วยที่5ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีอยู่ด้วยกัน3ข้อครับบอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้2ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้และ3ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เสมอได้นั่นเองนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้นโดยเปิดปิดได้อย่างถูกวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาครับเรื่องแรกเลยที่คุณครูอยากจะมาแนะนำก็คือเรื่องอะไรครับ เรื่องของการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่เด็กๆเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยวันนี้เรามาใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรบางคนทราบแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ทราบให้เด็กๆตั้งใจฟังทางต้นทางและปลายทางวันนี้เด็กๆต้นทางของเราตั้งใจฟังอย่างมากเลยนะครับยอดเยี่ยมมากเอาละมาดูครับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์กันนะครับอย่างแรกเลยคืออะไรครับ1ถูกต้องเลยทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยเราอย่าให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีฝุ่นจับถ้ามีฝุ่นจะเป็นไงครับอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเสียหายได้ฝุ่นต่างๆอาจจะไปจับที่แผงวงจรทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ทำงานก็เป็นไปได้ไหมครับทำความสะอาดคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะ2ครับใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวังไม่ขีดเขียนบนจอภาพหรือทำเครื่องคอมพิวเตอร์ตกหล่นนะครับเวลาที่ตกหล่นแล้วเนี่ยเป็นไงคอมพิวเตอร์ของเราพังแตกหักได้นะครับพังเสียหายได้มั้ยเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ลูกกำลังเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ซึ่งถูกต้องไหม
1: ไม
0: ่ถูกนะครับเราจะนำดินสอเนี่ยไปขีดเขียนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ไหมไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องอะไรเป็นกฎระเบียบเป็นข้อห้ามเลยก็ว่าได้นะครับไม่ขีดเขียนตามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับหรือทำตกหล่นก็ต้องระมัดระวังนะ3ไม่ควรรับประทานอาหารและน้ำขณะใช้งานคอมพิวเตอร์โอ้โหแบบนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วถ้าเรารับประทานอาหารแล้วเศษอาหารมันตกหล่นเข้าไปใส่ตามแป้นพิมพ์แผงแป้นพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้หรือบางครั้งเนี่ยมดลูกมดเข้าไปทำรังได้นะก็จะไปกัดสายไฟต่างๆนะถ้ามีเศษอาหารมีหนูเข้าไปกัดอุปกรณ์แผงวงจรเป็นไงครับพังเสียหายได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเราไม่ควรรับประทานอาหารรวมถึงน้ำด้วยเนาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ใกล้น้ำได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะครับอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเราได้เช่นเดียวกันฉะนั้นหลีกเลี่ยงเลยไม่รับประทานอาหารและน้ำขณะใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับและ4ครับเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีเพื่อยืดอายุการใช้งานซึ่งวันนี้เด็กๆจะได้มาฝึกปฏิบัติเรื่องนี้กันนะครับอย่างแรกเลยครับกดเปิดที่ปุ่ม power เดี๋ยวครูจะมาแนะนำแต่ละขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ให้ดูเป็นภาพรวมก่อนรวมถึงการปิดเนี่ยเราจะใช้เมาส์ในการปิดโดยคลิกที่คำสั่งชัตดาวน์นะครับเด็กๆต้องจำไว้ว่าเปิดเนี่ยใช้นิ้วครับเปิดใช้นิ้วปิดใช้เมาส์จำไว้นะอ่ะพูดตามครูครับเปิดใช้นิ้ว
1: เป
0: ิ
1: ดใช้น
0: ิ้
1: ว
0: ปิดใช้เมาส์
1: ปิดใช้เมาส์
0: ยอดเยี่ยมมากเราจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้นิ้วไปกดปุ่มแต่เวลาเราปิดเนี่ยเราจะใช้เมาส์ในการคลิกเพื่อปิดเครื่องนะครับเราจะไม่ใช้มือของเราหรือนิ้วของเราไปกดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับนั่นไม่ถูกวิธีนะครับเอาละครับมาถึงกิจกรรมที่เด็กๆรอคอยกันเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์เอาละครับหลังจากที่คุณครูแนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาฝึกปฏิบัตินะครับเด็กๆตั้งใจฟังครับทางต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยก่อนอื่นมาที่บทบาทปลายทางของคุณครูกับนักเรียนกันก่อนครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนดูภาพประกอบการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและทดลองเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทีละขั้นตอนวันนี้เราจะได้มาทดลองกันแน่นอนคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูอธิบายถึงการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องพร้อมภาพประกอบการสาธิตและให้นักเรียนทดลองเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทีละขั้นตอนโดยคุณครูเดินตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะครับเราจะต้องไปทีละขั้นตอนพร้อมๆกันนะเราจะไม่ไปก่อนใครนะครับทำได้ไหมทำได้นะครับเราจะไปทีละขั้นตอนทุกคนไปเท่ากันนะครับไปพร้อมๆกันนะไปพร้อมๆกันเลยเอาละครับขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กันก่อนตอนนี้เด็กๆสังเกตเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเปิดไหมไม่เปิดเราจะมีวิธีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไร1

เสียบปลั๊กเราเสียบปลั๊กไฟไว้ยังเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูจะเป็นคนเสียบปลั๊กไฟให้เด็กๆไม่ต้องไปเสียบด้วยตนเองนะครับจะอันตรายนะตรงนี้ฝากคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของปลั๊กไฟให้คุณครูที่ควบคุมดูแลอยู่เป็นคนปฏิบัติข้อนี้ก็คือการเสียบปลั๊กไฟนะครับมีลูกศรชี้ไปเสียบปลั๊กไฟพอเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยนะครับเราจะต้องไปที่ขั้นตอนที่2คือกดปุ่ม power ที่ตัวเครื่องยังไม่ต้องปฏิบัตินะยังครับยังครับใจเย็นๆใจเย็นๆเด็กๆตั้งใจฟังก่อนปุ่ม power ที่ตัวเครื่องให้เด็กๆสังเกตปุ่ม power จะเป็นปุ่มกลมๆอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอาจจะอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านหน้าหรืออยู่ตรงกลางเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปสังเกตก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ของแต่ละโรงเรียนจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ให้เด็กๆจำไว้ว่าปุ่ม power เป็นปุ่มกลมๆแล้วก็มีขีดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าปุ่ม power กลมๆแล้วก็มีขีดขึ้นไปแบบนี้จำไว้เลยนะตรงนี้เรียกว่าปุ่ม power นะครับเราจะไปกดปุ่มเปิดที่ตัวเครื่องนะในขั้นตอนที่2

ครับเด็กๆก็จะต้องเห็นแบบนี้นะถึงจะเป็นไงครับเปิดเครื่องได้สำเร็จเรียบร้อยนะครับมีกี่ขั้นตอนครับการเปิดเครื่อง4ขั้นตอนต่อไปมาดูการปิดบ้างนะพร้อมไหมการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับขั้นตอนที่1ครับเราจะต้องนำมือไปจับเมาส์ครับจับเมาส์นะครับจับเมาส์เสร็จเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรครับเด็กๆต้องเลื่อนเมาส์ลงมาตรงนี้ครับต้องเลื่อนมาให้ตัวชี้ลงมาตรงนี้แล้วก็ไปคลิกเมาส์1ครั้งโดยการกดปุ่มซ้าย1ครั้งคลิกปุ๊บนี่เดี๋ยวเราจะไปฝึกกันนะครับจับเมาส์การจับเมาส์ให้เด็กๆดูในภาพเลยแบบนี้เลยนะครับจับเมาส์โดยการใช้มือนะครับในการจับนิ้วโป้งกับนิ้วนางอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็นิ้วชี้อยู่ปุ่มซ้ายนิ้วกลางอยู่ปุ่มขวาให้ลูกกลิ้งเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกกันจากนั้นนำตัวชี้เมาส์ไปวางไว้ในสี่เหลี่ยมสีแดงหรือที่เขาเรียกกันว่าอะไรครับปุ่มวินโดว์หลังจากนั้นคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งปุ๊บนะเด็กๆมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับในการใช้งานนะครับต่อไปครับหลังจากนั้นให้เราไปคลิกอีกครั้งหนึ่งที่ปุ่ม power แต่ไม่ได้เป็นปุ่ม power ที่อยู่ที่ตัวเครื่องนะครับไม่ใช่นะแต่เป็นปุ่ม power ที่อยู่ในโปรแกรมนะครับเราก็นำเมาส์เนี่ยไปคลิกที่ปุ่ม power อีก1ครั้งคลิกซ้ายเหมือนเดิมใช้นิ้วชี้ในการคลิกเหมือนเดิมนะครับพอคลิกที่ปุ่ม power เรียบร้อยเขาจะขึ้นแบบนี้มาครับในขั้นตอนที่3ให้เด็กๆไปเลือกที่คำสั่งชัตดาวน์นี่ครับตรงนี้เลยคำสั่งชัตดาวน์เพื่ออะไรครับเพื่อปิดเครื่องเพื่อปิดเครื่องนะครับพอเรานำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มชัตดาวน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้กี่คลิกเนี่ย3คลิกคลิกแรกไปที่ปุ่ม Windows คลิกที่2ไปที่ปุ่ม Power คลิกที่3ไปที่คำสั่งชัตดาวน์นะครับคำสั่งชัตดาวน์หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ของเราให้สังเกตที่หน้าจอครับจอก็จะดับไปพอดับไปเรียบร้อยเราต้องกดสวิตช์ปิดที่ตรงไหนครับตรงจอภาพเหมือนเดิมนะครับจอภาพส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันกับในสไลด์เลยส่วนใหญ่จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับปุ่มปิดซิกก็เป็นกลมๆเหมือนกันครับแล้วก็มีขีดขึ้นมานะครับกลมๆแล้วก็มีขีดให้สังเกตจากตรงนั้นได้นะครับเอาละในขั้นตอนที่5ก็คือถอดปลั๊กไฟนะครับแต่ในห้องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ต้องถอดนะครับครูจะไปสับคัทเอาท์ลงนะครับเด็กๆไม่ต้องเปิดไม่ต้องไปถอดด้วยตนเองนะครับห้ามเลยนะในการเสียบปลั๊กไฟหรือว่าการถอดปลั๊กไฟห้ามทําด้วยตนเองนะครับถ้าเด็กๆสังเกตว่าปลั๊กไฟไม่ได้ถูกเสียบไว้บอกใครครับบอกคุณครูเก่งมากนะครับเอาละครับเราจะมาทำการฝึกปฏิบัติแล้วแต่ก่อนที่เราจะฝึกปฏิบัติตรงนี้ครับการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีเป็นการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และช่วยยืดอายุการใช้งานนั่นเองนะครับเราจะต้องทำให้ถูกวิธีนะจำไว้แล้วนำกลับไปใช้งานที่บ้านด้วยนะใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยหากใครที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้งานให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติการเราจะทำไปทีละขั้นตอนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราจะต้องสังเกตอย่างแรกเลยครับคืออะไรปลั๊กไฟเด็กๆก้มลงไปมองไม่ต้องไปจับนะครับห้ามจับนะเชื่อมต่อถูกเสียบไว้หรือยังปลั๊กไฟคุณครูเสียบปลั๊กไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่1เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนเลยนะครับต่อไปขั้นตอนที่2จำได้ไหมทำไงไปกดอะไรกดปุ่ม power ที่ตัวเครื่องของโรงเรียนวังกังวลอยู่ด้านบนเลยครับที่เป็นกลมๆอ่ะนำไปกดห้ามกดค้างนะกดแล้วออกให้ไฟติดอ่ะกดลงไปครับเด็กๆดูที่ไฟถ้ามีไฟสาธารณะติดแล้วก็คือนั่นแหละครับเราเปิดได้เรียบร้อยจากนั้นพอไฟติดเรียบร้อยทำยังไงครับไปเปิดสวิตช์ที่จอภาพครับไปกดเปิดสวิตช์ที่จอภาพ

0: กดเปิดอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากใครหน้าจอใครขึ้นอะไรไม่ต้องตกใจนะครูจะเดินไปดูแลให
1: ้ครูแดงครูแดงครับ
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากคอมพิวเตอร์ของใครยังไม่ติดยังเปิดไม่ได้บ้างยังเปิดไม่ได้บ้างครับมีไหมด้านหลังเดี๋ยวครูเดินไปดูตัวนี้ยังไม่เปิดไฟยังไม่ขึ้นเลยเรากดลงไปแน่นๆหน่อยล่ะกดแล้วปล่อยนะครับการเปิดเดี๋ยวครูไปดูให้ต้องเหมือนกันนะครับต้องหน้าจอต้องเป็นลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือมีไอคอนอยู่ที่หน้าจอนะครับมีไอคอนอยู่ที่หน้าจอเอาล่ะถามนิดนึงครับใครที่ยังเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ยกมือใครที่ยังเปิดไม่ได้ยกมือเปิดได้เรียบร้อยต่อไปให้เด็กๆทำการปิดเครื่องเราจะระบบปฏิบัติ Windows เราเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราจะไปทำการปิดเครื่องครับโดยการให้เด็กๆนำมือไปจับเมาส์ครับจับเมาส์ก่อนดึงลิ้นชักแป้นพิมพ์ออกมาเด็กๆดึงลิ้นชักแป้นพิมพ์ออกมาแล้วจับเมาส์แบบนี้เลยในตัวอย่างครับจับเมาส์จับเมาส์ไว้อย่างเดียวก่อนดึงลิ้นชักแป้นพิมพ์ออกมาจับเมาส์เด็กๆจับให้เต็มๆเมาส์ดูตัวอย่างจากสไลด์เลยครับดูตัวอย่างจากสไลด์ได้เลยจับเลยลูกจับเมาส์ให้ถูกแบบนั้นแบบในภาพตัวอย่างแบบในภาพตัวอย่างเราจะไม่นำมือไปวางไว้บนลูกกลิ้งนะครับถูกต้องทีนี้ให้เด็กๆเลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมาให้ไปที่ปุ่ม Windows ข้างล่างเห็นไหมครับเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมข้างล่างถูกต้องปุ่มสี่เหลี่ยมข้างล่างแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกนิ้วชี้ที่จุดเดิมคลิกนิ้วชี้ที่จุดเดิมให้ขึ้นแบบนี้ครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้ครับแบบนี้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนเด็กๆค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนตับเมาส์เดี๋ยวจะเพิ่งกดคลิกปุ๊บนี่จับเมาส์ให้ถูกเอาล่ะจากนั้นให้เด็กๆเข้าไปคลิกที่ปุ่ม power กลมๆเห็นไหมคลิกเลยครับพอคลิกปุ๊บเขาจะขึ้นแบบนี้มาครับนี่ขึ้นแบบนี้ถูกต้องถูกต้องเข้าไปคลิกวงกลมเข้าไปคลิกที่วงกลมปุ่ม power จับเมาส์สิลูกจับเมาส์แล้วหลังจากนั้นเด็กๆเข้าไปคลิกที่ชัตดาวน์เลยครับไปคลิกที่ชัตดาวน์ได้เลยครับแบบนี้เลยรอให้จอดับรอให้จอดับคลิกที่วงกลมคลิกที่วงกลมวงกลมนี่วงกลมนั่นแหละครับคลิกเลยคลิกนิ้วชี้หนึ่งครั้ง

คิกคิกคิกเก่งมากคิดเลยครับปิดเครื่องได้เลยวงกลมเอาละจากนั้นเด็กๆปิดสวิตช์ที่จอภาพครับอย่าให้มีไฟอย่าให้มีไฟขึ้นมาแต่ต้องรอให้เครื่องคอมพิวเตอร์จอดับไปก่อนนะให้จอดับแล้วกดปิดได้เลยครับเก่งมากคลิกเลยลูกคลิกเลยเก่งมากแล้วก็ปิดรอให้ดับก่อนรอให้ดับก่อนแล้วก็ปิดเลยกดปิดไม่เป็นไรลูกเอาละตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือถอดปลั๊กแต่เด็กๆไม่ต้องถอดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวครูจะไปสับคัทเอาท์ตอนนี้ให้เด็กๆปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งเปิดเครื่องครับปฏิบัติด้วยตนเองเลยเดี๋ยวครูจะเดินดูปฏิบัติด้วยตนเองได้เลยครับหน้าจอยังเปิดที่จอภาพหรือยังเก่งมากครับเปิดอย่างเดียวยังไม่ได้ให้ปิดเปิดก่อนมีใครที่ยังเปิดไม่ได้บ้างยกมือเดี๋ยวครูจะเดินไปดูได้แล้วได้ยังดูซิของเราได้ยังเดี๋ยวรอให้เพื่อนของเราเปิดให้ได้ทุกคนก่อนต่อไปจับเมาส์ครับปิดเครื่องเรากำลังปฏิบัติการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีกดปุ่ม power แล้วไปคลิกที่ shutdown คลิกเลยแล้วรอให้หน้าจอดับรอให้หน้าจอดับแล้วก็กดปิดที่อะไรครับที่จอภาพนี่ครับเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวก่อนเธอยังไม่ได้ปิดเลยลูกปิดก่อนเปิดดับแล้วกดคลิกตับเมาส์ถูกต้องลูกไปเก่งมากใครยังไม่ได้ชัตดาวน์บ้างมีไหมชัตดาวน์เลยจับเต็มๆหน่อยลูกจับเมาส์เต็มๆใหม่คลิกเดี๋ยวสิลูกนิ้วชี้อย่างเดียวนิ้วชี้แล้วก็นิ้วชี้เก่งมากครับมีใครยังปิดเครื่องไม่ได้บ้างมีใครยังปิดเครื่องไม่ได้บ้างยกมือครูจะได้ไปช่วยด้านนู้นดึงลิ้นชักแป้นพิมพ์ออกมาเลยคลิกถูกต้องเรียบร้อยให้เด็กๆทุกคนเก็บแป้นพิมพ์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ใบงานนะครับเก็บแป้นพิมพ์เลยครับเก็บแป้นพิมพ์ได้เลยยอดเยี่ยมมากเอาล่ะเป็นไงกันบ้างเด็กๆมีใครที่เปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้บ้างไหมครับไม่มีแล้วนะตอนนี้เราได้ทำการฝึกปฏิบัติการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีได้เรียบร้อยนะครับเด็กๆช่วยกันยืดอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์กันได้ยอดเยี่ยมมากนะครับไปต่อกันเลยครับที่ใบงาน

กันบ้างครับใบงานเป็นใบงานที่3เรื่องการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมาที่กิจกรรมของปลายทางกันครับคำที่จะกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำใบงาน3เรื่องการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์คำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน3เรื่องการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอธิบายเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเอาละดูคำชี้แจงครับคำที่แจงลากเส้นเพื่อทำลูกศรชี้ไปที่ปุ่มเปิดและปุ่มปิดรวมถึงและคำสั่งปิดเครื่องเห็นไหมครับมีอยู่2วิธีนะครับก็คือปุ่มเปิดและปุ่มปิดรวมถึงคำสั่งให้ปิดเครื่องให้เด็กๆโยงเส้นไปครับให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ให้เรียบร้อยเอาล่ะครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือฝึกปฏิบัติกันสักครู่หนึ่งครับไปกันเลย

เอาละครับทุกคนน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเฉลยกันดีกว่าปุ่มเปิดและปุ่มปิดอยู่ตรงไหนนี่นะครับนี่นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ในการเปิดนะครับเราจะไม่ใช้ในการปิดแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับคำสั่งที่ให้ปิดเครื่องอยู่ตรงไหนนี่ชี้ไปที่คำสั่งอะไรชัดอะไรชัดดาวเก่งมากเรียบร้อยไหมครับยอดเยี่ยมมากไปต่อไปงานที่4ครับเรื่องการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์คำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำในงาน4เรื่องการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์คำที่แจ้งบทบาทของคุณครูคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน4เรื่องการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอธิบายเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจนะครับไปดูกัน 1. โยงเส้นรูปภาพและข้อความที่สัมพันธ์กันภาพแรกครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขยะอยู่เหมือนจะมีขยะมีขนมอยู่เต็มเลยน่าจะเป็นขยะนะครับภาพด้านล่างครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอะไรโอ้โหมีหนังสือวางกองไว้อยู่เด็กๆคิดว่าควรทำหรือไม่ควรทำรวมถึงภาพแรกด้วยโยงเส้นได้เลยครับภาพที่3เป็นเด็กกำลังนำผ้าไปเช็ดทำความสะอาดจอภาพอยู่ควรทำหรือไม่ควรทำและรูปสุดท้ายด้านล่างมีขนมอยู่เลอะเลยไหมมองชัดเลยว่าเป็นขนมนะครับน้ำก็หกเลอะเทอะนี่ควรทำหรือไม่ควรทำต่อไปครับข้อที่2ทำเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหน้าข้อความที่ไม่ควรทำขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ A รับประทานอาหารควรทำหรือไม่ควรทำถ้าไม่ควรทำให้กากบาททับครับถ้าไม่ควรทำให้กากบาททับ A รับประทานอาหารขณะใช้งาน B ใช้ดินสอเขียนบนจอภาพใช้ดินสอเขียนบนจอควรทำหรือไม่ควรทำกากบาทได้เลยครับปฏิบัติไปพร้อมกันเลยก็ได้ C ปิดเครื่องด้วยปุ่มปิดทันทีเมื่อจบการทำงานพอเมื่อสักครู่นี้ใช้ดินสอเขียนบนจอภาพเป็น B นะครับA เป็นรับประทานอาหาร B ใช้ดินสอเขียนบนจอภาพ C ปิดเครื่องด้วยปุ่มปิดทันทีเมื่อจบการทำงานเด็กๆคิดว่าควรทำไหมนะครับถ้าควรทำเด็กๆก็ปล่อยเอาไว้ไม่ต้องทำเครื่องหมายใดๆแต่ว่าถ้าไม่ควรทำกากบาททับเลยครับในข้อนั้น D ครับทุบแรงๆเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ทำงานทุบแรงๆเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ทำงานควรทำหรือไม่ควรทำครับถ้าไม่ควรทำใส่เครื่องหมายกากบาทได้เลยและ E ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยคำสั่งชัตดาวปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยคำสั่งชัตดาวควรทำหรือไม่ควรทำถ้าไม่ควรทำใส่กากบาทแต่ว่าถ้าควรทำปล่อยว่างไว้นะครับแต่ว่าข้อนั้นถูกต้องแล้วเอาล่ะให้เวลาเด็กๆลงมือทำเลยครับให้เวลาสักประมาณ 1-2 นาทีเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนักเรียนปฏิบัติไปพร้อมกันแล้วนะครับใครยังไม่เรียบร้อยบ้าง

0: มาดูแนวคำตอบกันสักนิดนึงครับสำหรับข้อที่หนึ่งเด็กๆคิดว่าภาพแรกควรทำหรือไม่ควรทำครับภาพแรกไม่ควรทำครับเพราะว่าอะไรคอมพิวเตอร์ของเรามีขยะใช่ไหมเราต้องเก็บนะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับมีขยะอย่าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปครับภาพที่สองภาพที่สองควรทำหรือไม่ควรทำครับมีของวางไว้เกะกะเยอะแยะเลยไม่ควรทำภาพด้านล่างภาพที่สามกำลังนำผ้าไปเช็ดจอภาพควรทำหรือไม่ควรทำ
1: ควรทำ
0: ควรทำถูกต้องโยงเส้นไปและภาพด้านล่างสุดเลยเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยขนมน้ำหกเลอะเลยควรหรือไม่ควรไม่ควรก็โยงเส้นไปเรียบร้อยข้อ2ทำเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหน้าข้อความที่ไม่ควรทำขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ A รับประทานอาหารควรทำไหมไม่ควรกากบาทครับ B ใช้ที่2เขียนบนจอภาพ
1: ไม
0: ่ควรครับ C ปิดเครื่องด้วยปุ่มปิดทันทีเมื่อจบการทำงาน
1: ควร
0: หรือไม่ควร
1: ควร
0: คิดดีๆควรหรือไม่ควร
1: ควร
0: ไม่ควรทำครับเพราะว่าไม่ได้เป็นการปิดเครื่องอย่างถูกวิธีไงบอกไปแล้วใช่ไหมการปิดเครื่องอย่างถูกวิธีเราต้องใช้อะไรใช้เมาส์นะครับ Dทุบแรงๆเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ทำงานควรทำไหมไม่ควรกากบาทและสุดท้าย E ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยคำสั่งชัตดาวน์ควรทำไหมครับ
1: ควร
0: ทำนะครับควรทำรออะไรครับควรทำเราก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆนะควรทำเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรไม่ต้องขีดถูกด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าให้ทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อความไม่ควรทำอย่างเดียวนะครับหรือถ้าเด็กอาจถ้าไม่ให้งงก็ขีดถูกไปก็ได้ไม่ว่ากันนะครับใบงานที่5ครับเป็นแบบฝึกหัดแล้วเอาละแบบฝึกหัดครับเรื่องคอมพิวเตอร์มีโปรดคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนนักเรียนทำใบงาน5แบบฝึกหัดเรื่องคอมพิวเตอร์มีประโยชน์เพื่อทดสอบความเข้าใจและคำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน5แบบฝึกหัดเรื่องคอมพิวเตอร์มีประโยชน์เพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้คุณครูใช้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้านำมาส่งคุณครูด้วยนะเอาละให้นักเรียนทำการวาดภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วาดภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในจินตนาการของนักเรียนมา1อย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างเมาส์จอภาพ CPU แป้นพิมพ์ลำโพงเยอะแยะมากมายเลยวาดลงไปวาดลงไป1อย่างเด็กๆวาดได้ตามจินตนาการเลยนะและอย่าลืมตกแต่งระบายสีให้เรียบร้อยด้วยนะครับจากนั้นบอกครับเขียนประโยชน์ประโยชน์อย่างแป้นพิมพ์ถ้าเราจะวาดแป้นพิมพ์เนี่ยเราต้องเขียนว่าประโยชน์ของแป้นพิมพ์คืออะไรด้วยและวิธีการดูแลรักษาเราจะต้องดูแลรักษาแป้นพิมพ์นั้นอย่างไรนะครับเอาละครับเนื่องจากว่าเวลาเราน้อยนะครับเราจะไม่ได้ทำในชั่วโมงนะคุณครูฝากให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วสัปดาห์หน้าเอามาส่งคุณครูด้วยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดกลับไปตั้งใจทำนะครับวาดภาพเขียนประโยชน์บอกการดูแลรักษาให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งอย่าลืมระบายสีให้เรียบร้อยด้วยแนวคำตอบของคุณครูครับเผื่อใครยังมองภาพไม่ออกไม่ชัดเจนสำหรับการทำแบบฝึกหัดนี้ให้วาดภาพมาแบบนี้ครับคุณครูวาดภาพอะไรเนี่ย
1: แป้น
0: พิมพ์เด่นชื่อด้วยก็ได้นะเขียนชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยก็ได้นะครับคุณครูวาดภาพแป้นพิมพ์ประโยชน์เด็กๆคิดว่าแป้นพิมพ์มีประโยชน์อย่างไรครับใช้ทำอะไรครับถูกต้องใช้พิมพ์ข้อความเห็นไหมครับแล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะเราต้องทำอย่างไรการดูแลรักษาต้องทำไงครับต้องเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ระวังอะไรระวังไม่ให้อุปกรณ์นั้นเป็นไงตกหล่นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมันทำความสะอาดและไม่ทำตกหล่นนั่นเองนะครับฝากไว้เป็นการบ้านนะสำหรับแบบฝึกหัด อ่ะมาสรุปกันนิดนึงครับสำหรับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมการสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่6ถึงข้อที่9คำที่แจ้งบทบาทของคุณครูคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมการสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งด้วยครับมาครับคำถามเด็กๆช่วยกันตอบเลยนักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานต้องทำอย่างไรครับห้ามตกหล่นห้ามใช้คอมพิวเตอร์แรง

0: แต่งใช่ไหมครับห้ามไปห้ามปล่อยให้สกปรกถูกต้องเลยห้ามรับประทานอาหารใช่ไหมครับเวลาใช้งานคอมพิวเตอร์ถูกต้องอาหารน้ำต่างๆใช้ด้วยความระมัดระวังยอดเยี่ยมมากเด็กๆตอบได้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยมาดูกันครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอและใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวังไม่ทำตกหล่นนะครับเอาล่ะอีกหนึ่งคำถามครับถ้านักเรียนไม่ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนจะเกิดผลอย่างไรถ้านักเรียนไม่ดูแลรักษาอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนจะเกิดผลอย่างไรอ๋อคอมพิวเตอร์เป็นไงครับใช้งานไม่ได้ใช่ไหมเวลาเราเรียนมีอะไรอีกไหมครับไม่มีใช้ใช่ไหมเด็กๆบอกว่าไม่มีใช้ด้านหลังเสียหายคอมพิวเตอร์พังนะครับพังเสียหายเอาล่ะเก่งมากเลยแนวคำตอบของครูก็คือยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์เสียหายเร็วขึ้นหรืออาจเกิดความไม่ปลอดภัยขณะใช้อุปกรณ์ในกรณีที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นชำรุดถ้าสายไฟขาดเราเผลอไปจับอุปกรณ์หรือไปจับสายไฟที่ขาดจะเป็นยังไงครับเกิดอันตรายไหมเกิดอันตรายใช่ไหมครับเอาละมาสรุปตรงนี้นิดเดียวครับเอาเด็กๆอ่านสรุปพร้อมกันนะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอ่านครับอ่านพร้อมคุณครูอ่านตามอ่านตามนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีชื่อและหน้าที่การทำงา น, ที่แตกต่างกั น,
1: กกน
0: ประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์
1: ประโยชน์การใช้คอมพ
0: ิ
1: วเตอร
0: ์
1: เช่
0: นใช้หาความรู
1: ้ใช้หาความร
0: ู้ใช้เล่นเกม
1: ใช
0: ้
1: เล่นเกม
0: ใช้พิมพ์
1: เอกสาร
0: ข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษา
1: เคร
0: ื่
1: องคอมพ
0: ิ
1: วเตอร
0: ์
1: เ
0: พื่อให้คอมพิ
1: วเตอร
0: ์มีอายุการใช้
1: งาน
0: ได้ยาวนาน
1: เช
0: ่
1: น
0: ไม่นำน้ำและอาหารมารับประทานบนโต๊ะคอมพิวเตอร
1: ์
0: เก่งมากนี่คือบทสรุปหรือข้อสรุปของเรานะครับก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีชื่อและหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันรวมถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ก็คือใช้หาความรู้ใช้เล่นเกมใช้พิมพ์เอกสารอันนี้เพิ่มเติมให้และข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องปฏิบัติตามเพราะอะไรครับเพราะจะช่วยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่นำน้ำและอาหารมารับประทานบนโต๊ะคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเอาฝากไว้แบบประเมินตนเองข้อที่6ถึงข้อที่9ครับและสัปดาห์หน้าเราจะมาเปลี่ยนเรื่องกันเป็นเรื่องมาวาดรูปกันเถอะเราจะใช้โปรแกรมอะไรนะโปรแกรมอะไรทราบไหมโปรแกรมเพนนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียม1ใบงานเรื่องคำสั่งจัดการไฟล์2ใบงาน2เรื่องการตั้งชื่อไฟล์เมื่อสักครู่นี้เป็นใบงาน1นะและ3เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่มีโปรแกรมเพนนั้นติดตั้งอยู่นั่นเองเอาล่ะครับวันนี้เนื้อหาของเรามากมายเลยรวมถึงเด็กๆได้มีการฝึกการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีด้วยนะครับอย่าลืมนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเอาล่ะเวลาหมดลงแล้วสำหรับวันนี้สัปดาห์หน้ายังอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาว
0: ดนคิดของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูเจรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันเรานะครับมาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้ใครอ่านออกเนี่ยชื่อเรื่องว่าอะไรนะทรงสี่เหลี่ยมมุมชื่อเรื่องวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเด็กๆก็พบเจออยู่ในทำไมครับชีวิตประจำวันมากมายเลยลักษณะเป็นไงเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
2: เหม
1: ือ
2: นลูกบี
1: บ
2: แหลมส
1: ี่
2: เหล
1: ี่
2: ยม
1: บางคนบอกว่าเหมือนกับก้อนอะไรครับลูบิกใช่ไหมเป็นลักษณะยังไงอะลูบิกมีสี่เหลี่ยมนะครับเอาละครับนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเอาละก่อนอื่นเลยนะครับก็มีคำถามว่ารู้หรือไม่นะครับรู้หรือไม่ทรงสี่เหลี่ยมฉากมีลักษณะเป็นอย่างไรเอาละครับอยากจะฟังจากเด็กๆเป็นยังไงนะลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นไงนะครับ
2: ตรงม
1: ุมนะครับหันษาบอกว่าตรงมุมจะเป็นไงนะ
2: แหลม
1: แหลมมีอะไรอีกมีอะไรอีกเป็นไงอีก
2: เป็นก
1: ้อนสี่เหลี่ยมแสดงว่าเป็นก้อนนะครับสามารถที่จะทำไมได้แน่นอน
2: จ
1: ับต้องได้อ้าวมียังไงอีกมียังไงอีกพื้นผิวเป็นไงพื้นผิวเป็นไงครับพื้นผิวเรียบมีอะไรอีก

0: เห็นลักษณะเขาอย่างไรอีกครับมุมแหลมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นก้อนๆใช่ไหมพื้นผิวเรียบมีอะไรอีก
1: ม
0: ี
1: ม
0: ิ
1: ติ
0: มีมิติโอ้โหมีคนบอกมาว่ามีมิติเอาละคำว่ามิติก็ต้องทำไมครับเดี๋ยวหน่วยนี้แหละเราก็จะเรียนรู้กันสำหรับคำนี้นะอ้าวลองมาดูนะครับว่าลักษณะนะครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะลักษณะก็จะเป็นทำไมครับดังรูปเลยอาจจะคล้ายๆกับก้อนรูบิกใช่ไหมที่เป็นรูปกล่องกระดาษกล่องพลาสติกกล่องโฟมมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: กล
0: ่
1: อง
0: กล่องบางคนบอกกล่องเหล็กนะครับก็มีหลากหลายเลยที่เป็นทรงอะไรครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะวางทำไมครับวางต่อกันได้นะครับวันนี้แหละเราจะเรียนรู้กันว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวันนี้นะครับเป็นอย่างไรนะเอาละครับเด็กๆครับนั้นจุดประสงค์นะการเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆจะต้องจำแนกรูปเรขาคณิต3มิติ3มิตินะครับที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นะครับเอิ้นวันนี้เด็กๆจะต้องจำแนกให้ได้นั่นเองนะเอาละครับเด็กๆครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กนะมีสื่อของจริงมากมายหลายชนิดเลยนะครับทั้งอาจจะเป็นของใช้ของเล่นนะหรืออื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ โดยจะให้ทำไมครับให้เด็กๆเนี่ยทำไมช่วยจำแนกแต่ก่อนที่จะไปจำแนกขอทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะ
1: สองตา
0: ดูสองหูฟัง
1: สมองค
0: ิ
1: ด
0: มีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้
1: อย
0: ่
1: างฉลาด
0: เฮ้เฮ้อ้าวขอทบทวนพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดนะคุณครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3

้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเอาละทบทวนข้อตกลงไปแล้วนะที่เราใช้กันอยู่ประจำสม่ำเสมอนะครับดังนั้นคุณแม็กนะครับก็มีสื่อของจริงอย่างที่บอกไปหลากหลายมากมายเลยแล้วจะให้เด็กๆช่วยจำแนกรูปเลขาคณิต3มิติที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นวันนี้แต่ละคนนะครับก็จะได้ทำไมครับลงมือนะลงมือที่จะทำไมครับจำแนกว่าเอ๊ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวันนี้นะครับโดยสื่อต่างๆมากมายเลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ทำไมครับดูก่อนนะในส่วนที่ทำไมครับเป็นรูปเลขาคณิตนะดูสื่อที่เป็นของจริงก่อนว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้ใช่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่หรือบางคนถ้าทำไมครับรู้แล้วก็สามารถจะบอกได้นะว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เป็นทรงอะไรเป็นรูปอะไรคล้ายๆกับทำไมครับทรงใดนะที่เด็กๆจะพอรู้จักกันบ้างแต่หลักๆวันนี้เด็กๆจะต้องทำไมครับจำแนกให้ได้ว่าสิ่งของมากมายนะว่าเอ๊ะรูปใดเป็นรูปทำไมครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเอาเลยครับก่อนอื่นลองมาดูก่อนเลยของจริงเอ๊เห็นอะไรบ้างเอาลองใช้สายตาพิจารณาก่อนเด็กๆเห็นอะไรบ้างครับอยู่บนโต๊ะนี้มีมีกล้วยมีแอปเปิ้ลมีส้มมีอะไรนะมีลูกบอลมังคุดฝรั่งอะไรเนี่ยลูบิกลูบิกมีอะไรลูกเต๋ามีอะไรอีกครับมีไม้บล็อกมีอะไรอีกมีส้มมีอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยมีกล่องพลาสมีกล่องพลาสติกนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นไข่เห็นไหม

0: ของจริงหรือเปล่าเอ่ยเป็นไข่จำลองนะนะครับดังนั้นเยอะแยะมากมายเลยเอาละครับคราวนี้คำถามเดี๋ยวคุณครูแม็กจะลองสุ่มหยิบขึ้นมานะว่าชิ้นนี้คืออะไรชิ้นนี้คืออะไรนะชิ้นนี้คือรูบิกคำถามถามว่ารูบิกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เป็นไหมครับดังนั้นรูบิกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมครับดูหน้าตาของเขานะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นไงเนี่ยพื้นผิวเขาเป็นไงครับพื้นผิวเป็นไงเรียบเห็นเปล่ามุมเป็นไงเนี่ยเอาเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวลองดูชิ้นอื่นชิ้นอื่นนะชิ้นอื่นชิ้นอื่นเอาหัวเอานี้ดีกว่าชิ้นใหญ่ๆชิ้นนี้อันนี้อะไรเอ่ย
1: กล
0: ้วยเคยเห็นไหมครับเคยเห็นไหมเอ่ย
1: เคย
0: เคยไหมอ้าวเคยเห็นเคยเห็นที่ไหนเนี่ย
1: ที
0: ่
1: ตามถนน
0: ตามท้องถนนเลยคุณตำรวจใช่ไหมครับอาจจะตั้งบนถนนใช่ไหมหรือในสนามกีฬาใช่ไหมครับมงคลน่าจะเคยเห็นเนาะดังนั้นกล้วยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมนะเป็นไหมครับเป็นไหมเนี่ยลักษณะดูแล้วเป็นไหมเอ่ยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นไหม
1: ไม
0: ่ไม่เป็นเยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้นะครับคือกรวยนะนี่คือกรวยอ้าวไปต่อชิ้นอื่นชิ้นอื่นเอาอะไรดีเอาอะไรดีอันนี้เป็นอะไรเอ่ยชิ้นนี้มีของอยู่ด้านในด้วยนะครับชิ้นนี้นะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกระป๋องใช่ไหมครับกระป๋องดูนะดูนะครับดูหน้าตาของกระป๋องนะมีโอ้โหผิวด้านข้างใช่ไหมตรงนี้เป็นรูปอะไรเนี่ย
1: ว
0: งกลมเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมนะเป็นไหมครับ
1: ไม
0: ่เป็นนะอันนี้สามารถที่จะทำไมเนี่ยเป็นกล่องทำไมครับใส่ของก็เปิดฝาได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นกล่องใส่ของนะก็สามารถที่จะทำไมครับเก็บของได้เห็นไหมมีกล่องมีของอยู่ด้านในนะสามารถที่จะด้านนี้มีใส่ของได้นะครับมีของอยู่ด้านในมีของอยู่ด้านในแล้วก็ปิดฝาอันนี้นะลักษณะของเขาใช่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมครับใช่ไหมไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเด็กๆก็จะรู้จักว่าหน้าตาแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกทรงอะไรนะครับอ้าวไปดูต่อชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปชิ้นนี
1: ้
0: อันนี้ชัดเจนเลยอันนี้ลูกอะไรครับเป็นลูกเต๋าถ้าเด็กๆดูดีๆใช่ไหมถ้าดูดีๆโอ้โหลูกเต๋ามีกี่หน้าเนี่ยลูกเต๋ามีกี่หน้า5หรือเปล่าอ้าวลองดูเขามีเลขกำกับด้วยเขามีเลขกำกับด้วยนะดูนะ1 1 2อะไรเอ่ย2 3 4 4 5แล้วก็อะไรแล้วก็อะไร6แสดงว่ามีทั้งหมดกี่หน้าเนี่ยมีทั้งหมดกี่หน้าดังนั้นนะครับเด็กๆตั้งใจดูเลยนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะเขาจะต้องมีด้วยกันทั้งหมด6หน้าโดยแต่ละหน้าดูสังเกตที่แต่ละหน้าของเขาดีๆเป็นไงครับเนี่ยพื้นผิวเป็นไงนะเรียบแล้วก็ทำไมมีมุมใช่ป่ะสามารถที่จะทำไมครับวางเรียงซ้อนกันได้เดี๋ยวทำไมครับครูแม็กทำตัวอย่างให้ดูวางเรียงซ้อนกันนะเดี๋ยวจะเอารูบิกวางทำไมครับด้านบนของลูกเต๋าเลยนะลองมาดูนะลองดูนะครูแม็กจะเอารูบิกวางทำไมครับวางซ้อน

0: ที่อะไรครับลูกเต๋าเลยวางซ้อนได้ไหมเห็นไหมเนี่ยวางซ้อนได้นะครับนั้นนะสิ่งสำคัญนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต้องมีกี่หน้านะ
1: 6 หน้าม
0: ี6หน้าใช่ไหมและพื้นผิวต้องเป็นไงเนี่ย
1: เร
0: ียบสามารถที่จะวางซ้อนกันได้เอาละครับไม่ยากไม่ยากอ่ะเดี๋ยวลองมาดูชิ้นอื่นๆบ้างว่าเอ๊ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะครับลองมาดูอันนี้อะไรเอ่ย
1: อ
0: ันนี้คือไข่ใช่ไหมครับอันนี้คือไข่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม
1: ่
0: เป็นไหมครับแก้มเป็นไหมเอ่ยไม่เป็นเยี่ยมมากนะครับแล้วใครบอกได้ว่าไข่เป็นทรงอะไรเอ่ย
1: ทรงวง
0: รีมีแล้วบางคนอาจจะทำไมครับรู้จักนะแต่พอทำไมครับเป็นสามมิติสามารถที่จะจับต้องแบบนี้ได้ใช่ไหมก็จะมีชื่อว่าเป็นทรงอะไรบางคนบอกว่าคล้ายๆรูปคล้ายๆวงรีเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเด็กๆก็จะรู้จักว่าอ๋อลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าทรงรีนะครับอ้าว

0: ป็นไหมครับฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งจำลองนะไม่ใช่ของจริงนะเดี๋ยวเคาะให้ดูเห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับอันนี้เป็นของเล่นที่ทำจากอะไรเนี่ยทำจากพลาสติกนะครับก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมนะ
1: ไม
0: ่เป็นเป็นทรงอะไรเนี่ยคล้ายทรงอะไรเนี่ยคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายทรงอะไรใครบอกได้คล้ายทรงกลมใช่ไหมครับอันนี้นะก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ใครรู้จักชิ้นนี้กล้วยไว้ทำอะไรนะบางคนบอกว่าเอาไว้เติมน้ำบ้างเติมน้ำมันใช่ไหมคำถามชิ้นนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่
1: ไม
0: ่เป็นไหมครับ
1: ไม
0: ่เป็นเยี่ยมมากนะอันนี้นะเป็นกล้วยนะครับก็สามารถเอาไว้ใช้เติมน้ำเติมน้ำมันแล้วแต่เลยนะครับก็ประโยชน์ของเขาก็คือทำไมอ่ะเติมน้ำแล้วทำไมครับอาจจะเติมในขวดในที่แคบๆก็จะทำไมครับไม่หกนั่นเองนะมีชิ้นอื่นๆอีกโอ้โหแนะนำอันนี้ดีกว่าสีทองเลยสีทองอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นกล่องพลาสติกสีอะไรเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกสีทองสามารถทำไมครับสามารถทำไมได้เนี่ยเปิดได้ทำไมครับใส่ของได้ด้านในนะดังนั้นลักษณะคล้ายๆอะไรเนี่ยคล้ายๆอะไรนะคล้ายๆทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมครับคล้ายไหมก็คล้ายๆนะครับอันนี้คุณครูแม็กเจาะไว้เอาไว้ทำไมครับอาจจะเป็นกระปุกออมสินก็ได้นะแต่หลักๆแล้วเขาเป็นทำไมครับกล่องใส่ของคล้ายไหมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคล้ายไหมครับคล้ายไหมคล้ายนะมีกี่ด้านเนี่ยมีกี่ด้านดูดีๆมีกี่ด้านมีหกด้านเห็นไหมมีของด้านในด้วยนะแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรด้านในนะลองมาดูชิ้นอื่นชิ้นไหนที่ยังไม่ได้ดูชิ้นนี้อันนี้ก็คล้ายๆกับอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นกล่องอะไรเป็นกล่องกระดาษมีกี่หน้านะนี่คำถามเลยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม
1: ่เป็น
0: ไหมครับตอนนี้เริ่มที่จะทำไมครับจำแนกออกแล้วว่าชิ้นไหนเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากชิ้นไหนทำไมครับไม่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเดี๋ยวคุณครูแม็กจะแจกนะดังนั้นบล็อกไม้ในนี้มีทำไมครับรูปเรขาคณิตหลากหลายมากมายเลยโดยจะให้ฟังดีๆนะจะให้ทำไมครับแต่ละกลุ่มเลือกหยิบนะเฉพาะรูปที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากบล็อกไม้นะว่าบล็อกไม้ไหนเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคนละ1ชิ้นนะไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเยี่ยมมากเลยเอามือลงนะครับเดี๋ยวจะแจกให้กับทุกกลุ่มเลยนะดังนั้นกติกามีอยู่ว่าให้ทำไมครับแต่ละคนหยิบเพียงกี่ชิ้น
1: 1
0: ชิ้นแล้วต้องเป็นทรงอะไรครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้าเป็นทรงอื่นหยิบไหม
1: ไม
0: ่หยิบนะแล้วเราจะลองมาพิจารณาว่าแบบที่ครูแม็กสอนไปเนี่ยนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากให้เด็กๆลองสัมผัสบ้างว่ามีกี่หน้าพื้นผิวเป็นอย่างไรสามารถวางเรียงซ้อนกันได้หรือไม่เอาละครับเดี๋ยวแจกนะแต่ละกลุ่มต้องทำไมครับไม่แย่งกันแบ่งกันนะค่อยๆทำไมครับส่งกันแล้วแต่ละคนก็จะมีบล็อกไม้คนละกี่ชิ้นนะ
1: 1
0: ชิ้นและเดี๋ยวเรามาร่วมพิจารณากันกลุ่มไหน

0: ไม่ทำตามข้อตกลงนะครับขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ทั้งกลุ่มนะให้ดูเพื่อนๆทำกิจกรรมแทนตกลงไหมครับ
1: ตกลง
0: ตกลงนะอ้าวเดี๋ยวคุณแม็กเดินแจกเลยนะครับนะเดินแจกเลยกลุ่มที่1กลุ่มที่เท่าไหร่นะ
1: 3
0: อ้าวกลุ่มที
2: ่3
0: อ้าวเดี๋ยวให้หยิบคนละกี่ชิ้นคนละกี่ชิ้น1ชิ้นอ้าวส่งให้เพื่อนด้วยอ้าวคนไหนที่ไม่ถึงส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนส่งทั้งตะกร้าเลยให้เพื่อนเลือกเองอ่าได้หรือยังได้หรือยังอ้าวเรื่อง1ชิ้น1ชิ้นเอาละเอาวางไว้ด้านหน้าตัวเองเลยเอาละครับเอาเรียบร้อยหรือยังอ้าวเจอแล้วเอาทำไมครับเอากล่องไว้ด้านหน้าเลยได้เลยข้อแม้ต้องเป็นทรงอะไรนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวกลุ่มอื่นอ้าวเอาวางไว้ด้านหน้าตัวเองก่อนเอาวางไว้ด้านหน้าตัวเองก่อนเดี๋ยวดูทีละกลุ่มเดี๋ยวดูทีละกลุ่มนะขอเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนนะครับโดยเดี๋ยวเพื่อนๆทำไมครับตั้งใจดูว่าเอ๊ะช่วยตรวจสอบหน่อยว่าที่เพื่อนๆหยิบขึ้นมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เอานะครับพร้อมนะอ้าวกลุ่มที่1มาดูพร้อมกันกลุ่มที่1กลุ่มที่1อ้าวไหนชูให้กลุ่มอื่นดูซิเอากลุ่มอื่นตั้งใจดูอ่ะชูขึ้นชูสูงๆชูสูงๆอ่าเพื่อนๆเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยเอ่ยเห็นมั้ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากช่วยตรวจสอบหน่อยว่าเอ๊ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกชิ้นมั้ยทุกชิ้นไหมครับอ้าวกลุ่มที่3ช่วยดูหน่อยทุกชิ้นไหมเอ่ยทุกชิ้นไหมทุกชิ้นอ้าวอธิบายนิดนึงอธิบายนิดนึงเอาลงได้นะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจากการสัมผัสแล้วลองดูสิเอ๊ะมันมีกี่หน้ามันมีกี่หน้าครับมีกี่หน้า
3: 6หน้าครับ
0: มี6หน้าเอาสังเกตเพิ่มเติมเรามาดูที่กลุ่มที่1นะเห็นอะไรเพิ่มเติมบ้างจากมี6หน้ามีอะไรนะครับอ้าวเดี๋ยวฟังออบิทออบิทมีอะไรนะ1 2
3: 3 4 1พื้นเรียบ
0: พื้นเป็นไงครับพื้นผิวเป็นไงเรียบเอาละมีอีกไหมมีข้อสังเกตอื่นอีกไหมครับมีไหมครับมีไหมอ้าวไม่มีอ้าววางไว้ตรงหน้าเอาไปดูต่อที่กลุ่มที่2อ้าวลองมาดูที่กลุ่มที่2อ้าวชูขึ้นกลุ่มที่3ช่วยตรวจสอบหน่อยอันนาครับช่วยดูหน่อยว่าเอของเพื่อนทุกคนเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม
1: ่เป็น
0: ไหมครับเป็นอ้าวเอาลงได้อ้าวทีนี้ขอฟังข้อสังเกตหน่อยจากจับแล้วสัมผัสแล้วเลือกมาแล้วพบเจออะไรบ้างเอาว่ามาเลยครับว่าไง
1: พื้น
0: เป็นไงนะ
3: เรียบ
0: พื้นเรียบเอ้าเจอเหมือนกลุ่มที่1เลยว่าไงครับ
1: แหลม
0: ทำไมนะครับ
3: ตรงนี้แหลม
0: มุมใช่ไหมมุมเป็นไงนะ
1: แหลม
0: แหลมใช่ไหมครับอ้าวเจออะไรอีกเจออะไรอีกทำไมนะครับทำไมนะเป็นอะไรนะเขาบอกว่าตรงใช่ไหมนะครับเป็นแนวตรงอ้าวมีอีกไหมเจออีกไหมมีอะไรนะครับโอ้อันนี้น่าสนใจเป็นไงนะ
3: สี่เหลี่ยม
0: มีลักษณะเห็นไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมเอาละสำหรับกลุ่มที่2นะเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มที่3บ้างนะครับเอาละไปดูที่กลุ่มที่3กันเลยอ้าวกลุ่มที่3เอาวางไว้ด้านหน้านะวางไว้ด้านหน้าตัวเองนะครับอ้าวจะได้ไม่รบกวนเพื่อนนะอ้าว

0: ดูกลุ่มที่3อ้าวกลุ่มที่3ชูขึ้นชูขึ้นชูขึ้นอ้าวกลุ่มที่1กลุ่มที่2ช่วยครูแม็กตรวจสอบหน่อยว่าเอเป็นรูปเลขาคณิตที่ทำไมครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกชิ้นเลยไหมครับช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยทุกชิ้นไหมครับของเพื่อนทุกชิ้นไหมเอ่ยทุกชิ้นเลยแต่เป็นไงนะอ้าวแตกต่างกันเห็นตรงไหนแตกต่างบ้างโอเมกเห็นตรงไหนแตกต่างบ้าง
1: ร
0: ู
1: ปทรง
0: รูปร่างใช่ไหมแตกต่างกันอะไรอีกอะไรอีก
1: ส
0: ีอ้าวลองมาดูข้อสังเกตของกลุ่มที่3อ้าวเอาลงได้เห็นอะไรบ้าง
1: ม
0: ี
1: ม
0: ิ
1: ติ
0: มีอะไรนะ
1: มีมิติ
0: มีมิติ
1: เป
0: ็
1: นไม้
0: เป็นอะไรนะ
1: เป็นไม
0: ้วัสดุเป็นไม
1: ้พื้นผิวเรียบ
0: พื้นผิวเรียบเจออะไรอีกครับอะไรนะ
1: ปลายแหลม
0: มุมใช่ไหมครับปลายมีแหลมๆมีความแหลมตรงมุมเจออะไรอีกเจออะไรอีก
1: ตรงๆ
0: มีตรงๆใช่ไหมคราวนี้นะครับแต่ละกลุ่มก็จะทำไมครับมีข้อสังเกตคล้ายๆกันเลยพื้นผิวเป็นไงเรียบมุมเป็นไงเอ่ยแหลมพื้นผิวเรียบมุมแหลมแล้วก็มีทำไมครับมีความตรงคราวนี้จะให้ลองนำมาวางซ้อนกันกับเพื่อนด้านข้างกับเพื่อนด้านข้างนะกับเพื่อนด้านข้างฟังดีๆนะฟังก่อนกลุ่มที่2ครับคำสั่งคือให้นำมาเรียงกับเพื่อนด้านข้างแสดงว่า1คนมีกี่ชิ้น1ชิ้นแสดงว่าวางเรียงกับเพื่อนด้านข้างต้องมีกี่ชิ้นเอาชิ้นที่ตัวเองเลือกลองมาวางกับเพื่อนด้านข้างกับเพื่อนด้านข้างนะอ้าวสังเกตวางแล้วเป็นไงด้านข้างเรียงกันเลยเอาลองซ้อนกันหน่อยเอาวางเรียงซ้อนกันเป็นไงครับ
1: ซ้อน
0: เป็นไงเอ่ยเรียงซ้อนกันแล้วเป็นไงเป็นไงครับเรียงซ้อนกันแล้วอ้าวลองเพิ่มเติมอ้าวเอาของตัวเองกลับมาของตัวเองกลับมาคราวนี้ลองเพิ่มเติมจะให้ตอนนี้ต้องมีคนละกี่ชิ้
1: น
0: เดี๋ยวสังเกตสิกลุ่มไหนไม่ฟังคำสั่งนะขอเก็บอุปกรณ์นะต้องมีคนละกี่ชิ้นนะทวนอีกครั้งหนึ่ง1ชิ้นคราวนี้เอาวางก่อนนะวางกับทำไมครับโต๊ะเรียนก่อนให้ลองกลิ้งให้กลิ้งไปข้างหน้าไปไหมครับไปไหมเอาละอ้าวคราวนี้ถือไว้ก่อนอ้าวถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนโดยเด็กๆจะเห็นได้ว่าเวลาที่กลิ้งไหมครับกลิ้งไหมคำว่ากลิ้งต้องหมุนแต่ที่เคลื่อนที่ด้านหน้ามันเกิดจากการทำไมครับถลายนะคราวนี้ขอเก็บอุปกรณ์ก่อนเอาใส่เข้ากับตะกร้าเหมือนเดิมเก็บก่อนคราวนี้ตั้งใจฟังนะได้ทดลองไปแล้วนะครับเด็กๆได้กลิ้งใช่ไหมการกลิ้งต้องหมุนแบบนี้หมุนไหมเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: หมุนไหมไม่หมุนเลยแต่เป็นการทำไมครับลื่นถลายใช่ป่ะดังนั้นเขามีเหลี่ยมเด็กๆเห็นไหมครับจะมีสันตรงนี้ทำให้ทำไมเอ่ย
1: กล
0: ิ้
1: งไม่ได้
0: กลิ้งได้ไหมกลิ้งไม่ได้นะครับนะสรุปข้อสังเกตจากที่ทุกกลุ่มเจอคล้ายๆกันนะเดี๋ยวคุณแม็กหยิบชิ้นใหญ่ให้ดูเลยอันนี้คือทรงอะไรนะสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหน้าตามีหลากหลายเลยอาจจะทำไมครับมีความยาวแตกต่างกันหรือทำไมแบบนี้ก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นของจริงให้ดูว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อบนสไลด์เลยครับคราวนี้นะจะให้ทำไม

0: ช่วยดูหน่อยว่าเอรูปต่อไปนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เอาละครับเดี๋ยวลองมาดูที่รูปแรกนะเป็นรูปอะไรใครบอกได้เป็นรูปกล่องของขวัญคำถามเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่
1: ใช
0: ่เป็นหรือไม่เป็นครับอ้าวดูจากมุมดูจากหน้าเอ๊ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมนะเป็นหรือไม่เป็นขออีกครั้งหนึ่งดังนั้นรูปนี้ทำไมครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ลักษณะคล้ายๆนะมุมอาจจะทำไมครับไม่แหลมนะเป๊ะๆเหมือนบล็อกไม้ที่คุณแม็กให้เด็กๆได้จับต้องเลยนะของจริงก็อาจจะมีความคล้ายคลึงนะอาจจะไม่เหมือนเป๊ะๆเลยอ้าวไปดูต่อรูปต่อไปเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยเป็นแว่นตาคำถามเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่
1: ไม
0: ่เป็นหรือไม่เป็นครับ
1: ไม
0: ่เป็นถูกต้องนะดังนั้นแว่นตาก็ไม่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับต้องมี6หน้าพื้นผิวเรียบกลิ้งได้ไหมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกลิ้งได้ไหมได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับไปดูต่ออะไรเอ่ยเนี่ยวันนี้มีของจริงให้ดูด้วยคำถามง่ายมากเลยเป็นหรือเปล่าครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าเอ่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยเพราะว่าตอนนี้ทำไมครับเริ่มจำแนกได้แล้วดังนั้นดูจากการที่เด็กๆทำไมครับเลือกบล็อกไม้ใช่ไหมว่าเอ๊รูปใดที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ทำไมครับชัดเจนเลยอ้าวไปดูต
1: ่อร
0: ูปอะไรเนี่ย
1: ล
0: ูกบอลรูปของลูกบอลเอ๊ลูกบอลเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะ
1: เ
0: ป็นหรือไม่เป็น
1: ไม
0: ่เป็นเยี่ยมมากนะครับง่ายๆเลยเป็นทรงอะไรนะทรงทรงกลมนะครับถ้าเป็นลูกบอลนะไปดูต่อแก้วน้ำเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่
1: ไม
0: ่ไม่เป็นนะครับเป็นทรงอะไรใครบอกได ้แว่วๆมาเมื่อกี้นี
1: ้
0: ทรงอะไรนะเมื่อกี้นี้ยังไม่ถูกทรงกลมยังไม่ใช
1: ่
0: ทรงดีก็ยังไม่ใช่กระอะไรนะทรงกระอะไรสักอย่างนี่แหละใครบอกได้นะครับเด็กๆต้องบอกได้เพราะว่าตอนนี้เราเรียนรู้หรือยังทรงนี
1: ้
0: ยังเดี๋ยวเรียนรู้กันแล้วเด็กๆก็จะบอกได้ว่าทรงที่มีลักษณะแบบนี้เขาเรียกทรงอะไรนะฝากติดไว้ก่อนนะคำถามข้อนี้เดี๋ยวค่อยมาตอบอีกครั้งหนึ่งอันนี้แต่ตอบได้ว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ไม่เป็นนะครับไม่เป็นไปต่อกระดานกระดานดำเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่
1: ไม
0: ่ครับไปดูต่อดูต่อยาสีฟันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่
1: ไม
0: ่เป็นไหมครับไม่เป็นนะครับไม่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียนรู้ไปแล้วนะต้องมี6หน้าทำไมครับกลิ้งไม่ได้วางซ้อนกันได้พื้นผิวเรียบใช่ไหมก็ยาสีฟันจริงทำไมครับไม่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับยากไหมเนี่ยยากไหม
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับกล่องยาสีฟันหน่อยเป็นไหมครับกล่องยาสีฟันเนี่ยถึงจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมมี6หน้านะครับเนาะสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ยากไหมเอ่ยไม่ยากไม่ยากนะครับที่ใส่ดินสอลักษณะนี้นะครับก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความคล้ายนะมีความคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจึงเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้คุณครูพยายามทำไมครับนำของจริงนะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมาให้เด็กๆได้ดูนะครับบล็อกไม้เป็นไหม

0: วันนี้จับต้องไปแล้วนะครับก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ยากไม่ยากลูกรักบี้เป็นไหม
1: ไม
0: ่เป็นไม่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเยี่ยมมากเยี่ยมมากตอนนี้ทุกคนทำไมครับบอกได้หมดเลยใช่ไหมมะนาวมะนาวเป็นไหมครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาแล้วครับคราวนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 3.1 ขึ้นมาต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 3.1 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเปิดไปหน้าเท่าไหร่เอ่ย200เท่าไหร
1: ่
0: 253หน้าที่เป็นรูปเลขาคณิตนะตอนนี้ขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะเจอหรือยังเอ่ยอ้าวใครเปิดเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวชี้ที่คำชี้แจงเลยอ้าวอ่านตามนะระบายสีระบายสีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1: ทรงส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยมม
0: ุ
1: มฉาก
0: ทุกรูปแสดงว่าเขาให้ระบายอะไรครับระบายสีที่เป็นทรงอะไรอ่ะ
1: ส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: รูปไหนที่ไม่ใช่ต้องระบายไหมไม่ต้องระบายมีใครมีข้อสงสัยไหมครับถ้าไม่มีลงมือทำได้เลยนะนำสีมาระบายได้เลยนะครับ

อ่ะเดี๋ยวคุณแม็กจะใช้เป็นเครื่องหมายถูกนะของคุณแม็กอาจจะระบายยากนิดนึงคุณแม็กขอใช้เป็นเครื่องหมายถูกรูปแรกรูปนี้1ถูกหรือเปล่าถูกนะรูปที่2รูปที่2ตรงนี้รูปที่3ตรงนี้รูปที่4รูปที่5และรูปที่6ไหนใครถูกหมดเลยใครที่ทำไมครับอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะก็สามารถที่จะทำไมครับแก้ไขได้นะใครที่อาจจะเกินไปก็ทำไมครับลบออกหรือถ้าลบไม่ออกก็กากบาททับเลยนะรูปนั้นนะที่ระบายเกินมาเพราะว่าระบายสีแล้วอาจจะทำไมครับอาจจะระบายผิดพลาดบ้างก็แก้ไขให้ถูกต้องตอนนี้อาจจะยังระบายไม่เรียบร้อยฝากกลับไปทำเป็นการบ้านเพราะว่าตอนนี้เวลาเป็นไงครับหมดลงแล้วให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ10วินาทีนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งศูนย์หมดเวลาเก็บทำไมครับแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะนะใครที่ยังระบายไม่เรียบร้อยฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอสรุปบทเรียนหน่อยวันนี้เรียนเรื่องอะไรไปนะเรียนเรื่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิตินะ3มิติชนิด1นะที่หน้าทั้ง6หน้ามีลักษณะเรียบแบนสามารถทำไมครับวางซ้อนกันได้นะและที่สำคัญเลยกลิ้งได้ไหมกลิ้งได้

0: ไหมกลิ้งไม่ได้นะครับกลิ้งไม่ได้นะอ้าวลองมาดูรูปเห็นไหมครับนั้นหน้าตาของรูปเลขาคณิตชนิดนี้นะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต้องทำไมครับพื้นผิวเรียบวางเรียงเป็นไงครับซ้อนกันได้นะวางเรียงซ้อนกันได้เห็นไหมครับแล้วก็ทำไมเอ่ยกลิ้งได้ไหมกลิ้งได้ไหมกลิ้งไม่ได้นะครับอันนี้คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะอ้าวละครับเด็กๆครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องใหม่กันนะครับเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเรื่องในครั้งหน้าที่เราจะเรียนรู้กันนะครับคือเรื่องของทรงกลมทรงกระบอกและกรวยนะครับซึ่งครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมในรูปของทรงอื่นๆว่าเอ๊รูปสามมิตินะครับที่เป็นรูปเรขาคณิตชนิดอื่นๆเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียน

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้ทางนี้ทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: นายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท่องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปไปกันเถอะวิตตี้

0: ไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยอุดรปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่เป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้ดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่เป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยลองนำเรื่องการพูดขอความช่วยเหลือไปใช้บ้างมีไหมคะขอความช่วยเหลืออะไรบ้างลูกขอความช่วยเหลือใครบ้างเอ่ยใครเคยลองนำไปใช้แล้วแม่แล้วเมื่อเราขอความช่วยเหลือแล้วเขาทำในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราต้องพูดว่าอย่างไรนะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณครับนั่นเองปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องพูดดีมีมารยาทค่ะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะมีวิดีโอทัศน์มาให้เด็กๆดูด้วยใครอยากดูบ้างเอามือลงค่ะเด็กๆปลายทางนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะมารยาทที่ดีในการฟังและการดูเป็นอย่างไรนะไม่คุยกันตั้งใจดูสิ่งที่คุณครูจะให้ดูและเมื่อดูจบแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามอย่างแน่นอนค่ะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ
2: โอ้ยมีใครอยู่แถวนี้ไหมคะหนูหกล้มช่วยหนูด้วยค่ะ
0: ช่วยคะเพื่อนมาช่วยนั่นเองและเมื่อได้รับการช่วยเหลือแล้วเขาพูดอะไรนะพูดว่าขอบคุณค่ะนั่นเองค่ะต่อไปมีอีกหนึ่งคำถามค่ะลูกจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูไปคุณครูอยากถามว่าหากนักเรียนเจอเพื่อนหกล้มจะช่วยเหลือหรือไม่เพราะเหตุใดคะสมมุติว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆอยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะเห็นเพื่อนกำลังล้มอยู่เด็กๆจะช่วยไหมคะเอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับหัวจับไหล่ยกมือค่ะโอเมกคะถ้าเป็นโอเมกจะช่วยเพื่อนหรือเปล่าคะช่วยทำไมถึงอยากช่วยเพื่อนลูก
3: เพื่อนบาดเจ็บ
0: เพราะว่าเพื่อนบาดเจ็บปรบมือให้โอเมกหน่อยค่ะเพราะว่าเพื่อนบาดเจ็บอยู่นั่นเองมีใครอยากตอบอีกบ้างเอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับหัวจับหัวไหล่ยกมืออันนาคะตอบให้คุณครูหน่อยลูกว่าถ้าหากหนูเจอเพื่อนที่หกล้มแบบเมื่อสักครู่เนี้ยหนูจะเข้าไปช่วยเหลือไหมคะ
3: ช่วยค่ะ
0: ทำไมถึงอยากเข้าไปช่วยเหลือคะลูก
3: เพราะเพื่อนหกล้มค่ะ
0: เพราะว่าเพื่อนหกล้มเราก็อยากจะช่วยใช่ไหมคะปรบมือให้อันนาเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่มีน้ำใจมากๆเลยนะคะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแล้วถ้าเป็นเด็กๆปลายทางล่ะคะเห็นแบบเมื่อสักครู่นี้เด็กๆอยากจะช่วยหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันต่อเลยนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะ

0: หากนักเรียนหกล้มช่วยเหลือแล้วนะคะอย่าลืมกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะทุกครั้งนะคะเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้วนั่นเองต่อไปมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะสามารถบอกหลักการพูดกล่าวคำขอบคุณและกล่าวคำขอโทษได้ค่ะข้อที่2นะคะพูดกล่าวคำขอบคุณและกล่าวคำขอโทษได้และข้อสุดท้ายนะคะตระหนักถึงความสำคัญของการพูดกล่าวคำขอบคุณและกล่าวคำขอโทษได้นั่นเองมาดูกันต่อเลยวันนี้ค่ะลูกเมื่อสักครู่นี้เด็กๆบอกไปแล้วว่าถ้าหากเด็กๆหกล้มใช่ไหมลูกแล้วได้รับการช่วยเหลือแล้วเด็กๆจะพูดคำว่าขอบคุณนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการกล่าวคำขอบคุณการกล่าวคำขอบคุณอย่างที่เด็กๆรู้จักจะได้ยินคำว่าขอบคุณใช่ไหมลูกการกล่าวคำขอบคุณเนี่ยเราจะพูดเมื่อเราได้รับการช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่จากผู้อื่นผู้ที่มีมารยาทที่ดีค่ะเขาจะกล่าวคำว่าขอบใจขอบคุณหรือขอบพระคุณนั่นเองเพื่อเป็นการตอบแทนในสิ่งดีๆที่เพื่อนได้ทำให้กับเราแต่มีตั้ง3คำเราจะต้องเลือกใช้1คำเวลาที่เราได้รับการช่วยเหลือแล้วมีทั้ง3คำคำว่าขอบใจขอบคุณขอบพระคุณเอ๊ะต่างกันไหมจอไอใจขอบใจ
1: ขอบใจ
0: ขอบใจเอ๊ะมีใครเคยใช้คำนี้บ้างมีไหมเอ่ยมีเหมือนกันนะคะมาดูกันเลยว่าคำนี้ใช้อย่างไรคำว่าขอบใจค่ะลูกเราจะใช้กับคนที่มีอายุน้อยกว่าเราถ้าหากมีใครทำสิ่งดีๆให้ช่วยเหลือเราอยากจะขอบคุณเขาแต่เขามีอายุน้อยกว่าเช่นใครบ้างมีอายุน้อยกว่าเราน้องของเรานั่นเองหรือตอนนี้เราอยู่ป.1ใช่ไหมคะใช้กับน้องๆ อนุบาลได้ไหมลูกได้หรือว่าน้องๆของเราที่บ้านได้ไหมคะได้เหมือนกันค่ะเราจะใช้คำว่าขอบใจกับคนที่มีอายุน้อยกว่าเรานั่นเองอ่ะลองมาอ่านพร้อมกันค่ะขอบใจ
1: ขอบใจ
0: ขอบใจ
1: ขอบใจ
0: ใช้กับคนที่มีอายุ
1: น
0: ้อยกว่านั่นเองต่อไปคำที่ใช้บ่อยมากๆเลยค่ะคำว่า
1: ข
0: อบคุณมาอ่านกันก่อนนะคะขออ อบอขอบ
1: ขออ
0: อุนอคุณ
1: ขออ

0: ขอบพระคุณมาอ่านกันก่อนค่ะขออบขอบ
1: ขออ
0: รออะพระ
1: ขออ
0: ุนอคุณ
1: ข
0: อบพระคุณ
1: ขอบพระค
0: ุ
1: ณ
0: ขอบพูดว่าขอบพระคุณแล้วก็ต้องประนมมือสวยๆด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้คำว่าขอบพระคุณกันและเด็กๆต้องประนมมือด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไม่เอ่ยเดี๋ยวเราจะมาขอบพระคุณพร้อมกันนะคะเอาละค่ะนับ 1 2 3ขอบพระคุณค่ะได้ไหมคะยากไม่เอ่ยการขอบคุณไม่ยากเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะตอนนี้เรารู้จักทั้ง3คำแล้วขอทบทวนอีก1ครั้งขอบใจใช้กับใครเอ่ยใช้กับน้องใช้กับคนที่มีอายุน้อยกว่าเราต่อไปขอบคุณใช้กับใครคะคนที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นเพื่อนๆเราได้ไหมได้เป็นอายุเท่ากันก็ได้หรือว่าจะเป็นพี่เราหรือใครก็ตามที่อายุมากกว่าเราจะใช้คำว่าขอบคุณนั่นเองต่อไปคำที่3คำว่าขอบพระคุณใช้กับใครได้บ้างคนที่มีอายุมากกว่าและเป็นคนที่เราเคารพนั่นเองเช่นใครเอ่ยคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณครูเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาดูกันต่อค่ะเด็กๆคะมีคำถามอีกแล้วอยากจะถามว่าเมื่อเพื่อนแบ่งขนมให้ควรพูดอย่างไรจึงจะเหมาะสมขอทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งเมื่อเพื่อนแบ่งขนมให้ควรพูดอย่างไรจึงจะเหมาะสมขอกลุ่มที่หนึ่งคิดว่าต้องพูดอย่างไรลูกมีสามคำนะ
1: ขอบคุณ
0: ขอบอะไรนะคะ
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณกลุ่มที่สามล่ะคะ
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณอ่ะขอบอะไรนะคะ
1: ขอบค
0: ุณขอบคุณแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าตอบว่าอะไรเอ่ยมาดูกันเลยค่ะเมื่อเพื่อนแบ่งขนมให้ควรพูดอย่างไรจึงจะเหมาะสมจะต้องพูดว่าขอบคุณถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยทำไมนะทำไมถึงพูดว่าขอบคุณเพราะว่าเพื่อนอายุเท่ากันเก่งมากค่ะอายุเท่ากันนั่นเองเราจึงใช้คำว่าขอบคุณนะคะต่อไปมาดูกันต่อเลยในกิจกรรมทำอย่างไรในกิจกรรมนี้นะคะมาดูกันเลยเอ๊ะเด็กๆ เห็นภาพไหมเด็กๆ ดูภาพไว้นะลูกเดี๋ยวคุณครูจะเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังเหตุการณ์นี้ค่ะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังถือหนังสือโอ้โหไว้เต็มมือเลยค่ะลูกแล้วกำลังเดินไปที่ห้องสมุดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นมีเพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งคนค่ะเขาเดินเข้ามาที่ประตูในห้องพอดีและวิ่งมาด้วยก็เลยเกิดการชนกับเพื่อนที่เขากำลังถือหนังสือมานั่นเองทำให้หนังสือที่เพื่อนผู้ชายคนนี้ถือนะคะโอ้โหกระเด็นกระจายกันไปหมดเลยค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคะโอ้โหหลังจากฟังเหตุการณ์และดูภาพไปแล้วค่ะมีคำถามถามว่าหากนักเรียนเจอเหตุการณ์ดังกล่าวจะยกโทษให้หรือไม่เพราะเหตุใดถ้าหากเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ถือหนังสือมาโอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะแล้วมีเพื่อนมาวิ่งชนค่ะเด็กๆจะยกโทษให้เขาไหมคะขอกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งขอตัวแทนหนึ่งคนถ้าเป็นเด็กๆกลุ่มที่หนึ่งหนูจะยกโทษให้ไหมลูก
2: ยกโทษให้ครับ
0: ยกโทษให้ทำไมเอ่ยทำไมถึงยกโทษให้
2: เพราะเขาเป็นเพื่อนเราครับ
0: เพราะเขาเป็นเพื่อนเราปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะต่อไปขอกลุ่มที่สองค่ะยกโทษให้ไหมลูก
3: ยกโทษครับ
0: ทำไมถึงยกโทษให้คะเพราะอะไรเอ่ยทำไมถึงยอมยกโทษให้เขา

0: เพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
1: อ๋อเขาไม่ได้ตั้งใจนั่นเองปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะต่อไปค่ะขอกลุ่มที่3 1คนค่ะลูกถ้าหากหนูเนี่ยถือหนังสือมาเยอะมากๆเลยแล้วเพื่อนมาวิ่งมาชนหนูจนหกล้มเลยแล้วหนังสือกระจายหมดเลยหนูจะยกโทษให้เพื่อนไหมคะ
0: ไม่
1: ทำไมถึงไม่ยกโทษให้ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะตอบได้หมดเลย
0: เพราะเราเป็นเพื่อนกัน
1: เพราะเราเป็นเพื่อนกันเอ๊ะแล้วเราโกรธเพื่อนไหมเอ่ย
0: โกรธ
1: อ๋อเพราะว่าโกรธแล้วเพื่อนยังไม่ได้ขอโทษใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะตอนนี้ค่ะเพื่อนเขาอาจจะมีอารมณ์โกรธอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถือหนังสือมาแต่เด็กๆบางคนบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเรายกโทษให้แต่ถ้าหากเพื่อนเขาโกรธล่ะคะเราจะทำอย่างไรตอนนี้ค่ะเราขอเปลี่ยนคุณครูขอเปลี่ยนค่ะให้เด็กๆในห้องนี้และเด็กๆปลายทางเป็นเด็กผู้หญิงคนที่วิ่งมาชนแล้วเพื่อนกำลังโอ้โหหกล้มแล้วค่ะเป็นอย่างไรเราต้องทำอย่างไรให้เพื่อนเขาไม่โกรธหรือว่าเราจะบอกอย่างไรนะขอกลุ่มที่3ตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ1คนเลยหนูจะทำอย่างไรคะเมื่อชนไปแล้ว
0: ขอโทษ
1: ขอโทษปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะแล้วกลุ่มที่2คิดว่าถ้าเป็นเราจะทำอย่างไรลูกขอแบบไม่ซ้ำกันใครก็ได้คิดว่าทำอย่างไรนะคิดว่าทำอย่างไรเอ่ยมีใครช่วยเพื่อนได้บ้างสามารถช่วยเพื่อนได้เลยค่ะหยิบไม้ได้เลยถ้าเป็นเราจะตอบว่าอย่างไรนะเราจะบอกว่าอย่างไรนะถ้าหากเราวิ่งไปชนเพื่อนแบบนี
0: ้ขอโทษนะ
1: ขอโทษนะอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะกลุ่มที่1ล่ะคะถ้าเป็นหนูโอ้โหเผลอไปวิ่งไปชนเขาทำอย่างไรดีใครอยากตอบบ้างขอแบบไม่ซ้ำกันส่งไม้ให้ไอดีหน่อยค่ะถ้าเป็นหนูจะทำอย่างไรลูกตอนนี้วิ่งไปชนจนเพื่อนหกล้มไปแล้วทำอย่างไรเอ่ย
0: ขอโทษนะเพื่อน
1: ขอโทษนะเพื่อนปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะต่อไปมาดูกันต่อเลยเด็กๆทุกคนเลยบอกว่าต้องขอโทษใช่ไหมคะมาดูกันต่อเลยในการกล่าวคำขอโทษค่ะเราจะกล่าวอย่างไรดีนะการกล่าวคำขอโทษเมื่อสักครู่นี้เพื่อนที่วิ่งมาชนเขาตั้งใจไหมไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะคะการที่เราเนี่ยขอโทษเขาด้วยความที่เราเนี่ยสำนึกผิดนั่นเองเขาจะยกโทษให้เราและไม่โกรธเรานะคะมาดูการกล่าวคำขอโทษคำนี้ค่ะเด็กๆอ่านให้คุณครูฟังหน่อยขออขอทอโอสอโทษขอโทษการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านเพื่อเขียนนั่นเองคือการอ่านตามตัวที่เราเขียนนะคะเราก็เลยออกเสียงแบบนี้นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะมาดูกันเลยเมื่อเราทำผิดพลาดไปจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะลูกผู้ที่มีมารยาทต้องไม่ลืมกล่าวคำว่าขอโทษนั่นเองต้องกล่าวคำขอโทษทันทีและขอโทษอย่างรู้สึกผิดนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆขอให้เด็กๆลองขอโทษเป็นตัวอย่างได้ไหมเอ่ยพร้อมกันทั้งห้องรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3
2: ขอโทษ
1: ขอโทษเอ๊ะมีหางเสียงไหมเอ่ยขออีก1ครั้งได้ไหมคะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะพูดว่าถ้าเป็นเด็กๆผู้ชายจะต้องพูดว่า
2: ขอโทษค
1: ่ะและถ้าหากคนที่เราขอโทษอายุเยอะกว่าเราต้องทำอย่างไรด้วยนะต้องประนมมือด้วยว่าเราเนี่ยขอโทษอย่างจริงใจแบบสำนึกผิดจริงๆขออีกหนึ่งครั้งแบบเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าเราหรือเป็นเพื่อนๆเราก็ได้นะคะหนึ่งสองสามขอโทษค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะและมาดูกันต่อเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกกิจกรรมในวันนี้ต้องฟังให้ดีเลยฟังคำชี้แจงการทำกิจกรรมพูดดีมีมารยาทหลัง

0: จากนั้นนักเรียนจึงลงมือทำกิจกรรมพูดดีมีมารยาทได้นะคะต่อไปค่ะบทบาทของคุณครูปลายทางรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำกิจกรรมพูดดีมีมารยาทค่ะหลังจากนั้นจึงให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกไม่ยากเลยนะคะเด็กๆปลายทางอาจจะทำในสมุดหรือในกระดาษก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของคุณครูปลายทางเลยค่ะต่อไปมาดูกิจกรรมในวันนี้ต้องเป็นอย่างไรนะฟังก่อนเพราะกิจกรรมในวันนี้ค่ะน่าสนุกมากเลยให้นักเรียนวาดรูปเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับนักเรียนจากนั้นให้เลือกเขียนคำที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นเลือกวาดรูปอะไรก็ได้ที่เคยเกิดขึ้นมาดูกันเลยคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยคำแรกคำว่าอะไรลูกขออบขอบจอไอใจรวมเป็นขอบใจขอบใจต้องใช้กับใครนะคะขอบใจต้องใช้กับใครลูกผู้ที่มีอายุน้อยกว่าอย่างเช่นน้องๆเรานั่นเองต่อไปคำว่าอะไรเอ๊ะกลุ่มไหนตอบได้บ้างใครตอบได้บ้าง
1: ขอบค
0: ุณเก่งมากค่ะคำนี้คำว่าขอบคุณใช้กับใครได้บ้างคนที่มีอายุมากกว่าปรบมือให้เลยค่ะหรือเป็นเพื่อนเราได้ไหมได้เลยต่อไปขอบพระคุณใช้กับใครลูกคนอายุมากกว่าเราหรือเป็นคนที่เรานับถือนั่นเองอย่างเช่นคุณครูคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้หมดเลยนะคะสุดท้ายค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยขออะไรเอ่ยขอโทษนั่นเองขอโทษใช้ได้กับทุกคนเลยค่ะถ้าหากเราทำผิดพลาดลงไปอยากจะขอโทษใช่ไหมลูกใช้คำนี้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถวาดเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเด็กๆอาจจะเป็นตอนที่หกล้มหรือไปวิ่งชนใครได้ไหมได้เลยหรือเป็นเหตุการณ์ที่เราเนี่ยขอยืมของจากผู้อื่นได้ไหมลูกได้เช่นกันทุกอย่างเลยค่ะเหตุการณ์อะไรเอ่ยวาดมา1เหตุการณ์ค่ะแล้วเราก็เลือกเขียนคำแค่1ข้อความ1คำนะคะลงไปให้เหมาะกับเหตุการณ์นั้นนั่นเองและตอนนี้เด็กๆก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะ

0: แล้วในตอนนี้ก็หมดเวลาขอให้ทุกคนเก็บอุปกรณ์และกิจกรรมใบงานทั้งหมดนะคะลงใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5ก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะแล้วมาดูกันต่อเลยเด็กๆคะมีใครเลือกคำว่าขอบใจบ้างขอบใจหนูขอบใจใครเอ่ยน้องนั่นเองเพราะคำว่าขอบใจจะใช้กับคนที่มีอายุน้อยกว่าเรานั่นเองต่อไปมีใครเลือกคำว่าขอบคุณบ้างขอบคุณใช้กับใครได้บ้างเอ่ยเพื่อนของเราก็ได้หรือว่าพี่ก็ได้ค่ะคนที่มีอายุเท่ากันกับเราหรือมีอายุมากกว่าเรานั่นเองต่อไปขอบพระคุณมีใครใช้บ้างเอ่ยมีเหมือนกันเอ๊ะคำว่าขอบพระคุณหนูใช้กับใครบ้างเอ่ยใช้กับใครคะขอบพระคุณคนที่มีอายุมากกว่านั่นเองและเป็นคนที่เราเคารพนับถือด้วยเช่นคุณครูคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้หมดเลยค่ะที่มีอายุมากกว่าเรานะคะต่อไปสุดท้ายมีใครเลือกคำว่าขอโทษบ้างคะมีเหมือนกันบางครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดใช่ไหมลูกเราทำผิดพลาดไปเราก็ต้องกล่าวคำว่าขอโทษนั่นเองค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะต่อไปมาดูกันเลยค่ะบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกเราเรียนในเรื่องพูดดีมีมารยาทวันนี้มี2 อย่างเลยคือ 1. การพูดกล่าวขอบคุณนั่นเองการกล่าวขอบคุณในวันนี้เราเรียนไป3คำใช่ไหมคะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ย 1. คือขอบใจ 2. คือขอบคุณสุดท้ายคือขอบพระคุณนั่นเอง3คำนี้ค่ะเราจะใช้เมื่อได้รับการช่วยเหลือแล้วและไม่ลืมเราไม่ลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณเขานะคะคนที่มาช่วยเหลือเรานั่นเองค่ะต่อไปกล่าวขอบคุณแล้วอีกหนึ่งคำเลยที่เราเรียนไปในวันนี้คือการกล่าวคำขอโทษนั่นเองเมื่อเราทำผิดพลาดไปแต่เราเป็นอย่างไรเราตั้งใจไหมไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมลูกเราก็ต้องพูดคำว่าขอโทษอย่างรู้สึกผิดนะคะและขอโทษทันทีเมื่อเราทำผิดพลาดไปนั่นเองต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องอะไรเอ่ย 1. เอ๊ะแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยคือใบงานที่1ค่ะเรื่องปริศนาคำทาย1เอ๊ะต้องมีอะไรน่าสนุกอย่างแน่นอนเลยแต่วันนี้เราเรียนไป2เรื่องอย่าลืมเลยค่ะ2เรื่องนี้เราสามารถนำไปใช้ได้เลยเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะ1การกล่าวขอบคุณการกล่าวขอบคุณมี3คำที่ได้เรียนไปวันนี้1คือขอบใจใช้กับใครคะกับน้องคนที่มีอายุน้อยกว่า2คำว่าขอบคุณใช้กับใครลูกคนที่มีอายุเท่ากันหรือมีอายุมากกว่าเรานั่นเองสุดท้ายคำว่าขอบพระคุณใช้กับคนที่มีอายุมากกว่าเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่เป็นอย่างไรเราเคารพด้วยนั่นเองและอะไรเอ่ยถ้าหากเราทำผิดพลาดไปโอ้โหแต่ไม่ได้ตั้งใจค่ะต้องกล่าวคำว่าขอโทษนั่นเองกล่าวทันทีเมื่อเราทำผิดนะคะและกล่าวอย่างรู้สึกผิดด้วยนั่นเองวันนี้เรียนไป2เรื่องการกล่าวขอบคุณและการกล่าวขอโทษนั่นเองอย่าลืมค่ะถ้าหากเด็กๆเจอสถานการณ์อะไรสามารถนำคำเหล่านี้มาปรับใช้ได้นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซงโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยเช่นเคยค่ะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือเรื่องอะไรคะเด็กๆจำได้หรือยังเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในชั่วโมงนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อในเรื่องของเสียงเกิดได้อย่างไรนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเป็นครั้งที่4แล้วนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูนุ้ยนะคะก็จะมีนะคะคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของเสียงมาให้นักเรียนช่วยครูนุ้ยตอบด้วยนะคะแต่ว่าครูนุ้ยนะคะอยากจะให้นักเรียนนะคะช่วยฟังเสียงที่นักเรียนได้ยินก่อนครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันสังเกตเสียงนี้นะคะว่าเสียงที่นักเรียนได้ยินคือเสียงอะไรแต่ว่าในขณะที่นักเรียนฟังเสียงนักเรียนทุกคนต้องทำอย่างไรคะจะต้องทำไมคะไม่คุยกันเลยเพราะเราจะต้องทำไมคะใช้หูในการฟังเสียงถ้าหากนักเรียนคุยกันเสียงดังเดี๋ยวจะได้ยินเสียงที่ทำไมคะไม่ชัดนะคะถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วไหนนั่งตัวตรงๆนั่งหลังตรงนะคะถ้านั่งหลังงอเดี๋ยวนักเรียนจะเมื่อยนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะ
1: Thank you.

0: do it.
1: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนพอจะทราบหรือยังคะว่าเสียงที่นักเรียนได้สังเกตไปเมื่อสักครู่เป็นเสียงอะไรนะ
2: วิทยุ
1: เป็นเสียงของอะไรนะคะ
2: ว
1: ิทยุนักเรียนรู้จักวิทยุด้วยใช่ไหมคะวิทยุมีลักษณะเป็นอย่างไรคะวิทยุที่นักเรียนเคยเห็นมีลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้ววิทยุเราเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้เพราะเหตุใดเป็นไหมคะไหนใครคิดว่าวิทยุเป็นแหล่งกำเนิดเสียงบ้างยกมือหน่อยค่ะหลายคนเลยนะคะนักเรียนเอามือลงได้ค่ะทีนี้นักเรียนลองให้เหตุผลกับคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่าเพราะอะไรนักเรียนจึงคิดว่าวิทยุเป็นแหล่งเสียงเพราะเหตุใดคะเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่ม4นะคะช่วยตอบหน่อยค่ะ
3: เพราะมันมีเสียงออกมาค่ะ
1: เพื่อนตอบว่าอะไรนะคะเพราะว่ามีเสียงออกมาเห็นด้วยไหมคะ
2: เห
1: ็นด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าวิทยุนั้นนะคะมีเสียงออกมาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อจากในชั่วโมงที่แล้วนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้

0: ของเราในชั่วโมงนี้นั่นก็คือนักเรียนนะคะจะได้ระบุสิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดเสียงจากข้อมูลที่รวบรวมได้นั่นเองค่ะในชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้เปรียบเทียบใช่ไหมคะว่าสิ่งของต่างที่นักเรียนนะคะได้สังเกตไปก่อนทำให้เกิดเสียงนะคะและทำให้เกิดเสียงมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันคะผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างกันคะลูกแตกต่างกันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่านะคะสิ่งนั้นเกิดเสียงสิ่งนั้นจะเกิดอะไรขึ้นด้วยจำได้ไหมเอ่ยเกิดการสั่นของวัตถุใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นไม่มีเสียงแสดงว่าสิ่งนั้นจะสั่นด้วยไหมคะ
1: ไม
0: ่สั่นนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้นะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะมาใช้ในการทำกิจกรรมด้วยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่นะคะวิธีการทำกันต่อเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำวิธีการทำในข้อที่เท่าไหร่
1: 1
0: ข้อที่เท่าไหร่คะดูเลขข้อดีๆข้อที่4นะคะในข้อที่4นะคะเราจะมาร่วมกันพูดคุยเพื่อระบุสิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในข้อที่1และข้อที่2นะคะจากนั้นเราก็จะมาลงข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดเสียงทบทวนให้นะคะในข้อที่1กิจกรรมของนักเรียนคืออะไรคะจำได้ไหมเอ่ยในข้อที่1ให้นักเรียนทำไมคะเปล่งเสียงใช่ไหมคะพอนักเรียนเปล่งเสียงมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับบริเวณลำคอของเราเกิดการสั่นตรงไหนคะบริเวณที่ลำคอแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าบริเวณลำคอของนักเรียนเมื่อเปล่งเสียงแล้วมีการสั่นนักเรียนใช้วิธีการใดคะในการสังเกตใช้อะไรนะคะใช้มือไปทำอะไรคะลูกไปแตะที่บริเวณของลำคอทำให้นักเรียนทราบได้ว่าบริเวณลำคอนั้นมีการสั่นเมื่อเราเปล่งเสียงนั่นเองส่วนกิจกรรมในข้อที่2นะคะนักเรียนได้ทำนะคะวิธีการหาวิธีการที่จะทำให้สิ่งของต่างๆเกิดเสียงใช่ไหมคะและก็สังเกตนะคะว่าเมื่อเราทำให้เกิดเสียงและไม่เกิดเสียงนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นก็คือข้อที่1กับข้อที่2แล้วเราจะใช้ความรู้นั้นนะคะมาสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดเสียงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเมื่อสักครู่นะคะต้นชั่วโมงครูนุ้ยพูดคำว่าแหล่งกำเนิดเสียงไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นไหนนักเรียนลองบอกกับคุณครูนุ้ยอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าแหล่งกำเนิดเสียงหมายถึงอะไรนักเรียนปลายทางตอบได้หรือยังคะแหล่งกำเนิดเสียงหมายถึงอะไรคะไหนนักเรียนต้นทางตอบให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะแหล่งกำเนิดเสียงหมายถึงอะไรเอ่ย
1: ม
0: ี
1: เส
0: ีย
1: งออกมา
0: อ่ะมีเสียงออกมาหรือเป็นสิ่งที่ทำให้อะไรคะเกิดเสียงได้ดังนั้นอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆนะคะจากชั่วโมงที่แล้วจัดว่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นแหล่งกำเนิดเสียงก็หมายถึงสิ่งที่ให้เสียงได้หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงได้นั่นเองและอุปกรณ์นะคะที่นักเรียนนะคะได้หาวิธีการทำให้เกิดเสียงก็จัดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงเช่นกันในรูปภาพนี้มีแหล่งกำเนิดเสียงอะไรบ้างคะ
1: กระด
0: ิ
1: ่ง
0: มีกระดิ่งแต่ในต้นทางเราใช้อะไรนะคะใช้ระฆังนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีกล่องที่รัดด้วยอะไรคะยางรัดของมีอะไรอีกคะ
1: ขวด
0: น้ำที่ใส่ลูกปัดและสุดท้ายโต๊ะของนักเรียนสามารถเป็นแหล่งกำเนิดเสียงได้ไหมคะได้ไหมคะโต๊ะนะคะจะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงได้ก็ต่อเมื่อเราทำไมตีนั่นเองนะคะนักเรียนคะตอนนี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางกำลังตีโต๊ะอยู่ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูร่วมกันเขียนแผนผังความคิดกันนะคะการเขียนแผนผังความคิดก็คือการนำความรู้ที่เราเรียนมานะคะมาเขียนลงในแผ่นกระดาษในรูปภาพของนะคะมีรูปภาพมีข้อความมีคำสำคัญและมีการเขียนที่แตกแขนงออกไปนะคะเป็นเส้นๆหรือเป็นข้อความแบบนี้ก็ได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแตกออกไปนะคะและที่สำคัญเลยในการที่นักเรียนนะคะเขียนโยงเส้นแต่

0: แตกออกไปนั้นข้อความแต่ละข้อความหรือคำที่นักเรียนเขียนลงไปจะต้องเชื่อมโยงความรู้กันนะคะโดยใช้ความรู้ที่เราเรียนมานั่นก็คือเรื่องของการเกิดเสียงในวันนี้นั่นเองนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าตัวอย่างการเขียนแผนผังความคิดในรูปภาพนี้จะมีวงกลมอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเราจะเขียนคำสำคัญเรื่องที่เราเรียนในวันนี้ไว้ตรงกลางนักเรียนสามารถเปลี่ยนรูปภาพจากวงกลมเป็นรูปวงกลมเป็นรูปอื่นๆได้ไหมคะได้ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะทำอย่างไรดีถ้าเราไม่วาดเป็นรูปวงกลมสี่เหลี่ยมได้ไหมคะได้หัวใจได้ไหมคะได้วาดเป็นก้อนเมฆตรงกลางได้ไหมคะได้เช่นกันนะคะและเมื่อนักเรียนวาดรูปตรงกลางเรียบร้อยแล้วเขียนข้อความเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ต้องมีการโยงเส้นนะคะเขียนลากเส้นออกมามีลูกศรชี้นะคะไปที่คำต่างๆดังนั้นรูปภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นักเรียนสามารถวาดเป็นรูปอื่นๆได้นะคะไหนใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะวันนี้เราจะลองทำไปพร้อมๆกันก่อนคือกระดิ่งหรือระฆังนักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้กระดิ่งหรือระฆังเกิดเสียงใช้วิธีการตีใช่ไหมคะดังนั้นนะคะกระดิ่งหรือระฆังเมื่อเราตีแล้วเกิดเสียงหรือไม่เกิดเสียงขึ้นจัดว่าเป็นวัตถุดังนั้นอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ในกิจกรรมนะคะครูนุ้ยจะใช้คำว่าวัตถุนะคะต่อไปค่ะและสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงวัตถุเป็นอย่างไรวัตถุไม่สั่นนะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์ข้อที่2คืออะไรคะช่วยตอบหน่อยนะคะเด็กๆอุปกรณ์ข้อที่2คืออะไรคะช่วยอ่านหน่อยค่ะคือกล่องที่รัดด้วยยางนะคะเราทำอย่างไรให้เกิดเสียงอะไรนะคะดีดใช้นิ้วดีดนะคะและมีวิธีการอื่นอีกไหมคะนักเรียนดึงก็ได้นะคะทำให้เกิดเสียงนะคะดังนั้นเมื่อเราดึงที่เส้นยางรัดของหรือใช้นิ้วดีดนะคะผลการสังเกตเกิดเสียงหรือไม่เกิดเสียงอะไรนะคะตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยเกิดเสียงนั่นเองนะคะและสิ่งที่สังเกตได้เมื่อเกิดเสียงวัตถุสั่นไหมคะสั่นนะคะและสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงวัตถุเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่สั่น
0: ไม่สั่นนะคะต่อไปข้อที่3อุปกรณ์ในข้อที่3ขวดพลาสติกนะคะใส่ลูกปัดนักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้อุปกรณ์ข้อที่3มีเกิดเสียงทำยังไงนะคะเราจะเขย่านะคะเมื่อเราเขย่าแล้วเกิดเสียงหรือไม
1: ่
0: เกิดเสียงนะคะและสิ่งที่สังเกตได้เมื่อเกิดเสียงเป็นยังไงคะวัตถุสั่นไหมคะสั่นนะคะวัตถุในที่นี้ก็คือขวดพลาสติกทำไมคะสั่นเราสามารถสังเกตโดยใช้อะไรคะใช้อะไรคะนักเรียนเราใช้อะไรจับขวดเราใช้ส่วนใดของร่างกายใช้มือพอเราเขย่าแล้วเราก็สามารถสังเกตได้ว่ามือของเรารู้สึกทำไมคะขวดเกิดการสั่นเพราะว่าลูกปัดมีการทำไมคะกลิ้งไปมาอยู่ในขวดพลาสติกนั่นเองทำให้วัตถุเกิดการสั่นและเกิดเสียงนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่สังเกตได้เมื่อเกิดเสียงวัตถุสั่นและสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงวัตถุสั่นไหมคะไม่สั่นนะคะถ้าเราตั้งไว้เฉยๆหรือเราถือไว้เฉยๆจะมีเสียงไหมไม่มีวัตถุก็ไม่สั่นนะคะต่อไปค่ะข้อที่4

0: ที่สังเกตได้เมื่อเกิดเสียงหลอดเป็นอย่างไรหลอดก็ทำไมคะสั่นสังเกตได้อย่างไรว่าหลอดมีการสั่นเพราะว่าเราเป่าแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามันสั่นนะคะรู้ได้อย่างไรว่าหลอดสั่นรู้ได้อย่างไรเอ่ยต้องใช้อะไรคะเพราะเราไปจับตอนที่เราเป่าเราใช้มือทำอะไรคะจับที่อะไรคะที่หลอดทำเมื่อเราเป่าไปแล้วเกิดเสียงมือของเราหรือนิ้วมือของเราก็จะรู้สึกว่าหลอดเป็นอย่างไรเกิดการสั่นนะคะและสิ่งที่สังเกตได้เมื่อเกิดเสียงวัตถุหรือหลอดดูดน้ำนะคะเกิดการสั่นสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงวัตถุเป็นอย่างไรคะหลอดสั่นไหมคะตอนที่เราไม่เป่า
1: ไม
0: ่สั่นนะคะค่ะนักเรียนคะมาดูข้อต่อไปข้อสุดท้ายมีตัวอย่างอีกหนึ่งข้อคืออะไรคะลองอ่านดีๆนะคะคืออะไรคะอุปกรณ์ข้อที่5ลองอ่านก่อนนะคะอ่านว่าอะไรนะคะไหนขอดังๆหน่อยค่ะอ่านว่าของนะคะในชั่วโมงที่แล้วครูนุ้ยนำมาให้นักเรียนได้สังเกตกันใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้ของเกิดเสียงทำอย่างไรนะคะตีใช่ไหมคะพอเราตีแล้วเกิดเสียงและวัตถุสั่นไหมคะ
1: ส
0: ั่นนะคะแต่ถ้าเราไม่ตีเกิดเสียงไหมคะไม่เกิดเสียงและวัตถุเป็นอย่างไรคะสั่นไหมคะไม่สั่นนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้นะคะในตารางนี้ไปเขียนสรุปได้นะคะนักเรียนสามารถนำนะคะความรู้นี้นะคะไปเขียนลงในแผนผังความคิดของนักเรียนได้ค่ะทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงได้ยกตัวอย่างเช่นมีการตีวิธีการดีดวิธีการเขย่าและวิธีการเป่าแต่ในชีวิตประจำวันของเรานอกจาก4วิธีการนี้แล้วเรายังสามารถมีวิธีอื่นๆอีกนะคะที่ทำให้วัตถุต่างๆเกิดเสียงเพราะในชีวิตประจำวันของเรามีสิ่งของต่างๆรอบตัวเลยนะคะมีมากมายเลยนะคะมีมากกว่า4อย่างนี้ดังนั้นก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปที่ทำให้วัตถุนั้นเกิดเสียงนะคะเหมือนนักเรียนยกตัวอย่างว่าถ้าจะทำให้โต๊ะเกิดเสียงเราก็ต้องใช้วิธีการตีหรือเคาะนะคะหรือวิธีการที่จะทำให้กีตาร์เกิดเสียงเราก็จะต้องทำไงคะดีดนะคะไหนนักเรียนคะนอกจากโต๊ะนักเรียนแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดเสียงได้นะคะค่ะนักเรียนคะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรคราวนี้นักเรียนตอบได้หรือยังถ้าดีดเคาะเป่าเป็นวิธีการนะคะนักเรียนเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะตีแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: เก
0: ิดเสียงและเกิดเสียงได้เพราะว่าวัตถุเป็นอย่างไรคะเกิดการสั่นนั่นเองดังนั้นนะคะเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุนะคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางก็พร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันแล้วนะคะขอทบทวนกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งในข้อที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนแผนผังความคิดเพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกิดเสียงไหนพูดพร้อมกันสิคะการเกิดเสียง
1: การเกิดเสียง
0: ค่ะนักเรียนปลายทางอาจจะทำเดี่ยวนะคะหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้นะคะต่อไปข้อที่2หลังจากนั้นก็จะนำเสนอผลการทำกิจกรรมแต่ในวันนี้นะคะนักเรียนที่จะได้ออกมานำเสนออาจจะเป็นตัวแทนของห้องเรียนนะคะหากนักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วก็อาจจะได้ไปเป็นตัวแทนออกมานำเสนอนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกกระดาษให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนทำเดี่ยวก็สามารถใช้กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ได้นะคะถ้าหากนักเรียนทำงานกลุ่มคุณครูก็สามารถใช้กระดาษบุ๊กที่คุณครูเตรียมมาแจกให้กับนักเรียนได้ค่ะ2นะคะรบกวนคุณครูนะคะช่วยชี้แจงการทำกิจกรรมของนักเรียนนะคะระหว่างทำกิจกรรมหรือเขียนจดบนกระดานไว้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเขียนตามได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะขอเวลาไปแจกอุปกรณ์นะคะให้กับนักเรียนต้นทางกันก่อนนะคะปลายทางก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเขียนแผนผังความคิดเพื่อ

สรุปความรู้เรื่องการเกิดเสียงพร้อมๆกันนะคะและเรียนปลายทางรอคุณนุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยไปแจกอุปกรณ์ให้กับเพื่อนๆต้นทางก่อนค่ะ

อนนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าใครจะเขียนตรงกลางนะคะระวังกระดาษขาดนะคะเวลาเขียนให้เขียนเบาๆอย่าเขียนกดดินสอหนักนะคะเพราะเดี๋ยวกระดาษจะขาดได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตรงกลางกระดาษของนักเรียนเราจะเขียนคำว่าการเกิดเสียงนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเขียนกันเลยค่ะตรงกลางนะคะแบ่งหน้าที่กันนะคะว่าใครจะเขียนนักเรียนเขียนคำว่าการเกิดเสียงเขียนตัวใหญ่ๆนะคะ

เมื่อนักเรียนเขียนตรงกลางคำใหญ่ๆแล้วเขียนตรงกลางนะคะเริ่มเขียนได้มีหนึ่งคนเท่านั้นที่เขียนตรงกลางเขียนคำใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วเราก็จะวาดก้อนเมฆของครูนุ้ยเป็นก้อนเมฆนะคะนักเรียนนะคะสามารถใช้เป็นรูปภาพอื่นได้เขียนตัวใหญ่ๆแบบตรงกลางเลยใหญ่มากๆเลยนะคะนักเรียนคนไหนในกลุ่มเขียนได้คล่องให้เพื่อนคนนั้นเขียนต่อไปค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบครูนุ้ยก็จะมีลูกศรชี้ออกมาแบบนี้ให้นักเรียนเขียนนะคะความหมายนะคะลงไปเสียงเกิดจากการสั่นของอะไรคะนักเรียนของวัตถุนะคะ

ครูนุ้ยครูนุ้ยจะเขียนว่านะคะวิธีการทำให้เกิดเสียงนักเรียนแบ่งกันเขียนได้เลยนะคะใครจะเขียนตรงกลางใครจะเขียนด้านข้างเริ่มได้เลยค่ะ

วิธีการทำให้เกิดเสียงมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างเช่นตีดีดเป่าเขย่านะคะนักเรียนยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้

อนที่3ครูนุ้ยจะเขียนเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียงมีอะไรบ้างนะคะดังนั้นให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันใครจะเขียนด้านข้างตรงกลางนะคะหรือด้านล่างนะคะ

เสียงมีอะไรบ้างนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยเช่นมีขวดพลาสติกใช่ไหมคะ

นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเขียนเหมือนกับของคุณครูนุ้ยได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูนุ้ยให้เวลากับนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเขียนตามครูนุ้ยนะคะบนกระดานนี้ได้เลยและวาดรูปเพิ่มเติมหรือเขียนคำเพิ่มเติมลงไปได้นะคะค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางทำด้วยตนเองค่ะ

็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถนะคะเขียนแผนผังความคิดสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกิดเสียงในชั่วโมงนี้ได้ทันเวลาไหมคะถ้าหากนักเรียนยังเหลือวาดรูปและระบายสีให้นักเรียนใช้เวลาว่างของนักเรียนนะคะมาทำงานของนักเรียนให้เรียบร้อยนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะคะเก็บอุปกรณ์ก่อนแล้ววางกระดาษไว้ตรงกลางโต๊ะของนักเรียนเก็บสีให้หน่อยนะคะค่ะนักเรียนปลายทางเก็บดินสอเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะเก็บสีให้เรียบร้อยครูนุ้ยนับถอยหลังนะคะ10จนถึง0นะคะนักเรียน10นะคะ9 8 7 6 6แล้วนะคะ6แล้วต่อไปเป็นเลข5ต่อไป4

0: ปบไม่ดังกว่านี้ปบใหม่อีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆอ่ะปิดหูสองข้างปิดตาสองข้างปิดวาจาปิดวาจานะคะมือประสานไว้ที่ตักแล้วหันหน้ามาทางคุณครูก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้เดี๋ยวครูนุ้ยขอตัวแทนผลงานกลุ่มของนักเรียนนะคะครูนุ้ยได้ไปเดินดูและตรวจสอบแล้วผลงานที่มีการเขียนนะคะองค์ประกอบตามครูนุ้ยได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำงานได้เรียบร้อยขอเชิญตัวแทนกลุ่ม3ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยนะคะขอเพื่อนอีก1คนค่ะมาช่วยถือหน่อยน้องอะตอมนะคะน้องอะตอมมายืนด้านนี้เลยนะคะชูขึ้นสูงๆหน่อยนะคะมาเดี๋ยวคุณวิไปช่วยถือให้แล้วเดี๋ยวนาวาเป็นคนพูดนะคะค่ะนี่คือตัวอย่างของนะคะกลุ่ม3นะคะเดี๋ยวให้นาวาลองพูดสรุปความรู้ให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่าสรุปแล้วนะคะการเกิดเสียงนะคะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้เกิดเสียงได้ยกตัวอย่างได้เลยค่ะเช่นอะไรคะ
1: เขย่าม
0: ีเขย่า
1: เป่าม
0: ีการเป่า
1: ตี
0: นะคะแล้วก็มีการดีดด้วยนะคะต่อไปค่ะเสียงที่นักเรียนเขียนนะคะเสียงเกิดจากอะไรคะนักเรียนเสียงเกิดจากอะไรคะน้องนาวา
1: หลอดดูดน้ำ
0: เสียงเกิดจากหลอดดูดน้ำที่นักเรียนเขียนนะคะเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุไหนนักเรียนลองพูดพร้อมกันสิคะเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุค่ะและแหล่งกำเนิดเสียงที่นาวาเขียนตามลงไปมีอะไรบ้างคือมีอะไรคะมีอะไรคะแหล่งกำเนิดเสียงในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างคะที่เราใช้ในกิจกรรมที่นักเรียนเขียน
1: ระฆัง
0: มีระฆัง
1: หลอดดูดน้ำ
0: หลอดดูดน้ำ
1: วิทยุ
0: มีวิทยุ
1: กีตาร
0: ์มีกีตาร์มีอะไรอีกคะที่เรานำมาเขย่าแล้วเกิดเสียง
1: ขวด
0: แล้วก็มีขวดน้ำนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะช่วยสรุปนะคะสิ่งที่เพื่อนนะคะได้เขียนลงไปในแผนผังความคิดการเกิดเสียงนะคะเพื่อนได้เขียนบันทึกไว้ว่าเกิดจากการสั่นของวัตถุนะคะและวิธีการก็จะมีนะคะที่เขียนบันทึกลงไปมีตีนะคะมีการดีดเป่าแล้วก็มีการเขย่านะคะส่วนแหล่งกำเนิดเสียงที่นักเรียนได้เขียนบันทึกไว้นะคะก็จะมีขวดน้ำนะคะระฆังคล้องกระดิ่งและหลอดดูดน้ำนะคะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะการเขียนแผนผังความคิดนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เหลืออยู่นักเรียนสามารถไปวาดรูปเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียงได้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนาวาหน่อยค่ะค่ะน้องกลับไปนั่งที่ได้นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนนะคะได้ร่วมกันเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเสียงซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงจากกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างคะไหนลองตอบพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างนะคะแหล่งกำเนิดเสียงที่เราใช้ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะคะช่วยกันตอบหน่อยค่ะมีขวดน้ำมีอะไรอีกคะหลอดดูดน้ำกล่องพลาสติกที่รัดด้วยยางรัดของและมีอะไรอีกคะกระดิ่งหรือระฆังนะคะแหล่งกำเนิดเสียงจากกิจกรรมนี้ก็จะมีนะคะกระดิ่งหรือระฆังกล่องพลาสติกที่มียางรัดของขวดพลาสติกที่มีลูกปัดหลอดดูดน้ำซึ่งนักเรียนสามารถบอกได้หรือยังคะว่าเสียงเกิดได้อย่างไรไหนลองตอบให้ชื่นใจหน่อยคุณนุ้ยชี้แล้วนักเรียนลองอ่านหน่อยค่ะเสียงเกิดจากอะไรคะ
2: เ
0: กิดจากอะไรคะ
2: การ
0: สั่นของวัตถุซึ่งเราก็จะมีวิธีการทำให้เกิดเสียงต่างๆยกตัวอย่างเช่นดีดตีเป่าหรือเขย่านะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเสียงเกิดได้อย่างไรในครั้งที่5นะคะและสิ่ง

จะต้องเตรียมมาก็จะมี1กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 คนละ1แผ่นนะคะและสีไม้หรือปากกาเคมีหรืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนได้ค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าในชั่วโมงนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและรุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: กำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตา
6: และฉาย
7: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิก

0: มาเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

0: ันเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: แอปของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณคร
2: ูสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูธิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนแล้วหรือยังคะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีหรือยังคะ
3: เป็น
2: แล้วใช่ไหมคะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่านักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอย่างไรได้ไหมคะไหนใครตอบได้เนยเลยลองตอบสิคะว่าเนยปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอย่างไร
4: ตั้งใจเรียน
2: ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วผลดีจากการตั้งใจเรียนหนังสือล่ะคะเนยมีผลดีอย่างไรคะเมื่อเนยตั้งใจเรียนหนังสือ
4: จะได้เรียนเก่งๆ
2: จะได้เรียนเก่งๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนแล้วหรือยังใครอยากตอบอันนา
5: เชื่อฟังคุณครูค่ะ
2: เชื่อฟังคุณครูแล้วการเชื่อฟังคุณครูนั้นเกิดผลดีอย่างไรคะ
5: เรียนจะได้เก่งค่ะ
2: เป็นยังไงนะคะ
5: เรียนเก่งๆ
2: จะได้เรียนค่ะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่1 2คนกลุ่มที่2 1คนกลุ่มที่3 1คนกลุ่มที่4 1คนและกลุ่มที่5 1คนค่ะเชิญมาด้านหน้าเลยค่ะเชิญออกมาเลยยืนเรียงด้านหน้าเลยค่ะครบหรือยังครบหรือยังคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ยกมือค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่2อยู่ไหนคะยกมืออยู่ตรงนั้นได้เลยค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5อยู่ไหนเอ่ยมาดูนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะ

0: จับบัตรข้อความในบัตรนี้จะมีข้อความค่ะพร้อมไหมคะเมื่อนักเรียนจับบัตรข้อความมาได้แล้วนักเรียนจะต้องบอกหน้าที่ของบุคคลนั้นที่นักเรียนจับได้พร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมเอ่ยเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนค่ะจับมา1ใบกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่1ค่ะ1ใบตอนนี้กลุ่มที่1จับแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรค่ะไอดีได้คำว่าอะไรคะ
1: ผู้อำนวยการ
0: บทบาทผู้อำนวยการโรงเรียนคะแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่อะไรบ้างคะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: บริหารโรงเร
0: ีย
1: น
0: ใช่แล้วล่ะค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะหรือที่นักเรียนเรียกว่าผอ.นะคะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนโดยการร่วมมือกับคุณครูนะคะในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะคนต่อไปล่ะคะจับได้คำว่าอะไรเอ่ย
1: เจ้าหน้าที่ธุรการ
0: ได้ไหมคะเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะเจ้าหน้าที่ธุรการมีหน้าที่อะไรคะ
1: เก็บข้อมูล
0: เก็บข้อมูลอะไรอีกคะจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลของนักเรียนแล้วก็ข้อมูลของโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณให้ต่างๆด้วยค่ะต่อไปเข้าได้เลยต่อไปค่ะจับมา1ใบได้คำว่านักเรียนใช่ไหม
1: ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
0: ตั้งใจเรียนหนังสือปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนักเรียนนะคะมีหน้าที่ในการเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ปายด้วยค่ะต่อไปค่ะ1ใบได้คำว่าอะไรคะ
1: ครูประจำชั้น
0: ใช่ค่ะคุณครูประจำชั้นนะคะครูประจำชั้นมีหน้าที่อะไรคะ
1: สอนหนังสือนักเรียน
0: สอนหนังสือให้กับนักเรียนหมดหรือยังคะมีหน้าที่อะไรคะสอนนักเรียน
1: สอนนักเรียนให้มีความรู้
0: ค่ะสอนนักเรียนให้มีความรู้ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนาวาด้วยค่ะต่อไปค่ะเหลือ2คนนะคะกับบัตร1ใบให้ช่วยกันคิดพร้อมไหมคะได้คำว่าอะไรคะ
1: แม่ค่ะ
0: แม่ครัวแม่ครัวมีหน้าที่อะไรคะ
2: ทำอาหาร
0: ทำอาหารให้ใครเอ่ย
1: นักเรียน
0: ทำอาหารให้กับนักเรียนนะคะหรือทำอาหารให้กับสมาชิกในโรงเรียนของเราได้รับประทานค่ะและอาหารนั้นจะต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถบอกได้ว่าบุคคลที่อยู่ในโรงเรียนหรือสมาชิกในโรงเรียนนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างค่ะขอเสียงปรบให้กับตัวเองด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเรามาดูค่ะว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรค่ะการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียนเมื่อเรามาโรงเรียนในโรงเรียนก็ต้องมีข้อตกลงเช่นการแต่งกายต้องแต่งกายให้ถูกกฎระเบียบของโรงเรียนการตัดผมต้องตัดผมยังไงคะสำหรับผู้ชายตัดผมทรงนักเรียนแล้วผู้หญิงล่ะคะถักเปียสองข้างแล้วก็ผูกโบสีน้ำเงินหรือสีกรมท่าค่ะเก่งมากเลยมาดูค่ะกิจกรรมการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน

0: เรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนักเรียนสามารถบอกได้ไหมคะบอกได้ไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถบอกได้ไหมคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนต้องปฏิบัติตนอย่างไรไหนใครตอบได้มีไหมคะยกมือใครอยากตอบไหมคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะอยากตอบ
1: ตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนหนังสือถูกต้องค่ะกลุ่มที่สามนะคะ
2: เชื่อฟังคุณครู
0: เชื่อฟังคุณครูเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่สี่ค่ะ
3: ไม่พูดแทรกคุณครูค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะไม่พูดแทรกคุณครูค่ะในขณะที่คุณครูกำลังสอนอยู่นะคะต้องฟังคุณครูให้จบก่อนค่ะกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่สองอยากตอบค่ะ
4: ไม่พูดคำหยาบ
0: ไม่พูดคำหยาบถูกต้องค่ะเรามาโรงเรียนนะคะไม่ควรจะพูดคำหยาบแล้วอยู่ที่บ้านพูดได้ไหมคะก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มที่ห้าเชิญค่ะ
5: ไม่เล่นใต้โต๊ะ
0: ไม่เล่นใต้โต๊ะค่ะต้องทำยังไงคะไม่เล่นใต้โต๊ะต้องทำยังไงคะต้องตั้งใจเรียนหนังสือก่อนเพราะว่าคุณครูกำลังสอนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะเราไม่ควรเล่นของเล่นที่อยู่ใต้โต๊ะของเราค่ะเก่งมากๆเลยการปฏิบัติตนนะคะเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะคะจะมีดังนี้ค่ะการปฏิบัติของครูต่อนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรคุณครูมีหน้าที่อะไรคะสอนหนังสือใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยค่ะการปฏิบัติตนของครูต่อนักเรียนนะคะจะปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเหมือนที่คุณครูกำลังสอนหนังสือให้กับนักเรียนอยู่ค่ะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้อ่านออกและก็เขียนได้ค่ะ 2. อบรมสั่งสอนในด้านวิชาความรู้นะคะต่างๆนักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับวิชาอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถสอบถามคุณครูได้ 3.ไม่ลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรงคุณครูสามารถลงโทษนักเรียนได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ใช่ไหมคะแล้วคุณครูสามารถตีนักเรียนด้วยความรุนแรงได้ไหมคะไม่ได้ค่ะคุณครูไม่สามารถลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรงได้ค่ะอาจจะลงโทษด้วยการทำความสะอาดห้องเรียน1สัปดาห์เก็บขยะวันละ20ชิ้นนั่นคือการลงโทษของครูค่ะต่อไปค่ะการปฏิบัติของนักเรียนต่อครูเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนจะปฏิบัติต่อคุณครูอย่างไรทำความเคารพใช่ไหมคะด้วยการสวัสดีทำอย่างไรได้อีกคะทำอย่างไรได้อีกเอ่ยขอบคุณตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสอนของคุณครูใช่ไหมคะคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังค่ะการปฏิบัติของนักเรียนต่อครูนะคะเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนะคะ1เลยจะต้องไม่เล่นกับเพื่อนในขณะที่ครูกำลังสอนมีไหมคะตอนนี้มีใครเล่นอยู่ไหมคะไม่มีเลยเก่งมากเลยค่ะ2มีสัมมาคารวะต่อครูแปลว่าอะไรคะอ่อนน้อมถ่อมตนเจอคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินชนคุณครูต้องทำยังไงคะ
6: ขอโทษ
0: ขอโทษครับขอโทษค่ะเจอคุณครูถือของมาทำยังไงคะคุณครูคะหนูช่วยถือไหมคะคุณครูครับผมช่วยถือไหมครับนะคะเป็นการแสดงการมีสัมมาคารวะค่ะ 3. เชื่อฟังคำสั่งสอนขยันและตั้งใจเรียนนะคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูขยันในการทำการบ้านแล้วก็ตั้งใจเรียนในขณะที่คุณครูกำลังสอนนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติกับคุณครูค่ะการปฏิบัติของนักเรียนต่อเพื่อนล่ะคะเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนเจอเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยในห้องเรียนหรือในโรงเรียนของเราใช่ไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปฏิบัติต่อเพื่อนของตนเองอย่างไรทำอย่างไรคะเล่นกับเพื่อน
7: ท
0: ัก
7: ทายเพ
0: ื่
7: อน
0: ทำยังไงอีกคะวันนี้เพื่อนไม่ได้เอาดินสอมาเลยทำยังไงดีแบ่งดินสอให้เพื่อนแบ่งขนมให้เพื่อน
8: แบ่งเ
0: ให้เพื่อนยืมดินสอให้เพื่อนยืมยางลบ
5: ให
0: ้
5: เพื
0: ่
5: อนย
0: ื
5: มส
0: ี
5: ให้เพ
0: ื่
5: อนย
0: ื
5: มส
0: ี
5: ให้
0: เพื่อนยืมไม้บรรทัดแบ่งปันขนมให้เพื่อนได้ไหมคะได้ไหมคะได้วันนี้เพื่อนไม่เข้าใจบทเรียนเลยไม่รู้จะทำอย่างไรดีทำยังไงดีคะทำยังไงดีคะสอนเพื่อนได้ไหมคะสอนเพื่อนได้เก่งมากๆเลยค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติต่อเพื่อนเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนค่ะ1ค่ะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนรู้จักการแบ่งปันรู้จักการช่วยเหลือเพื่อนนะคะ2หยิบดินสอของเพื่อนต้องขออนุญาตทุกครั้งไม่ใช่แค่ดินสออย่างลบอุปกรณ์การเรียนของที่วางอยู่บนโต๊ะของเพื่อนก่อนที่จะหยิบนักเรียนจะต้องทำยังไงคะขออนุญาตเพื่อนหรือยังขออนุญาตเพื่อนไหมคะเธอเราขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมคะแต่ถ้าเพื่อนไม่อยู่ล่ะทำยังไงดีดินสอก็วางอยู่บนโต๊ะต้องรอก่อนค่ะเราต้องรอให้เพื่อนมาก่อนแล้วก็ขออนุญาตหรือขอยืมดินสอจากเพื่อนค่ะ3ซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันมีความหมายว่ายังไงนะซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันเราจะไม่โกหกเพื่อนทับการโกหกดีไหมคะเป็นสิ่งที่ดีไหมคะ
5: ไม่ดี
0: เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะเราเป็นเพื่อนกันต้องมีความจริงใจต่อกันต้องรักกันไม่โกหกกันไม่ทำให้เพื่อนในห้องของเราทะเลาะวิวาทกันค่ะนี่คือสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติต่อเพื่อนของเราค่ะประโยชน์จากการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะมีไหมเอ่ยมีประโยชน์ค่ะประโยชน์จากการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะเมื่อนักเรียนปฏิบัติตามจะเกิดประโยชน์มากมายเลยค่ะเช่นเป็นที่รักใคร่ของครูและเพื่อนเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีช่วยเหลือเพื่อนๆช่วยเหลือคุณครูนักเรียนก็จะเป็นที่รักของคุณครูและเป็นที่รักของเพื่อนด้วยค่ะมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรเอ่ยนักเรียนไม่โกหกมีความซื่อสัตย์โกหกคุณครูได้ไหมวันนี้นาวาทำการบ้านเสร็จไหมคะเสร็จไหมเอ่ยนาวาบอกว่าเสร็จครับแต่ผมลืมเอามาแต่จริงๆแล้วนาวายังทำไม่เสร็จก็เลยไม่อยากเอามาส่งคุณครูแสดงว่านาวาโกหกไหมคะ
5: โกหก
0: ไหมคะโกหกแล้วต่อไปคุณครูจะเชื่อถือได้ไหมคะ
5: ไม
0: ่
5: ได
0: ้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องไม่โกหกคุณครูค่ะพูดความจริงไม่โกหกเพื่อนแล้วก็ต้องพูดความจริงค่ะโรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโรงเรียนของเราจะเป็นยังไงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนักเรียนไม่ทะเลาะวิวาทกันโรงเรียนมีความสะอาดเพราะว่าเด็กๆช่วยการดูแลความสะอาดของโรงเรียนค่ะถูกต้องค่ะทุกคนก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะว่าสมาชิกในโรงเรียนรักกันมีความสามัคคีกันค่ะผลของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนมีผลอย่างไรนะเหมือนกับที่เนยได้บอกว่าถ้าตั้งใจเรียนผลดีก็คือเรียนเก่งมีความรู้ได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือช่วยดูแลความสะอาดของโรงเรียนผลดีก็คือโรงเรียนของเราเป็นยังไงคะโรงเรียนของเราสะอาดน่าอยู่นะคะเพราะว่าเด็กๆช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันเก็บขยะไปทิ้งให้ลงถังขยะโรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่แล้วก็สะอาดด้วยค่ะมาดูค่ะผลดีนะคะก็คือถ้าเราช่วยทำงานกลุ่มผลดีคืออะไรคะผลก็คือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นสมมุติว่าคุณครูมอบหมายงานให้ไปทำงานกลุ่มแต่มีคนทำอยู่คนเดียวเช่นกลุ่มที่4ต่างๆทำอยู่คนเดียวนักเรียนคิดว่างานจะเสร็จทันเวลาไหมคะทันเวลาไหมคะไม่ทันเวลาเพราะว่ามีคนทำแค่คนเดียวแต่ถ้าทั้งกลุ่มช่วยกันทำงานนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลดียังไงพอดีไงคะงานเสร็จเร็วขึ้นนะคะงานเสร็จเร็ว

0: เรียนได้เวลานักเรียนเดินไปห้องน้ำเห็นก๊อกน้ำเปิดอยู่ทำยังไงดีช่วยกันปิดค่ะเห็นไฟเปิดอยู่ในห้องไม่มีคนอยู่เลยทำยังไงดีคะทำยังไงดีคะไปเปิดให้ครบทุกดวงเลยใช่ไหมไม่ใช่ต้องช่วยกันปิดไฟนะคะช่วยกันปิดไฟปิดน้ำจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนได้ค่ะถ้าเรามีระเบียบวินัยผลคืออะไรคะนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะถ้าเรามีระเบียบวินัยผลคืออะไรคะทำให้โรงเรียนของเราเป็นยังไงเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดผลคืออะไรคะนาวาถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดผลคือทำให้โรงเรียนเป็นยังไงสะอาดน่าอยู่ถ้าเด็กๆช่วยกันทำความสะอาดในห้องเรียนผลคืออะไรคะผลคืออะไรคะห้องเรียนของเราเป็นยังไงคะ
1: สะอาด
0: สะอาดไม่สกกระโปกนะคะแล้วก็เป็นห้องที่น่าเรียนมากๆเลยถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียนและห้องเรียนของเราด้วยค่ะถ้าเรามีน้ำใจล่ะคะผลคืออะไรคะถ้าเรามีน้ำใจผลคืออะไรเอ่ย
1: เพ
0: ื่อ
1: นเยอะมากข
0: ึ้นใช่เพื่อนของเราจะเยอะมากขึ้นเพราะว่าเรารู้จักการแบ่งปันนะคะมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะทำให้เรารู้สึกเป็นยังไงคะรู้สึกดีที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วคนอื่นที่เราช่วยเหลือเป็นยังไงมีความสุขใช่ไหมเอ่ยแล้วเราก็ได้เพื่อนเยอะมากขึ้นค่ะมาดูค่ะการใช้อำนาจในโรงเรียนตามบทบาทหน้าที่และสิทธิค่ะนักเรียนคะเมื่อเราอยู่ร่วมกันในโรงเรียนนะคะซึ่งจะมีสมาชิกเป็นจำนวนมากเลยค่ะจำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบเพื่อให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามค่ะและเมื่อมีคนกระทำความผิดบุคคลนั้นจะต้องได้รับการลงโทษจะได้รับการลงโทษอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนทะเลาะวิวาทชกต่อยกันนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมคะดีไหมคะไม่ดีเลยนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยและเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ควรปฏิบัติเลยนะคะการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันนะคะจะได้รับความเดือดร้อนนักเรียนก็จะได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เลยแล้วใครเดือดร้อนอีกคะใช่คุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนก็จะได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องได้รับบทลงโทษเช่นคุณครูบอกว่าให้นักเรียนไปเก็บขยะรอบโรงเรียนให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนเป็นเวลา2สัปดาห์ให้นักเรียนเก็บขยะมาส่งคุณครูวันละ30ชิ้นนี่คือบทลงโทษสำหรับนักเรียนที่ทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยกันในโรงเรียนค่ะทำสมบัติของโรงเรียนให้ได้รับความเสียหายเช่นเวลานักเรียนไปเล่นสนามเด็กเล่นนักเรียนก็จะเล่นกันแบบรุนแรงจนทำให้เครื่องเล่นนั้นพังหรือเกิดความเสียหายทำยังไงดีคะจะทำยังไงดีเอ่ยให้นักเรียนทำยังไงดีคะคุณครูอาจจะลงโทษไม่ให้นักเรียนไปเล่นที่สนามเด็กเล่น1เดือนหรือทำยังไงดีคะทำยังไงได้อีกคุณครูสามารถลงโทษนักเรียนยังไงได้อีกคะเก็บขยะได้ไหมคะเก็บขยะก็ได้ตีนักเรียนด้วยความรุนแรงได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณครูไม่กระทำนะคะคุณครูนะคะมีสิทธิที่จะตักเตือนและลงโทษนักเรียนนะคะที่ทำความผิดได้ตามความเหมาะสมและต้องไม่ใช้ความรุนแรงค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ทำความสะอาดบริเวณห้องเรียนหรือให้เก็บขยะบริเวณโรงเรียนค่ะเป็นการลงโทษนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นไงคะรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไปค่ะต่อไปกิจกรรมร่วมด้วยช่วยตอบให้นักเรียนช่วยตอบด้วยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็ช่วยกันตอบด้วยนะคะข้อที่1ค่ะ

0: นักเรียนชกต่อยกันครูมีสิทธิที่จะลงโทษนักเรียนได้หรือไม่เพราะอะไรตอบว่าได้หรือไม่ได้ใครคิดว่าได้ให้ยกมือค่ะเอามือลงค่ะใครคิดว่าไม่ได้ยกมือค่ะเอามือลงค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าได้หรือไม่ได้ได้ไหมคะนักเรียนชกต่อยกันครูมีสิทธิที่จะลงโทษนักเรียนได้หรือไม่ได้ได้ไหมคะต้องตอบว่าได้ค่ะคุณครูสามารถลงโทษนักเรียนได้ค่ะเวลานักเรียนทะเลาะวิวาทกันมีเรื่องชกต่อยกันนะคะทำไมถึงตอบว่าได้ทำไมถึงตอบว่าได้คะเพราะว่านักเรียนทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนเพราะโรงเรียนห้ามนักเรียนทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยกันค่ะคุณครูสามารถลงโทษนักเรียนได้แต่จะต้องไม่รุนแรงและจะต้องลงโทษตามความเหมาะสมค่ะข้อที่2ถ้านักเรียนทะเลาะชกต่อยกันครูควรลงโทษนักเรียนด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุดถ้านักเรียนทะเลาะชกต่อยกันครูควรลงโทษนักเรียนด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุดระหว่างให้เก็บขยะบริเวณโรงเรียนคนละ1สัปดาห์หรือให้ยืนคาบไม้บรรทัดที่หน้าเสาธงตอนเที่ยงนักเรียนเลือกข้อไหนคะลงโทษอย่างไรดีลงโทษอย่างไรดีนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้เลยนะคะข้อที่1หรือ2ใครคิดว่าให้เก็บขยะบริเวณโรงเรียนคนละ1ตายกมือเอามือลงค่ะใครคิดว่าให้ยืนคาบไม้บรรทัดที่หน้าเสาธงตอนเที่ยงยกมือเอามือลงค่ะใครตอบว่าให้เก็บขยะทำไมถึงตอบว่าให้เก็บขยะคะเป็นไงคะเป็นการลงโทษที่เหมาะสมโรงเรียนของเราจะได้สะอาดใช่ไหมคะแล้วใครตอบว่าให้ยืนคาบไม้บรรทัดคะทำไมถึงตอบข้อนี้คะ
1: เพราะว่าไม่ร
0: ุ
1: นแรง
0: เพราะว่าไม่รุนแรงใช่ไหมตอนเที่ยงนะคะให้นักเรียนไปยืนคาบไม้บรรทัดตอนเที่ยงซึ่งมีพระอาทิตย์อยู่ตรงกับศีรษะของเราแล้วก็ร้อนมากเลยเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าอะไรลงโทษนักเรียนให้เหมาะสมที่สุดเลยต้องตอบว่าให้เก็บขยะนะคะบริเวณโรงเรียนคนละ1สัปดาห์นะคะเป็นการลงโทษที่เหมาะสมถ้านักเรียนตอบว่าให้ยืนคาบไม้บรรทัดในเวลาตอนเที่ยงเป็นการลงโทษที่เหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมเพราะเวลาตอนเที่ยงนั้นแดดร้อนอากาศร้อนนักเรียนอาจจะเป็นลมกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะสมค่ะคำถามค่ะนักเรียนมีวิธีที่อยู่ร่วมกันกับสมาชิกในโรงเรียนที่มีบทบาทต่างกันอย่างไรอีกครั้งค่ะนักเรียนมีวิธีที่อยู่ร่วมกันกับสมาชิกในโรงเรียนที่มีบทบาทต่างกันอย่างไรมีไหมคะมีวิธีไหมคะเมื่อเราอยู่ในโรงเรียนด้วยกันมาเรียนหนังสือแล้วก็มีเพื่อนมีสมาชิกเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องทำยังไงคะนักเรียนไปทางตอบได้ไหมเอ่ยนักเรียนไปทางช่วยกันตอบด้วยนะคะเมื่อเราอยู่ในโรงเรียนเดียวกันอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนนะคะตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมที่สุดเช่นเราเป็นนักเรียนเรามีหน้าที่ทำอะไร
2: เรียน
0: มีหน้าที่ในการเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือตอบคำถามเวลาที่คุณครูถามนักเรียนนะคะนั่นคือหน้าที่ของนักเรียนและอีกหนึ่งอย่างเมื่อมาโรงเรียนเรามีสมาชิกเยอะใช่ไหมคะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนตัดผมทรงนักเรียนแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนไม่ทะเลาะวิวาทกันช่วยการดูแลสมบัติของโรงเรียนช่วยการดูแลความสะอาดของโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัตินะคะคำถามต่อไป ถ้านักเรียน

ในโรงเรียนไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนจะเกิดผลเสียอย่างไรเกิดผลเสียไหมคะเกิดผลเสียไหมคะเกิดผลเสียอย่างแน่นอนเลยค่ะโรงเรียนจะเกิดความวุ่นวายถ้านักเรียนทะเลาะวิวาทกันชกต่อยกันใครเดือดร้อนนักเรียนเดือดร้อนคุณครูเดือดร้อนไหมคะคุณครูเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนไหมคะเดือดร้อนค่ะแล้วก็จะทำปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนโรงเรียนของเราก็จะไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนได้ทำใบงานกันค่ะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนให้นักเรียนทำใบงาน

เมื่อนักเรียนเจอแล้วตอนนี้เด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูค่ะเด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะมาดูอีกครั้งค่ะว่าคุณครูให้นักเรียนทำอะไรตอนนี้นักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรตั้งใจฟังคุณครูนะคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนพร้อมระบายสีภาพ6ข้อความด้วยกันนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำเองหรือเราจะทำไปพร้อมกันคะถ้าทำไปพร้อมกันให้นักเรียนช่วยตอบคุณครูได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนใส่เครื่องหมายถูกไหมคะควรใส่เครื่องหมายถูกไหมคะนักเรียนคิดว่าเป็นผลจากการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนไหมคะเป็นไหมเอ่ยถ้านักเรียนคิดว่าเป็นใส่เครื่องหมายถูกได้เลยค่ะนักเรียนใส่เครื่องหมายถูกนะข้อความข้อที่1ได้เลยค่ะเรียนโรงเรียนของเราก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะใส่เครื่องหมายถูกได้เลย

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะไหนใครเรียบร้อยแล้วยกมือใครเรียบร้อยแล้วยกมือเอามือลงค่ะต่อไปข้อที่2โรงเรียนสกปรกไม่เป็นระเบียบโรงเรียนสกปรกไม่เป็นระเบียบนักเรียนคิดว่าควรใส่เครื่องหมายถูกไหมคะใช่ผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนไหมคะไม่ใช่นะคะถ้านักเรียนคิดว่าไม่ใช่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายเลยค่ะต่อไปข้อที่3ไม่มีใครต้องการมาเรียนโรงเรียนของเราไม่มีใครต้องการมาเรียนโรงเรียนของเราใช่ไหมคะควรใส่เครื่องหมายถูกไหมคะนักเรียนคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะโรงเรียนมีชื่อเสียงโรงเรียนมีชื่อเสียงถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปได้เลยค่ะซึ่งเป็นผลดีจากการที่นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีนะคะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีนะคะโรงเรียนของเราก็จะมีชื่อเสียงค่ะใส่เครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อที่4ได้เลย

เรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยต่อไปข้อที่5ค่ะโรงเรียนสะอาดน่าอยู่โรงเรียนสะอาดน่าอยู่ถูกต้องไหมคะควรใส่เครื่องหมายถูกไหมคะควรใส่เครื่องหมายค่ะใส่เครื่องหมายถูกต้องไปเลยนะคะโรงเรียนสะอาดน่าอยู่เกิดจากสมาชิกในโรงเรียนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนนะคะผลดีนะคะก็คือโรงเรียนของเราก็สะอาดน่าอยู่ค่ะใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่5ได้เลยค่ะ

เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะสมาชิกทุกคนเมื่อนักเรียนไม่ทะเลาะวิวาทกันนะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะสมาชิกทุกคนในโรงเรียนก็จะมีความสุขค่ะ

รียบร้อยไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งค่ะค่ะตอนนี้นักเรียนฟังนะคะหันหน้ามาหาคุณครูก่อนค่ะมาทบทวนกันอีกครั้งค่ะนี่คือผลดีจากการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนค่ะเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนแล้วนะคะ1ค่ะโรงเรียนของเรามีความเป็นระเบียบนะคะโรงเรียนของเรามีชื่อเสียงเพราะว่านักเรียนของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะโรงเรียนสะอาดน่าอยู่เพราะว่าสมาชิกในโรงเรียนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดโรงเรียนค่ะและสมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีความสุขเพราะว่าสมาชิกทุกคนนั้นมีความสามัคคีกันมีความรักกันค่ะจึงทำให้สมาชิกในโรงเรียนของเรามีความสุขค่ะตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนระบายสีโรงเรียนของเราให้สวยงามพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

นักเรียนคะเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยไหมคะพร้อมไหมคะตอนนี้วางสีลงค่ะนักเรียนวางสีลงก่อนนะคะนับ1 2 3 4 5หันหน้ามาคุณครูค่ะแล้วฟังหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องสังคมน่าอยู่ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนประเมินตนเองนะคะสิ่งที่ฉันทำได้สิ่งที่ฉันทำได้ถ้านักเรียนคิดว่าตนเองทำได้ให้นักเรียนระบายสีดาว3ดวงนะคะฉันทำได้บ้างถ้านักเรียนคิดว่าฉันทำได้บ้างให้ระบายสีดวงดาว2ดวงและฉันยังทำไม่ได้นะคะให้ระบายกี่ดวง

0: ใบละใบ1ดวงค่ะมาดูค่ะข้อความมีทั้งหมด3ข้อความข้อที่1บอกโครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนได้นักเรียนคิดว่าตนเองทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะถ้าทำได้ฉันทำได้ดีระบายกี่ดวงระบายดาวกี่ดวง3ดวงฉันทำได้บ้างระบายดาวกี่ดวง2ดวงฉันยังทำได้ไม่ดีระบายกี่ดวง1ดวงระบายลงไปได้เลยค่ะข้อที่2เล่าบทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัวได้เล่าบทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัวได้ถ้านักเรียนคิดว่าฉันทำได้ดีให้ระบายดาว3ดวงฉันทำได้บ้างให้ระบายดาว2ดวงและฉันยำได้ไม่ดีให้ระบายดาว1ดวงค่ะและข้อที่3ค่ะเล่าบทบาทหน้าที่ของตนเองในโรงเรียนได้ถ้านักเรียนคิดว่าฉันทำได้ดีให้ระบายดาว3ดวงฉันทำได้บ้างระบายดาว2ดวงและฉันยังทำได้ไม่ดีให้ระบายดาว1ดวงค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยตอนนี้ให้นักเรียนเก็บใบงานของตนเองได้เลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปสรุปบทเรียนกันค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องอะไรเอ่ยเรียนเรื่องอะไรคะวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนค่ะในสังคมส่วนรวมนะคะทุกคนก็จะเป็นสมาชิกที่ดีได้ค่ะหากทุกคนทำตามกฎหมายทำแต่ความดีสังคมของเราก็จะเป็นยังไงคะมีความสุขและเกิดความสงบสุขค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้กลับไปไหมคะได้ความรู้กลับไปไหมคะได้ความรู้กลับไปแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้ด้วยค่ะและที่สำคัญนักเรียนทำใบงานเรียบร้อยไหมคะถ้านักเรียนยังทำใบงานไม่เรียบร้อยอย่าลืมกลับไปทำให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เด็กทำมันทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟ

0: สวัสดีครับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องไหนผลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะไปพร้อมๆกันครับเรามาดูกันนะครับว่าพายุสุริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ทั้งใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมีประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอนแล้วก็มีประจุลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนครับ
1: ดวงอาทิตย์จะบัดพลังงานทางขั้วบวกและขั้วลบทางจุดดำๆค่ะ
0: จุดสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณที่อุณหภูมิแรงนะครับเราเรียกว่าลมสุริยะครับแต่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เกิดการขยันนะครับปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรงเราก็จะเรียกปลั๊ก

0: ปรากฏการณ์นี้ว่าพายุสุริยะครับ
1: ลมสุริยะและพายุสุริยะจะมีอันตรายต่อมนุษย์โลกอย่างพวกเราหรือเปล่าครับและจะมีส่วนทำให้โลกแตกตามข่าวหรือเปล่าครับ
0: โชคดีนะครับที่โลกของเรามีเกราะคุ้มกันที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องเอาไว้ครับเมื่อพายุสุริยะซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนตัวมาถึงโลกสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ก็จะคอยช่วยปกป้องเราเอาไว้ครับ
2: พลังงานไปถึงดาวเทียมนอกโลก
0: ก็จะทำให้สัญญาณดาวเทียมขัดข้องครับ
2: ถ้าพลังงานถูกปล่อยออกไปถึงสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก
0: ก็จะทำให้นักบินอวกาศและยานอวกาศที่ปฏิบัติงานภายนอกสถานีอวกาศได้รับอันตรายครับ
2: ถ้าพลังงานร้อนให้ไปถึงชั้นบรรยากาศของโลก
0: ถ้ามาถึงตรงนี้ครับก็จะทำให้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆเกิดการขัดข้องไปชั่วขณะครับ
2: พายุพระอาทิตย์อีกชีวิตก็จะไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อีกชีวิตก็จะไฟฟ้า
1: สุริยะคือพระอาทิตย์บางครั้งหงุดหงิดนิดบึ้มขึ้นมาวิดบึ้มจุดดำทำระเบิดจ้าไปของออกมาพลังงานสูงรวดเร็วรุนแรง
2: พายุพระอาทิตย์อีกชีวิตก็จะไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อีกชีวิตก็จะไฟฟ้า
1: อันตรายสร้างความเสียหายสื่อสารวุ่นวายแต่โลกไม่วายเฮ้เมื่อราว150ปีก่อนเกิดพายุสุริยะขึ้นส่งผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เสาโทรเลขในสหรัฐยุโรปทำให้เกิดหมอกควันไปทั่วที่บริเวณใกล้ๆขั้วโลกเกิดเป็นแสงออโรราสีเขียวๆส้มๆบนท้องฟ้าสวยงามใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อ22ปีก่อนที่ประเทศแคนาดาเกิดไฟดับครั้งใหญ่นานหลายวันหลังถูกพายุสุริยะถล่มและเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์พายุสุริยะเกิดขึ้นส่งผลทำให้สายการบินต้องบินไปทางขั้วโลกเหนือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุสุริยะเป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมานานแสนนานก่อนพวกเราเกิดอีกนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ข่าวต่างหากครับที่จับเอาเรื่องของพายุสุริยะและวันสิ้นโลกมารวมเข้าด้วยกันทำให้หลายคนตื่นกลัวกับคำว่าพายุสุริยะวันนี้วิตามินข่าวขออาสาเสริมวิตามินให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวเหล่านี้อย่างเข้าถึงหัวใจของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: Good morning, student. How are you? Very good. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษ English Subject English Subject เด็กๆออกเสียงให้ชัดเจนด้วยนะคะพอเวลาออกเสียงคำภาษาอังกฤษเนี่ยพยายามออกเสียงให้ชัดเจนครูกุ้งพยายามเน้นไปทีละคำมีเสียงสูงเสียงต่ำตัว CHตัวขึ้นต้นเด็กๆก็พยายามออกเสียงตามให้ชัดเจนด้วยซึ่งในวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่อง time เป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วลูก2อ่ะถ้าอย่างนั้นครูกุ้งมาถามหน่อยการบ้านในครั้งที่แล้วเด็กคนไหนที่ไปสนทนากับคุณพ่อคุณแม่บ้างคะไปเปิดสมุดดูแล้วก็จิ้มนาฬิกาเลยใช่ไหมแล้วก็ถามคำถามว่าอะไรนะลูกเยี่ยมมากคุณพ่อตอบได้ไหมได้คุณแม่ตอบได้ไหมคะได้เหมือนกันวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนครูกุ้งขอเชื่อมโยงกับนาฬิกาของครูกุ้งก่อนเนาะถ้าเด็กๆนึกถึงชีวิตจริงนะครูกุ้งเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันด้วยเด็กๆปลายทางลองคิดตามนะคะถ้าตื่นนอนตอนเช้าเราควรจะหมุนนาฬิกาไปที่เลขอะไรตื่นนอนตอนเช้าเลยฟิ๊บฟิ๊บฟิ๊บฟิ๊บควรจะหมุนนาฬิกาไปที่เลขอะไรคะตอนเช้าเลยกี่โมง
1: 6 โมง
0: เช้าใช่ไหม6 โมงเช้าควรจะหมุนไปที่เลขอะไรหันสามหมุนได้ไหมคะได้หันสามมาหมุนหน่อยเร็ว6 โมงเช้าเอ๊ะ6 โมงเช้าจะต้องหมุนไปที่เลขอะไรหันข้างๆนิดนึงเข็มสั้นต้องชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12ค่ะนี่เลยค่ะ6 โมงเช้าหรือเราเรียกว่า it is 6 o'clock เยี่ยมมากขอบคุณหันสามากค่ะเหมือนกันเชื่อมโยงไปต่อเราจะต้องไปไหนต่อคะทานข้าวไหมทานข้าวเช้าส่วนใหญ่อาบน้ำทานข้าวเราจะทานข้าวตอนกี่โมงอีคิว7 โมงอ้าวอีคิวมาหมุนเข็มนาฬิกาให้หน่อย7 โมงเนี่ยนะภาษาไทยเราเนาะเป็นภาษาพูดอ่ะอีคิวมาทางนี้มาทางนี้อ่ะ7 โมงอีคิวจะหมุนทางไหนอ่ะครูจับไปให้ก่อนฟึบ7 โมงคือแบบนี้เนาะอีคิวหมุนเลขนี้เราจะบอกเวลานี้ว่าอะไรคะ
1: It is 7 o'clock
0: หรือ is 7 o'clock 7 โมงทำอะไรนะลูกตะกี้เนี่ยลูก
2: กินข้าว
0: ทานข้าวเช้าbreakfast have breakfast ขอบคุณมากเลยค่ะไปต่อแล้วถ้าจากทานข้าวเช้าแล้วถ้าชีวิตจริงตอนเนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยเราทำอะไรนะมาเลยค่ะแก้มจะหมุนนาฬิกาไปที่เลขไหนคะด้านข้างๆยืนข้างๆฟึบแก้มหมุนไปที่เลขนี้8 โมงใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะลูก
1: It's 8
0: o'clock โอ้ยตื่นกันยังเนี่ยลูกตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วพูดดังๆเลย
1: It's 8 o'clock
0: ไปขอบคุณมากเลยค่ะน้องแก้มหมุนถูกต้องเลยไปต่อถ้าสมมุติว่าครูกุ้งหิวข้าวกลางวันแล้วสอนไปเรื่อยๆหิวข้าวกลางวันแล้วจะไปหิวข้าวตอนเวลาไหนนะ

0: เราทานข้าวกลางวันตอนเที่ยงใช่ไหมตอนเที่ยงเอวาตอนเที่ยงเนี่ยก็คือกี่นาฬิกานะเออเราเป็นภาษาพูดให้เชื่อมโยงกับชีวิตจริงตอนเที่ยงกี่นาฬิกาเอวามาเลยค่ะเอวามาหมุนนาฬิกาเลยตอนเที่ยงต้องเช็ค12เข็มยาวก็ต้องชี้เลข12อ่ะหมุนเลยค่ะเข็มสั้นก็ชี้เลข12เข็มยาวก็ชี้เลข12แบบนี้เลยคือ12นาฬิกาหรือตอนเที่ยงถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษเราจะบอกว่าอะไรนะคะ is อะไร
1: 12 o'clock
0: เยี่ยมมาก is 12 o'clock ขอบคุณมากค่ะลูกไปต่อเด็กๆเรียนจนเหนื่อยละกลับบ้านเวลาไหน6โมงเย็นเลยเหรอ
1: 3
0: โมงอ้าว3โมงนาวามาเลยค่ะ3โมง3โมงตอนไหนนะและเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะ
1: It is
0: 3 o'clock อะไรนะคะ It is 3 o'clock เยี่ยมมากเลยอ้าวปรบมือให้ตัวเองกันทุกคนเลยเด็กๆคือเด็กๆเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้อะเป็นสิ่งดีเลยเราจะได้รู้เวลาในชีวิตประจำวันของเรานะคะไปที่สไลด์ของเราเลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ยังเป็นเรื่องเดิม time เป็นครั้งที่2 the second ไปต่อเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราทั้งออกเสียงบอกความหมายได้และที่สำคัญคือวันนี้เด็กๆจะต้องพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาได้วันนี้เด็กๆทุกคนจะได้ออกมาสนทนากันเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะคุณครูปลายทางลองดูเดี๋ยวเราจะต้องทำในความแตกต่างกันอย่างไรคะมีความแตกต่างกันอย่างไรช่วยบอกหน่อยเร็ว
1: อัน
0: มีคนบอกอันหนึ่งเป็น clock อันหนึ่งเป็น watch อันที่เป็น clock อยู่ที่ไหน
1: บ
0: ้
1: าน
0: อยู่ในห้องเรียนอันใหญ่ๆใช่ไหมอันแรกนี่เป็น clockอันที่สองนี่เป็นอะไรนะ
1: watch.
0: เป็น watch นะคะก็คืออยู่ที่ข้อมือเราวันหลังคุกุ้งจะพก clock ไปด้วยทุกที่เลยหันสาร้องฮะมันใหญ่ขนาดนั้นคุกุ้งจะพกไปได้ทุกที่ไหมไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ clock นี่ก็จะแขวนอยู่ที่บ้านเนาะแต่ถ้าเป็น watch เราพกไปได้ไหมได้โอเคเด็กๆต้องแยกให้ถูกระหว่าง clock ประมาณกันเลย clock ออกเสียงใหม่เลยค่ะ clockอันนี้ล่ะ watch ลงท้ายด้วย ch ออกเสียงชัดเจน
1: watch
0: เยี่ยมมากไปต่อนะถ้ามีคำถามถามว่า what time is it คำตอบตอบว่า is ครูกุ้งให้เด็กๆสังเกตตรงนี้เลยเด็กๆจะมีตัวแดงๆตรงเนี้ยนี่เลยเนี่ยคือเข็มสั้นที่ชี้เลขอะไรนะลูก12ตรงนี้เข็มสั้นก็จะบอกตัวเลขตัวนี้ไปนะคะบอกเวลาไปโดยใช้เข็มสั้นนั่นเองอ้าวอุ้ยเด็กๆคะนาฬิกาครูกุ้งเข็มหายไปต้องช่วยครูกุ้งวาดแล้วแหละถามใหม่ครูกุ้งถามเด็กๆตอบนะ What time is it 12เข็มสั้นชี้เลข3อย่างนี้เพื่อนวาดถูกไหมคะถูกเก่งมากเลยปรบมือให้บีดหน่อยเด็กๆปลายทางอาจจะไม่มีนาฬิกาเหมือนครูกุ้งในหน้าจอคุณครูน่าจะใช้วิธีการวาดหรือมีนาฬิกาแบบที่เป็นเข็มหายอีกแล้วครูกุ้งลืมพกเข็มมานั้นถามดีกว่า What time is it?
1: It's
0: 1 o'clock Group 2 Point มาเลยดูซิพอยต์จะวาดได้ไหมเข็มนาฬิกาจะอยู่ตรงไหนเอ่ยมีทัชมีสัมผัสกับมือเพื่อนด้วยไม่พักมือนะคะเข็มยาวต้องชี้เลข12เข็มสั้น1 คือเท่าไหร่

0: เยี่ยมมากพอเวลาเด็กๆพอเวลาเราวาดเข็มเนี่ยพอยเอาใหม่นะลูกนะเวลาเราวาดเข็มนะคะเข็มสั้นคือต้องสั้นกว่าเข็มยาวจะได้เห็นชัดเจนอ้าวลงมือใหม่เลยค่ะโอเคโอเคแค่นั้นพอเนาะแค่ครึ่งหนึ่งของเข็มยาวเพื่อนว่าถูกไหมคะถูกค่ะเราตอบว่าอะไรนะลูก is 1 o'clock เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากไปต่อข้อต่อไปไม่มีเข็มอีกแล้ว what time is it เมื่อสักครู่มีคนอ่าน4คือเท่าไหร่4แต่คำนี้คืออะไรคะ5อ่ะถ้างั้นครูกุ้มทบทวนหน่อย4มีตัวอะไรบ้าง F
1: O U R
0: C แล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่พอเห็นตัว F ปุ๊บฉันจะ4ไว้ก่อนเลย4แล้วไม่4ด้วยนะ4เหมือนกัน5ฉะนั้นเข็มจะต้องชี้ไปที่เลขอะไรนะ EQ EQ มาเลยเข็มต้อง is 5 o'clock ต้องชี้ไปที่เลขนี้นะมาดูสิอุ้ยอยู่ระหว่างนี้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เนาะจะต้องให้ตรงตัวเลขเลยลูกเอาใหม่เลยอ้าวตรงตัวเลขเลยนะตรงขึ้นเลยค่ะโอเคพอเลข5เอาให้ตรงๆ5โอเคพอ EQ คือเท่าไหร่คะ is อะไร is 5 o'clock พร้อมๆกันใหม่ is 5 o'clock เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะข้อต่อไปไม่มีเข็มอีกแล้ว what time is it
1: is 2 o'clock
0: is อะไรนะคะ
1: is 2
0: เอถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกมงคลวาดเข็มนาฬิกาที่เท่าไหร่ what time is itis เยี่ยมเลยไปต่อไปต่อยังไม่หมดยังไม่หมดถามคำถามใหม่ what time is it
1: is 6 o'clock
0: มีคนเผลออีกหนึ่งคน is 6 o'clock is 6 o'clock ปั้นดินปั้นดินปั้นดินเติบเผลอๆอยู่เมื่อสักครู่นี้อ้าวดูซิปั้นดินจะวาดถูกไหม6คือเท่าไหร่นะโอเคเรียบร้อยนึกว่าจะไม่ได้สักหน่อยตอบว่าอะไรนะลูกข้อนี้ What time is it?
1: It's 6
0: ว่าถูกเนาะตั้งใจเนาะโอเคไหมโอเคไปไปต่อนะคะยังไม่หมด What time is it?
1: It's
0: 9 o'clock เอจะไปที่เลขอะไรเนาะท่านจะต้องชี้เลขอะไรแหมมีพลายกระซิบบอกเยี่ยมมากเลยอ้าว What time is it?
1: It's
0: 9 o'clock เยี่ยมมากไปต่อเอเทนตกใจเลยไปต่อนะคะ What time is it?
2: It's 11 o'clock
0: มีคนบอก 11 o'clock เธอต้องเป็นอะไรนะ 12 o'clock 12 o'clock จะวาดอย่างไรออบีดออบีดอ๋อ12 o'clock เข็มจะไปที่ตรงไหนเนาะอ่ะ12 o'clock
2: 12
0: อ๋อมี2เข็มตรงกันอ่ะมันตรงกันเนาะเพื่อนเขียนเข็มเนี่ย2เข็มซ้อนกันแต่แยกออกมาให้เห็นชัดเจนถามใหม่นะคะ what time is it is
1: 12
0: เยี่ยมมากไปต่อไปต่ออ่ะ what time is it
1: is
0: 4 o'clock ช่วยฟูมาเลย4 o'clock คือเท่าไหร่เอ่ยน่ารักมากเมื่อเพื่อนเดินมาขยับกระเป๋าให้4 o'clock ฟึบเข็มยาวมาแล้วเข็มสั้นชี้ไปที่เลขชี้ไปที่เลขอะไรคะ4โอเคอ่ะงอๆนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าหน้าจอวาดลำบากอ่ะเพื่อนตอบว่าอะไรนะลูกเพื่อนขีดเพื่อนขีดเข็มคำว่าอะไรนะลูก is อะไรนะคะ is 4 o'clock ขอบคุณมากเลยค่ะยังไม่หมด

0: ยังไม่หมด What time is it? It's 10 o'clock กัปตันมาเลยค่ะ It's 10 o'clock 10คือเลขอะไร10คือเลขอะไรกัปตันมือซ้ายด้วยนะเข็มสั้นต้องเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะเข็มสั้นเล็กกว่าหน่อยหนึ่งโอเคพอกัปตันเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรคะลูกเข็มสั้นชี้ที่เลขอะไรคะลูก10เราต้องตอบว่าอะไรว่าท่านมีสิทธ
1: ิ์ is 10 o'clock
0: เยี่ยมเลยโอ้ยังไม่หมดยังมีอีกว่าท่านมีสิทธิ
1: ์ is 10 o'clock
0: is เท่าไหร่นะ
1: is 10 o'clock
0: แก้มมาเอ้ยแก้มไปแล้วเมอรี่กุ้งเรียกผิดมองหน้าเมอรี่แต่เรียกแก้มหน้าคล้ายๆกันนะโอ้มีเพื่อนบอกลงไหมยี่เรียบร้อยเห็นชัดเจนเมอรี่วาดเข็มไปที่เลขอะไรนะคะลูกเลขอะไรนะลูก7 7อ้าวถามใหม่ What time is it? It's 7 o'clock อยากจะกลับคำตอบแมนยูดูจากรูปจะต้องตอบว่าอะไรลูก It's อะไรนะคะ

0: เมื่อสักครู่ครูกุ้งย้ำไปแล้ว4กับ5ต่างกันใช่ไหมคะครูกุ้งยังไม่อ่านคำถามเด็กๆลองบอกครูกุ้งมาก่อนว่าจะเป็นสีบลูหรือสีพิงค์
1: พิงค์
0: ต่างกันตรงไหน
2: เพราะว่า
3: ตัวไอตัว
2: เพราะว่าตัวพ
0: ี
2: ต
0: ั
2: วไอต
0: ั
2: ว
0: อ๋อตัวสะกด2ตัวเนี้ยใช่ไหมตัวสะกด2ตัวนี้ใช่ไหมลูกต่างกันใช่ไหมคะถ้า F O U R คือ4 C F I V E 5คือ5และเข็มมันชี้ไปที่เลข
1: 5
0: ฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่า is 5 o'clock เยี่ยมมากให้สังเกตนะครูกุ้งทำตัวแดงตัวสีต่างกันเพื่อให้เด็กๆสังเกตคราวนี้ล่ะค่ะที่เด็กๆจะต้องฝึกพูดบทสนทนากันโดยจะต้องใช้คำถาม what time is it ใช้คำถามว่าอะไรนะลูก
1: what time is it
0: วันนี้ครูกุ้งจะมีนี่มีอันนี้ให้มีใบนี้ให้ทีละคนเพื่อที่จะให้เด็กๆมาฝึกถามตอบบทสนทนากันจริงๆแล้วกิจกรรมครูกุ้งในวันนี้นะคะอยากจะให้เด็กๆเนี่ยมีใบนาฬิกาทีละคนซึ่งเวลาไม่ซ้ำกันแล้วก็จะให้เด็กๆเนี่ยวิ่งถามตอบกันในห้องถามตอบกันเองกันในห้องแต่ครูกุ้งกลัวจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยขอมาหน้าห้องเรียนกันเลยครูกุ้งจะได้ประเมินเด็กๆทีละคนได้ต้องใช้คำถามและคำตอบได้คำถามเราจะต้องถามว่าอะไรนะลูก
1: ถามอ
0: ีกถามใหม่ดังๆว่าอะไรนะคำตอบถ้าเป็นนี่เลยนาฬิกานี้เด็กๆเห็นชัดไหมเราจะต้องตอบว่าอะไรคะ is 7
1: o'clock
0: เยี่ยมมากต้องตอบว่า is
1: 7 o'clock
0: เด็กๆอยากได้นาฬิกาทุกคนหรือยัง
1: อยาก
0: นะ
1: คะ
0: เมื่อได้แล้วต้องบอกเวลาตัวเองในใจได้ไหมคะเมื่อได้แล้วต้องบอกเวลาตัวเองไว้ในใจเพื่อที่จะมาถามตอบกับครูกุ้งข้างหน้าแต่ครูกุ้งไม่ใช่คนถามอย่างเดียวนะเพื่อนๆก็จะคนถามผัดกันถามไปเรื่อยๆอ้าวเดี๋ยวแจกให้ทุกคนเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้เตรียมคำตอบไว้นะคะ1 2 3 4 5 6อ่ะแบ่งเพื่อนเลย3 3 4 5 6ตาย2เท่าไหร่คะ4โอเค4 person แบ่งเพื่อนนะคะ6โอเค5 6ครบไหมครบนะมา1 2 3 4โอเคนี่ไงลูกเมอรี่ได้ครบไหมลูกได้ครบไหมคะใครยังไม่ได้ได้ยังคะได้ยังเด็กๆได้นาฬิกาของตัวเองไปเรียบร้อยยังคะ
1: ได้ค่ะ
0: ลองฝึกพูดในใจฝึกพูดในใจมีเสียงไหม
1: ไม
0: ่มีกติกาของเราครูกุ้งจะให้เด็กๆออกมาข้างหน้าแล้วก็ถือไมโครโฟนมาผัดกันพูดถามตอบจะต้องวนถามกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายแล้วก็กลับที่แล้วครูกุ้งก็จะให้เด็กๆนำใบนาฬิกาไปแบบเนี้ยคล็อกอันนี้เป็นคล็อกใช่ไหมเอาคล็อกอันนี้กลับไปถามตอบกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะอ้าวฟังก่อนปั้นดินจ๋าปั้นดินวิวิทมารยาทในการฟังเพื่อนเป็นอย่างไร
4: ไม่ค
0: ุยบอกเองนะไม่คุยนะเล่นได้ไหมคะพูดแทรกเพื่อนได้ไหมคะผู้ฟังที่ดีใช้อะไรฟังแล้วปากต้องขยับไหมเหมือนกันนะคะปลายทางมารยาทของผู้ฟังวันนี้เป็นผู้ฟังที่ดีถามตอบเพื่อนก็คือต้องตั้งใจฟังดีๆไม่พูดแทรกเพื่อนนะคะหรือบางห้องปลายทางของเราอาจจะใช้วิธีหมุนเวียนกันถามตอบได้ครูกุ้งก็จะพยายามให้เด็กๆออกมาหน้าชั้นเพื่อที่จะได้ประเมินเด็กๆได้ด้วยนะคะพร้อมยังคะ Are you ready
1: Yes I am
0: โอเคแมนยูผู้ฟังที่ดีเป็นอย่างไรคะพูดแทรกคุณครูไม่ฟังคุณครูใช่ไหมไม่ใช่นะฉะนั้นแมนยูต้องตั้งใจฟังวันนี้แมนยูคุยเก่งนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1ค่ะกลุ่ม1มาข้างหน้าเลยหยิบไมโครโฟน1อันลูกไป

0: is egg o'clock
1: เยี่ยมมากอ่ะโอเคป้ายใส่กระเป๋าไว้เลยไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยนะถามเลยค่ะ
0: What time is it?
2: It's 2 o'clock
1: เยี่ยมมากส่งไมค์ให้ยินเสียงวิวิท
2: What time is this? It's 7 o'clock
1: เยี่ยมมากปายส่งไมค์ให้เพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวถามเลยค่ะนี่ชูนาฬิกาให้เพื่อนดู
2: What
1: time is it?
2: What time is it? It's 9 o'clock
1: เยี่ยมมากอ้าวคุณกุ้งถามหน่อย What time is it?
2: It's 9 o'clock
1: เยี่ยมมากเลยอ้าวปรบมือให้กลุ่มหนึ่งเลยค่ะกรุ๊ปทูมาเลยแมนยูจ๋าแมนยูคุยตลอดเวลาเลยเนาะมันอยู่ตั้งใจฟังเพื่อนหน่อยนะคะให้กำลังใจเพื่อนหน้าห้องหน่อยเนาะอ้าวพร้อมนะคะไหนชูนาฬิกาของตัวเองเลยคล็อกของตัวเองอยู่ไหนรูปตั้งๆหน่อยเนาะถือนิ่งๆพอยถือนิ่งๆค่ะพอยนิ่งๆอ่ะพร้อมนะคนแรกเลยค่ะหันหน้ามาตอบครูกุ้งเลย What time is it?
2: It's 8 o'clock
1: โอเคเก็บนาฬิกาตัวเองอ้าวหันไปถามเพื่อนถามว่าใกล้กันนิดนึงโอเคถามเลยค่ะถือไว้
2: It's 2 o'clock
1: มีเพื่อนตอบ It's 2 o'clock Right or wrong?
3: Wrong
1: ต้องตอบว่าอะไรคะ
3: It's 12 o'clock
1: ได้ยินไหมเพื่อนบอกว่าอะไรถามใหม่เลยค่ะ
2: What time is it?It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock. เก็บเลยค่ะไปต่อมงคลหันหน้ามาถามเลยค่ะ What time is it?
2: What time is it? It's
1: 12. It's อะไรIs อะไรคะ
2: It's 7 o'clock
1: It's 7 o'clock มีเพื่อนแอบกระซิบเนาะโอเคใบพลูต้องถามฝึกที่บ้านอีกเยอะๆนะต่อเลยค่ะถามอันนี้วัดอะไรนะลูก
2: What time is it It's 9 o'clock
1: เยี่ยมมากโอเคเก็บเข้าที่ต่อไปกรุ๊ป 3มาGroup 3เข้าแถวมาเลยเข้าแถวเรียบร้อยอ้าวชูนาฬิกาของตัวเองชูคล็อกของตัวเองเลยได้เรียบร้อยคนแรกหันหน้ามาเลยค่ะ What time is it?
2: It's 5 o'clock
1: โอเค it's 5 o'clock ในห้องมีเสียงแล้วเนาะผู้ฟังที่ดีเป็นยังไงคะปั้นดินปั้นดินซ้อมเสียงดังนิดหนึ่งเนาะอ้าวถือไว้เลยค่ะถามเลยค่ะลูก What อะไร What time is it
2: What time is it It's 6 o'clock
1: เยี่ยมมากไปต่อเลยเก็บเข้ากระเป๋าตอบเลยค่ะเดี๋ยวมาถามว่าอะไรนะลูก What อะไรนะคะ
3: What
1: time is it
3: What time is it
1: ของตัวเองอะไรของตัวเองอะไรคะชี้ที่เลข1ใช่ไหมตอบว่าอะไร is อะไร is 1 o'clock
2: it 1 o'clock
1: โอเคไปต่อต้องฝึกอีกนะคนนี้ต้องฝึกอีกเนาะบุญญาพรไปต่อนะคะถามว่าอะไร
2: what time is it it's 11 o'clock
1: เยี่ยมมากนาวาไปต่อเลยค่ะถอยมาตรงกลางหาครูกุ้งถามเลยค่ะ
2: What time is it? It is 3 o'clock
1: It's 3 o'clock เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะถือไว้ถามเลยค่ะ
2: What time is it?
1: นาฬิกา

0: ขึ้นมาอันนาฬิกาขึ้นมาให้เพื่อนดูถามเลยค่ะ
1: อยากถาม It's 4 o'clock
0: เยี่ยมมากไปเลยค่ะคราวนี้กลับที่ได้กรุ๊ปต่อไปกรุ๊ป4มาเลยแมนยูซ้อมบอกว่าแมนยูซ้อมนานละแมนยูก็อาจจะพูดแย่แล้วเนาะอ้าวชูนาฬิกาให้เพื่อนๆปลายทางดูให้ตรงนะพร้อมไหมคะผู้ดูคนดูพร้อมไหมพร้อมแล้วอ้าวหันหน้ามาเลยถือไมโครโฟนไว้ What time is it?
1: It's 2 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อถือไมไว้อ้าวห่างๆกันนิดนึงถามว่าอะไรนะลูก What อะไรนะคะ
1: What
0: time is it?
1: What time is it?
0: Is อะไร
1: It's 10 o'clock
0: It's 10 o'clock อ้าวไปเลยมาทางนี้ถามเลยลูก What อะไรนะคะ
1: What time is it? It's 1 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะถามเพื่อนเลย
1: What time is it? It's 5 o'clock
0: เยี่ยมมาก It's 5 o'clock ไปต่อเลยค่ะเยี่ยมมาหาครูกุ้งตรงกลางห่างกันนิดนึงถามว่าอะไรนะลูก
1: What time is it?It's 6 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยมาใกล้ๆครูกุ้งตรงกลางถือเลยตอบเลยถามเลยค่ะ
1: What time is it? It
0: is อะไร
1: 11 o'clock
0: It's 11 o'clock โอเคภายใต้หน้ากากอาจจะมีเสียงเบาๆเนาะเรียบร้อยแล้วกรุ๊ป4เยี่ยมมากกรุ๊ป5มาเลยค่ะสมาชิกมี4คนวันนี้มาเลยป้าดินมาเลยนาฬิกาไปที่เพื่อนๆปลายทางเลยให้เพื่อนๆปลายทางโอ้โหได้อันนี้คือนั่งซ้อมมาตั้งนานใช่ไหมถือไว้เลยWhat time is it? เอาละปั้นดินปั้นดินเอียงใหญ่แล้วเลยปั้นดินไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มั่นใจเพื่อนๆช่วยหน่อยเพื่อนๆปลายทางช่วยหน่อย What time is it?
2: It's 12 o'clock
0: เยี่ยมมากตอบเลยค่ะ What time is it?
1: It's 12 o'clock
0: เยี่ยมเลยหันหน้ากลับมาหันหน้าไปที่วิวิทเลยถือไว้ถามเลยค่ะWhat time is it?
1: What time is this?
0: Is อะไร
1: It's 7 o'clock
0: เยี่ยมมากหันหน้ามาหาเอวาคนสวยถามเลยถามว่า
1: What is it?
0: ไม่ใช่ต้องถามว่าอะไรนะลูก
2: What time is it?
0: ถามใหม่เลยค่ะ
1: What time is it?It's 3 o'clock
0: เยี่ยมเลยไปต่อเลยค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนส่งไมค์ให้เมอรี่คนสุดท้ายของห้องถามเลยค่ะถามว่ามาใกล้ๆลูก What อะไรนะคะ
1: What time is it? It's 4 o'clock
0: เยี่ยมมากเลยเก็บไมโครโฟนของกูกุ้งปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเยี่ยมมากจะบอกว่าเด็กๆเก่งมากเลยนะใช้คำถามคำตอบได้ทีนี้นี่แหละกิจกรรมที่ครูกุ้งอยากจะให้เมื่อเราฝึกกันหน้าห้องแล้วอยากให้เด็กๆทำกิจกรรมกลุ่มกันเองถามเพื่อนข้างๆได้ไหมคะได้ไหมโดยที่ไม่ลุกจากที่นั่งนะครูกุ้งขอฝึกกิจกรรมกลุ่มคือให้เด็กๆถามเพื่อนข้างๆถามคนไหนก็ได้ที่ว่างๆอยู่โดยไม่ลุกจากที่นั่งโดยใช้คำถามถามว่าWhat time is it? แล้วก็ตอบของเพื่อนไปเพื่อนที่มีคำตอบเนี่ยก็ต้องตอบไปได้ไหมคะฝึกถามกันในกลุ่มเองพร้อมไหมครูกุ้งให้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อฝึกถามนะคะเด็กๆปลายทางก็ลองดูนะคะคุณครูปลายทางก็ลองใช้ช่วงเวลานี้แนะนำเด็กเป็นรายบุคคลได้พร้อมแล้ว 1, 2, 3 เริ่มค่ะถามเลย

0: อิสไนวัชรพิสิทธิ์ถามเลยถามเพื่อนนี่อันนี้ล่ะไม่ใช่เราจะตอบหมดเลยทุกอย่างเราต้องถามวัดอะไรนะวัดอะไรนะคะวัดชามีสิทธิ์โอเคไปถามคนฝั่งตรงข้ามตรงนี้ถามซ้ายถามขวามงคลต้องถามมงคลถามวัดอะไรอิฐอะไรนะของหนูไม่ใช่สิกค่ะของหนูเป็นอะไรของหนูเป็นเลขอะไร8เอ็ดนะอ่ะและคราวนี้แก้มก็ไปถามพ้อยแก้มถามพ้อยมงคลถามนุ่นสลับกันถามอันนี้เหลือ3คนเองเหรอ3คนต้องถามกันให้ได้นะวิวิทไปไหนไอ้วิวิทเอวิวิทอยู่นี่ปั้นดินโอเคอ้าวมากลุ่มนี้ได้หลายคนยังคะได้แล้วถามใครบ้างเงยถามใครบ้างถามอีกถามคนอื่นถามคนอื่นเนี่ยถามนะเนี่ยควายอย่างนี้ได้เลยถามใครมองหน้ากันเร็วถามอันนี้ไปแล้วใช่ไหมก็ต้องถามด้านนี้บ้างด้านนี้ถามด้านนี้แมนยูถามอันนี้ยังถามยังไม่ได้ถามอ้าวทางนี้แมนยูถามอันนี้ถามไหมถามอันนี้ถามเลยขอตอบของตัวเองทางนี้ถามโอเคปั้นดินมาแล้วปั้นดินมาเลยปั้นดินไม่ค่อยได้มาถามนาฬิกาอยู่ไหนถามถ้วยฟูบ้างเอ้ยถามเมอรี่บ้างถามเลยถามว่าอะไรคะเพื่อนถาม What ไม่ใช่ต้องอะไรนะ What time is it ตอบเลยตอบว่าอะไรอันเนี้ย It's 12 o'clockเอาใหม่จำให้ได้ is 12 o'clock อ้าวถามทางนี้ what อะไร what time มั่วมากเลย what time is it ถามเพื่อนแล้ว what time is it ตอบเลยค่ะโอเคถามทางนี้บ้างถามวิทย์บ้างชูนาฬิกาสิถามเลย what อะไร what time
1: what time is this
0: ตอบเลย
1: seven o'clock
0: เนี่ยเราต้องคอมกว่านี้นะจ๊ะเนาะอ้าววิวิทถามวิวิทถามคนนี้ถามว่าอะไร
1: what time is it
0: นี่เพื่อนได้อันเนี้ย is อะไรนะคะIt's 12 o'clock. Okay.

นับถอยหลังเก็บคล็อกของตัวเองใส่กระเป๋าไว้เลยนับเลยค่ะนะเทนไนน์เอ็ดเซเว่นซิกซ์ฟิฟฟอร์ทรีทูวันสต็อปสต็อปอะไรคะหยุดหยุดทุกอย่างแล้วเก็บใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ครูกุ้งเป็นตัวอย่างให้คุณครูปลายทางนะคะครูกุ้งก็จะเข้าไปถามทุกกลุ่มสำหรับวันนี้เมื่อสักครู่ที่ครูกุ้งมาหน้ากระดานเนี่ยครูกุ้งจะเห็นปั้นดินปั้นดินกับวิวิธเขาจะไม่ค่อยคล่องครูกุ้งก็จะเข้าไปช่วยเขานะคะปั้นดินก็จะต้องเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งน้องแก้มน้องแก้มยังไม่ค่อยคล่องก็จะต้องเสริมอีกนิดหนึ่งนะคะคุณครูก็สามารถประเมินได้ว่า

0: เด็กแต่ละคนสามารถพูดได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราตั้งไว้หรือเปล่าครูกุ้งจะมีแบบประเมินในท้ายหน่วยนะคะในท้ายแผนการสอนนี้คุณครูก็ลองไปดูแล้วก็ลองประเมินเป็นรายบุคคลได้เลยนะคะในช่วงสุดท้ายของเรานี่เลยครูกุ้งถามเลยค่ะ What time is it? It's 2 o'clock เอ๊เขาผิดไหมผิดไหมป้าดินผิดเนาะวิวิทผิดตัวแรกที่เราจะต้องเขียนใหม่เขาสลับที่กันมาตัวแรกต้องเป็นตัวอะไรคะฟินิกeat ใช่ไหม eat is อะไร two o'clock two สะกดแบบไหนคะ two แล้วก็ต่อด้วย o'clock เอ๊ะครูกุ้งได้ยินเสียงใครเนาะแสดงว่าได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้ออกมาเขียนนะน้องปาย o'clockเป็นการเรียงประโยคใหม่ถามใหม่นะคะวิวิท What time is it? What time is it? ไปต่อ What time is it? เรียงประโยคมาผิดอีกแล้วจะต้องทำอย่างไรใครเขียนได้เนี่ยประโยคเนี้ยใครเขียนได้อ่ะพอยต์มาพอยต์มา is 11 o'clock ดูซิพอยต์จะเขียนถูกไหมประโยค11แล้วก็อะไรต่อ o'clock อ่ะเริ่มที่ตัว o apostrophe c อ่ะแล้วก็ต่อเลยค่ะ l o c k L O C K ลงท้ายประโยคก็ต้องมีโอ้โหเยี่ยมมากเด็กๆ เขียนได้น้องพอยเขียนได้ปรบมือให้พอยหน่อยคุณครูสามารถจะใช้แบบฟอร์มของกุ้งแบบนี้ได้นะคือเราสามารถสลับที่แล้วก็มา rearrange the word กัน to the sentence ก็คือสามารถที่จะเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องได้นะคะถามใหม่ตอบให้ได้ What time is it?
1: It's 11 o'clock
0: เนี่ยปั้นดินเขาจะปั้นดินจะจุดอ่อนของปั้นดินคือ11กับ12 11คือ11 12คือ12ปั้นดินจะมีจุดอ่อนตรงนี้เดี๋ยวครูกุ้งเสริมให้นะคะคุณครูปลายทางลองดูเลข11กับเลข12 11 11 12 12เนี่ยเด็กๆอาจจะไม่คล่องต้องเสริมเข้าไปอีกนิดหนึ่งเนาะในช่วงสุดท้ายของเราแล้วเด็กๆรอบหน้านะคะครั้งหน้าครูกุ้งจะมีหัวข้อในการเรียนก็คือ school subjects ก็คือการเรียนแต่ละวิชาใช่ไหมเราจะมาเรียกวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะการเรียนแต่ละวิชาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษกันอยากทราบไหมว่าภาษาอังกฤษที่วิชาแรกเราจะเรียกว่าอะไรวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมหรือถ้าเป็นภาษาพูดแล้วก็เรียนเลขกันเรียนเลขกันเอ๊วิชาเลขเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรอยากทราบไหมแมนยูคิดว่าแมนยูจะไปหาคำตอบให้ครูกุ้งได้บ้างไหมคะลองดูนะคะเด็กๆสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตัวเองก็คือหาใน Google นั่นแหละง่ายๆเลยใช่ไหมบางคนบอกว่าหาถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าเรียกแต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครูกุ้งให้การบ้านนำไปก่อนเลยนะคะเด็กๆลองไปสืบค้นข้อมูลถามคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าวิชานี้จะเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรแต่ถ้าวิชาภาษาอังกฤษเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: English
0: เห็นไหมได้มาแล้ว1วิชา ได้มาแล้ว1วิชาก็คือ English คุณครูปลายทางลองอ่านแผนก่อนนะคะแล้วก็สามารถเตรียมสื่อมาไว้ก่อนได้เลยวันนี้เรื่องเวลาให้นาฬิกาไปแล้วกลับไปทบทวนด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนแล้วก็คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยที่ทำให้กิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์วิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
2: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
3: เย้
2: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
4: หนูค่ะหนูค่ะ
2: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
4: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปคันครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
5: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
5: เย้ๆ
6: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
7: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้

0: ได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
1: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
0: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
2: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
0: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
1: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
0: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
1: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
1: ใช่ครับครู
2: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
0: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
2: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
2: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่ yeah!
0: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
1: ไฟรู
4: ้ดูแล
2: แม่ยาย
0: ลายมือ
3: ถือปืน
1: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
2: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
2: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
1: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินสอ
2: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
1: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
4: คุณครูคะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
4: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
1: วันนี้ไปเที่ยว
4: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา

0: อย่าออกนอกลูก
1: ปูเสือกินข้าวว
2: าววับแหวนทอง
3: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
4: เย
5: ้พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
7: ์ออกและกรวยดังนั้นเรื่องวันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของเรขาคณิตที่เราจะเรียนรู้กันนะมีในเรื่องของทรงกลมทรงกระบอกและกรวยนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะครั้งที่แล้วทรงสี่เหลี่ยม
8: มุมฉ
7: ากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเป็นอย่างไรที่เราเรียนรู้กันไปนะอ้าวลองมาดูนะที่คำถามแรกเลยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยช่วยอ่านได้ไหมครับคำนี้กล่องมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเพราะเหตุใดเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเขาถามว่ากล่องมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเพราะเหตุใดเอาละครับทบทวนนิดนึงกล่องหน้าตาแบบนี้มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดนะทรงอะไรเนี่ย
8: ทรงส
7: ี่
8: เหล
7: ี่
8: ยม
7: ทรงสี่เหลี่ยม
8: มุมฉาก
7: เรียนรู้กันไปแล้วจากครั้งที่แล้วทบทวนนิดนึงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอะไรนะที่เราสังเกตไปครั้งที่แล้ว
8: ไป
7: มีมุมแหลมแหลมมีอะไรอีกผิวเป็นไงนะผิวเรียบมีอะไรอีกมีกี่ด้านนะมี6ด้านมีอะไรอีกกลิ้งเป็นไง
8: ไม่ได
7: ้กลิ้งได้หรือเปล่ากลิ้งไม่ได้นะครับวางทำไมนะ
8: วางซ
7: ้อนกันได้อันนี้คือลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นกล่องผิวเรียบไหมครับมี6ด้านไหมกลิ้งได้ไหมวางซ้อนกันได้ไหมนะครับดังนั้นก็มีทำไมครับคุณสมบัติหรือลักษณะนะที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เดิมเด็กๆสามารถอธิบายได้นะครับเอาละครับคราวนี้ลองมาดูภาพกันซึ่งรูปเรขาคณิตวันนี้เด็กๆจะต้องอธิบายได้ว่ารูปนี้เป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดนะใครบอกได
8: ้
7: กล้วยกล้วยอันนี้ล่ะ
8: ทรงกระบอก
7: ทรงกระบอก
8: ทรงกลม
7: ทรงกลม
8: ทรงส
7: ี่
8: เหล
7: ี่
8: ยมม
7: ุ
8: มฉาก
7: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นวันนี้นะเด็กๆจะต้องบอกแบบนี้ได้นอกจากนี้จะต้องอธิบายได้ด้วย

0: กรวยมีลักษณะอย่างไรทรงกระบอกมีลักษณะอย่างไรที่เด็กๆอธิบายเหมือนของอะไรครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมี6ด้านพื้นผิวเรียบวางซ้อนกันได้กลิ้งไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะเรียนรู้กันนะครับเอาละครับดังนั้นจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้เด็กๆจะต้องจำแนกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งเรียนรู้กันไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมวันนี้เลยจะต้องจำแนกทรงกลมทรงกระบอกและกรวยได้นะครับวันนี้เด็กๆจะต้องบอกลักษณะของแต่ละทำไมครับรูปเรขาคณิตได้นั่นเองนะเอาละไม่ยากไม่ยากทบทวนก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนข้อตกลงนิดนึงมีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดนะครับคุณครูแม็กนับให้1 2 3

0: าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ้าวก่อนอื่นเลยทำไมครับสังเกตรูปเรขาคณิต3มิติว่าเอ๊ที่ครูแม็กเตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ทำไมครับมาดูไปพร้อมกันเลยว่าสื่อของจริงวันนี้คุณครูแม็กมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ้าวสื่อวันนี้นะครับของจริงหลากหลายมากมายเลยเห็นไหมครับบนโต๊ะบางสิ่งก็ทำไมครับเรียนรู้ไปแล้วจากครั้งที่แล้วอ้าวเริ่มจากของทำไมครับของจริงก่อนที่เป็นรูปเลขาคณิตนะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เดิมเป็นไหมครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมไม่เป็นแล้วถ้าถามเพิ่มเติมแอปเปิลมีลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิตชนิดใดเนี่ยบนโต๊ะนี้คล้ายกับอะไรนะทรงเขาเรียกทรงอะไรหน้าตาแบบนี้นะครับเขาเรียกทรงกลมเห็นไหมคล้ายๆนะอาจจะทำไมครับไม่เหมือนเป๊ะเลยคล้ายๆกันเห็นไหมครับคล้ายๆกันนะอาจจะทำไมครับไม่เหมือนนะคล้ายๆเห็นไหมมีกลมๆจากครั้งที่แล้วเห็นไหมเด็กๆบอกได้ว่าเอ๊ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับเนาะคราวนี้บอกเพิ่มเติมว่ามีลักษณะที่ทำไมครับคล้ายกับรูปเลขาคณิตชนิดใดอ้าวเรามาดูต่อนะขอวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้หมุนได้ด้วยอันนี้คืออะไรบางคนทำไมครับอาจจะเคยเล่นใช่ไหมรูบิกนะก็มีทำไมครับหลากสีเลยใช่ป่ะมีสีอะไรบ้างเนี่ยสีขาวสีแดงสีฟ้าเหลืองเขียวขาวแล้วก็ส้มโอ้โหมีหลากหลายสีเลยแสดงว่าถ้าบอกว่ารูบิกเนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากถามว่าแล้วรูบิกที่ครูแม็กถืออยู่ในมือนี้มีกี่สีทำไมถึงมี6สีเยี่ยมมากเยี่ยมมากเพราะว่าสีไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหม6สีดังนั้นก็ทำไมครับมี6ด้านจึงบอกได้เลยว่ามีกี่สีนะมี6สียากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเลยดังนั้นนะครับรูบิกเป็นรูปเลขาคณิตทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียนรู้กันไปแล้วยากไหมครับไม่ยากนะครับเอาละนะครับเพิ่มเติมเอาอะไรดีอันนี้
1: ทรงกระบอก
0: ทรงอะไรนะครับเป็นทรงกระบอกดังนั้นนะ

0: ทรงกระบอกอันนี้เป็นทำไมครับกล่องทำไมนะเก็บของใช่ไหมครั้งที่แล้วสามารถทำไมครับ
1: เป
0: ิ
1: ดฝาได
0: ้ด้วยนะเปิดฝาได้ด้วยนะอันนี้เป็นทรงกระบอกเห็นไหมครับเก็บของด้านในได้คราวนี้ถามว่าทรงกระบอกหรือกล่องเก็บของนี้มีลักษณะนะครับคล้ายๆกับรูปเลขาคณิตชนิดใดเอ่ยคล้ายๆกับคล้ายๆกันนะคล้ายๆกับทรงคล้ายๆกับทรงกระบอกเห็นไหมครับมีรูปเลขาคณิตจำลองนะวางคู่กันเลยนะคล้ายๆกันเลยเห็นไหมครับมีกลมเอทรงอะไรนะกรวยนะครับดังนั้นอันนี้เด็กๆทำไมครับครั้งที่แล้วเด็กๆก็บอกไปแล้วใช่ไหมพบเจอได้ทำไมครับที่ไหนนะพบเจอได้ที่ถนนใช่ไหมครับคุณตำรวจก็อาจจะใช้ดังนั้นกล้วยนะก็ทำไมครับคล้ายๆเห็นไหมครับกับรูปเลขาคณิตคุณครูแม็กมีแบบจำลองคล้ายกันไหมครับคล้ายกันไหมต้องบอกว่าคล้ายๆอาจจะไม่ได้เหมือนเลยนะดังนั้นกล้วยที่เด็กๆสังเกตด้วยสายตาเป็นไงครับเนี่ยเป็นไงเอ่ยยอดเป็นไงเนี่ยยอดแหลมๆนะครับแล้วก็ด้านล่างที่ฐานเป็นวงอะไรเนี่ยเป็นวงกลมนะพื้นผิวด้านข้างก็เรียบเอาละครับเดี๋ยวเรามาสังเกตนะในเรื่องของรูปเลขทรงอันนี้เรียกว่าทรงกลมทรงกระบอกแล้วก็กรวยเอาละครับเดี๋ยวจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะออกมาช่วยทำไมครับสัมผัสหน่อยว่าสิ่งของวันนี้เราจะทำไมครับสังเกตเพิ่มเติมหน่อยว่าจากการทำไมครับสังเกตสัมผัสนะแล้วบอกหน่อยว่าเจออะไรบ้างจากแบบจำลองของรูปเลขาคณิตขอตัวแทนกลุ่มละ1คนอ้าวขอเชิญที่ด้านหน้าเลยนะครับอ้าวเชิญตัวแทนเลยอ้าวมาด้านข้างด้านนี้เลยมาด้านนี้เลยเดี๋ยวจะให้สัมผัสฝั่งนี้นะครับอ้าวคราวนี้นะครับจะให้ขยับมามงคลมาด้านนี้หน่อยมงคลมาด้านหน้าก็ได้ครับมาข้างๆจะให้เด็กๆนะครับอันนั้นฝั่งนี้อันนั้นฝั่งนี้ครับจะให้ลองสัมผัสหน่อยว่ารูปเลขาคณิตวันนี้นะอ้าวเริ่มที่ทำไมครับชิ้นแรกก่อนเลยสีอะไรเนี่ยสีแดงเดี๋ยวคุณครูแม็กจะให้ลองนะฝั่งนี้ลองสัมผัสก่อนแล้วเดี๋ยวส่งต่อจับเลยครับจับถือเลยฝั่งนี้แล้วผัดกันนะลองดูซิเจออะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำไมครับบอกข้อสรุปว่าจากที่สัมผัสกล้วยนะมีข้อสังเกตอะไรบ้างอ้าวให้ชูให้เพื่อนๆดูด้วยนะอ้าวนะครับจากการสัมผัสอะไรครับกล้วยนะมีข้อสังเกตอะไรบ้างอ้าวเดี๋ยวขอเริ่มนะจากปันพบเจออะไรบ้างครับ
2: แหลม
0: มียอดทำไมนะ
2: แหลม
0: มียอดแหลมใช่ไหมครับมียอดแหลมอ้าวบีเจออะไรบ้างครับ
2: มีผิวเรียบเรียวครับ
0: มีผิวเรียบยังไงอีกเจอไหม
2: มีสามมุม
0: มีบางคนบอกว่าเอ้ยมีสามมุมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้คือจากทำไมครับการสัมผัสของเพื่อนๆนะเจออะไรบ้าง
3: เรียบเรียบค่ะ
0: ผิวเป็นไงนะคะ
3: เร
0: ีย
3: บ
0: ผิวเรียบเรียบเอาละเดี๋ยววางไว้นะฝั่งนี้บ้างมงคลพบเจออะไรบ้างครับ
2: ฐานเป็นวงกลม
0: ฐานเป็นอะไรนะ
2: วงกลม
0: อ้าวฐานเป็นวงกลมเอาละครับเจออะไรไหมครับอาจจะเหมือนเพื่อนได้
3: ผิวเรียบค่ะ
0: ผิวเรียบนะครับเอาละครับดังนั้นนะจากที่เพื่อนๆสัมผัสนะครับ

0: นี้คือรูปเลขาคณิตชื่ออะไรนะชื่อกรวยดังนั้นนะครับลักษณะของเขายอดเป็นไงเอ่ยยอดเป็นไง
1: แหลม
0: ยอดแหลมแหลมผิวเป็นไงครับผิวเรียบแล้วฐานเป็นฐานเป็นวงกลมเอาละครับอันนี้คือทำไมครับข้อสังเกตนะอ้าวลองมาดูต่อลองมาดูต่อนะที่ชิ้นต่อมาชิ้นต่อมาทรง
1: กระบอก
0: ทรงอะไรเอ่ย
1: ทรง
0: กระบอกเดี๋ยวคุณแม็กจะเริ่มจากฝั่งนี้นะครับเหมือนเดิมนะอ้าวสัมผัสแล้วส่งต่อกับเพื่อนๆนะครับอ้าวตัวแทนนะเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างอ้าวขอเริ่มจากฝั่งนี้บ้างนะอ้าวฝั่งนี้พบเจออะไรบ้างอ้าวเริ่มที่อันนาเลยครับ
2: ผิวเรียบค่ะ
0: ผิวเรียบเจออะไรอีกไหมเจออะไรอีกไหม
2: ข้างล่างเป็นวงกลม
0: อ้าวที่ฐานเป็นวงกลมอ้าวบางคนเจออะไรบ้างครับ
2: เป็นทรงกระบอก
0: อ้าวเป็นทรงกระบอกอ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูที่ฝั่งนี้บ้างปันปันเจออะไรบ้างครับ
3: มันกลิ้งได้ครับ
0: กลิ้งได้น่าสนใจน่าสนใจ
2: ผิวเรียบเรียบครับ
0: ผิวเป็นไงนะ
2: เร
0: ีย
2: บเร
0: ีย
2: บ
0: ผิวเรียบเรียบเลย
3: มุมแหลมนิดนึง
0: อ๋อมีขอบสันใช่ไหมนะครับไม่ได้แหลมใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าขอบสันใช่ไหมครับมันมีความที่ทำไมครับตัดขอบคมใช่ไหมโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวขอคืนที่นะตอนนี้สังเกตไปทำไมครับ2ชนิดแล้วนะมีทั้งอะไรนะกรวยแล้วก็อะไรครับทรงกระบอกต่อไปเป็นอะไรเอ่ยต่อไปเป็นทรงกลมเดี๋ยวให้ปันสัมผัสฝั่งนี้นะครับลองสังเกตพบเจออะไรอ้าวเริ่มที่ปันเลยไปรวดเร็วเลย
4: หมุนได
3: ้ครับ
0: อะไรนะครับ
3: หมุนได้ครับ
0: หมุนได้กลิ้งได้ใช่ไหมกลมกลม
3: เป็นวงกลม
0: มีลักษณะเป็นวงกลมนะครับอ้าวเป็นไงต่อ
3: เรียบค่ะ
0: ผิวเป็นไงนะผิวเรียบอ้าวลองมาดูฝั่งนี้เจออะไรบ้าง
3: คล้ายๆวงรีค
0: ่ะคล้ายๆอะไรนะ
3: วงรี
0: คล้ายหรือเปล่า
3: ไม่ใช่วงกลม
0: คล้ายๆกับวงกลมเจออะไรบ้าง
3: ผิวเรียบ
0: ผิวเรียบเอาละครับอันนี้เป็นข้อสังเกตจากทำไมเอ่ยจากเพื่อนๆนะครับอ้าวปรบมือให้ตัวแทนหน่อยนะครับอ้าวเชิญเข้าที่ได้นะครับอ้าวดังนั้นนะข้อสังเกตที่แต่ละคนทำไมครับพบเจอนะก็มีทำไมล่ะทรงกลมก็ผิวเป็นไงครับผิวเป็นไงเอ่ยเรียบใช่ไหมผิวเรียบบางคนมองปุ๊บอ๋อคล้ายๆมองปุ๊บมันวงกลมเหมือนที่คุณแม็กบอกถ้าวงกลมเป็น2มิติต้องทำไมนะแบนๆจับต้องไม่ได้แต่อันนี้เป็นทรงอะไรครับทรงกลมเห็นไหมครับจับต้องได้อยู่ในมือเลยเอาละดังนั้นแต่ละทำไมครับแต่ละรูปเด็กๆก็ค้นพบข้อสังเกตอย่างเช่นทรงกระบอกบางคนสังเกตเลยพื้นผิวเรียบนะครับแล้วก็ฐานเป็นอะไรครับฐานเป็นอะไรวงกลมแล้วเนยก็บอกว่าเขามีทำไมนะสันสันตรงนี้ที่คมๆเลยบอกว่าเป็นมุมใช่ไหมเป็นสันที่คมๆนะก็จากการสัมผัสเห็นไหมครับก็จะเห็นข้อสังเกตได้นะครับอันนี้คือทรง
1: กระบอก
0: ทรงกระบอกลองมาดูต่อนะครับอีกหนึ่งชนิดอันนี้คือกลวยยอดแหลมผิวข้างเป็นไงครับผิวข้างเรียบฐานเป็นฐานเป็นวงกลมอันนี้นะครับคราวนี้ครูแม็กจะลองกลิ้งให้ดูว่าจากที่พื้นเรียบจะให้เด็กๆลองสังเกตนะเริ่มเลยนะครับว่าจากชนิดแรกคืออะไรเอ่ย
1: กลวย
0: ถ้าคุณครูแม็กวางแล้วกลิ้งจะเป็นอย่างไร

0: กลิ้งได้ไหมเอ่ยกลิ้งได้ไหมครับกลิ้งได้ไหมแต่ถ้าสังเกตดีๆกลิ้งเป็นอะไรเนี่ย
1: วงกลม
0: กลิ้งเป็นอะไร
1: วงกลม
0: กลิ้งเป็น
1: วงกลม
0: กลิ้งเป็นวงกลมเอาแล้วนะกล้วยกลิ้งได้นะแต่กลิ้งเป็น
1: วงกลม
0: อ้าวลองมาดูต่อที่ทรงทรงกระบอกอ้าวคิดว่ากลิ้งได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับกลิ้งได้ไหมได้ไหมกลิ้งได้กลิ้งได้กี่ทางเนี่ยฝั่งนี้กลิ้งได้ไหมฝั่งนี้กลิ้งได้ไหมไม่ได้ฝั่งนี้ล่ะ
1: ได
0: ้แบบนี้นะครับเขาเรียกว่ากลิ้งได้กลิ้ง

0: ยากไหมคิดว่าตอนนี้จำแนกได้หรือยังจำแนกได้หรือยังเดี๋ยวคุณแม็กจะลองตรวจสอบสุ่มหยิบขึ้นมาเลยว่าเอ๊รูปเลขาคณิตนี้คือรูปเลขาคณิตชนิดใด
1: ทรงกระบอก
0: ทรงอะไรเอ่ย
1: ทรงกระบอก
0: ทรง
1: กระบอก
0: อ้าวทรงกระบอกเอาละครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวเพิ่มเติมเพิ่มเติมลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนเอาอันนี
1: ้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: ทรงอะไรนะครับ
1: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี
1: ้ทรงกลม
0: ทรงอะไรนะ
1: ทรง
0: กลมทรงกลมเยี่ยมมากเลยตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะทำไมครับจำแนกได้แล้วว่าเอ๊รูปใดเป็นรูปใดใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาเรียนรู้กันต่อเพิ่มเติมในสไลด์เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเอาละครับคราวนี้จะให้สังเกตหน่อยนะครับว่าลูกบอลเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม
1: ่
0: เพราะเหตุใด
1: เป
0: ็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเพราะ
1: ลูกบอลเป็นทรงกลม
0: เพราะว่าดูจากพื้นผิวแล้วเห็นไหมครับเป็นทรงกลมพื้นผิวโดยรอบใช่ไหมถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะต้องมีทำไมนะ6ด้านผิวเรียบวางซ้อนกันได้ลูกบอลวางซ้อนกันได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้นะครับดังนั้นสรุปแล้วลูกบอลเป็นหรือไม่เป็นนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1: ไม
0: ่เป็นแต่เป็นทรงอะไรแทนทรงเป็นทรงกลมแทนนะครับเยี่ยมมากเลยลูกปิงปองเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เพราะเหตุใด
1: ไม
0: ่ไม่เป็นเพราะเพราะ
1: เพราะ
0: เป็นทรงกลมพื้นผิวทำไมครับเรียบโค้งเลยใช่ไหมกลิ้งได้ทุกทิศทางเลยนะครับเด็กๆก็สามารถทำไมครับให้เหตุผลได้แล้วนะลูกแก้วเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะ
1: ไม
0: ่เป็นเช่นเดียวกันเห็นไหมครับก็กลิ้งได้โดยรอบใช่ไหมไม่ได้มี6ด้านใช่ป่ะนะวางเรียงซ้อนกันได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะครับเอาละครับไม่ยากเลยดังนั้นนะครับเด็กๆจะเห็นได้ว่าลูกบอลลูกปิงปองแล้วก
1: ็
0: ลูกแก้วใช่ไหมดังนั้นทั้ง3ชนิดนี้มีลักษณะเป็นทรงอะไรเนี่ยเป็นทรงกลมซึ่งเป็นรูปเลขาคณิต3มิติชนิด1ฟังดีๆนะทรงกลมมีผิวโค้งทั้งหมดไม่เรียบแบนกลิ้งได้โดยรอบและวางซ้อนกันไม่ได้นะครับอันนี้คือทำไมครับลักษณะของทรงอะไรเอ่ยทรงกลมนะครับก็ไม่ยากเลยนะอ้าวดูต่อจะให้นักเรียนช่วยกันบอกว่ารูปต่อไปนี้เนี่ยเป็นทรงกลมหรือไม่อ้าวลองมาดูนะครับรูปแรกเป็นทรงกลมหรือไม่ครับ
1: เป
0: ็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าอ้าวสังเกตดีๆเขามีอะไรอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมีเงาอยู่แสดงว่าถ้ามีเงาต้องทำไมครับเป็นอะไรครับเป็นลูกบอลเป็นทำไมครับเป็นลูกที่มีความนูนแน่นอนแสดงว่านี้เป็นทรงกลมหรือไม่ครับ
1: เป็น
0: ทรงกลมนะสังเกตที่เงานะเป็นลูกบอลใช่ไหมพอโดนแสงก็จะมีเงานั่นเองนะครับไปต
1: ่อ
0: ลูกโลกเป็นทรงกลมหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นครับเป็นทรงกลมไม่ยากไม่ยากไม่ยากโต๊ะ
1: เป
0: ็นทรงกลมหรือไม่
1: ไม
0: ่เป็นทรงกลมเห็นไหมครับกลิ้งได้ไหมเนี่ยพื้นผิวโค้งไหม
1: ไม
0: ่โค้งเลยใช่ไหมครับก็ไม่เป็นทรงกลมข้าวโพดเป็นทรงกลมหรือไม่ครับเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเยี่ยมมากนะครับคล้ายๆทรงอะไรนะก็อาจจะคล้ายๆนะครับเนาะอ้าวลอง

0: ่นะแต่ไม่เป็นทรงอะไรครับไม่เป็นทรงกลมไม่เป็นทรงกลมลูกบาสเกตบอลเป็นทรงกลมหรือไม่ครับ
1: เป
0: ็นหรือไม
1: ่
0: เป็นทรงกลมนะครับลูกบาสเกตบอลก็เป็นทรงกลมไม่ยากเลยตอนนี้สามารถทำไมครับบอกได้แล้วใช่ไหมมะนาวเป็นทรงกลมหรือไม่มะนาวก็เป็นทรงกลมนะครับนะก็ไม่ยากเลยนะถ่านไฟฉาย
1: เป
0: ็นทรงกลมไหมครับไม่เป็นแต่เป็นทรงอะไรนะบางคนอธิบายเพิ่มเติมได้แล้วว่าเป็นทรงกระบอกนะครับเพราะว่าสังเกตแล้วก็ทำไมครับเรียนรู้กันไปดังนั้นถ่านไฟฉายไม่เป็นทรงกลมนะถ่านไฟฉายก็ไม่เป็นทรงกลมเอาละครับคราวนี้มีคำถามว่าสองสิ่งนี้คืออะไรนะ
1: ล
0: ูกบอลกับทำไมครับแก้วน้ำใช่ไหมที่เป็นหลอดเนาะที่เป็นทำไมครับทรงอะไรเนี่ย
1: ทรงกระบอก
0: คำถามมีอยู่ว่าสองสิ่งนี้มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรถ้าเหมือนตรงไหนที่เหมือนกันมีบางคนบอกว่ากลิ้งได้ทำไมครับเหมือนกันแล้วต่างกันตรงไหนอะต่างกันตรงไหน
1: ลูกบอลเป็นทรงกลม
0: อันนี้เป็นบางคนบอกว่าอันนี้เป็นทรงกลมอันนี้เป็นทรงกระบอกใช่ไหมแล้วต่างกันยังไงอีกอันนี้กลิ้งได้กี่ทาง
1: หน
0: ึ่
1: งทางอ
0: ันนี้แหละครับ
1: หลายทาง
0: ทุกทิศทางโดยรอบเลยพื้นผิวเป็นไง
1: เร
0: ีย บอันนี้พื้นผิวโค้งถัดเลยอันนี้แหละครับโค้งเฉพาะแค่อะไรด้านข้างเท่านั้นนะครับอ้าวคราวนี้นะลองมาดูนะครับว่าลูกบอลกับแก้วพลาสติกลูกบอลกับแก้วพลาสติกนะครับมีผิวโค้งเช่นเดียวกันแต่ลูกบอลมีผิวโค้งทั้งหมดวางซ้อนกันได้ไหมครับลูกบอลเนี่ย
1: ไม่ได
0: ้วางซ้อนกันไม่ได้นะแล้วก็สามารถที่จะทำไมครับกลิ้งได้โดยรอบเลยอันนี้เป็นลักษณะของลูกบอลนะส่วนแก้วพลาสติกส่วนแก้วพลาสติกเนี่ยนะครับมีส่วนที่เป็นผิวโค้งคือด้านข้างแล้วก็ส่วนที่เป็นผิวเรียบใช่ไหมวางซ้อนกันได้ไหมครับวางซ้อนกันได้เฉพาะหน้าที่ทำไมครับเป็นผิวอะไรครับผิวเรียบนะแล้วก็กลิ้งได้เป็นไงเนี่ยกลิ้งได้แค่ทำไมกลิ้งได้แค่ทางเดียวนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมสามารถบอกได้แล้วนะครับนะว่าโอ้ลูกบอลกับแก้วพลาสติกนี้ทำไมครับมีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเอาละครับเด็กๆครับดูต่อนะที่แก้วพลาสติกนะครับดังนั้นแก้วพลาสติกเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงอะไรนะทรงกระบอกซึ่งเป็นรูปเลขาคณิต3มิติอีกชนิดหนึ่งนะครับเอาล่ะนะครับคำถามเลยลูกปิงปองนี้กับปลาอะไรนะ
1: ปลาก
0: ระป๋องสิ่งใดมีลักษณะเป็นทรงกระบอกครับ
1: ปลากระป๋อง
0: อันนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อันนี้ใช่ไหมดังนั้นกระป๋องนะครับมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเด็กๆก็ดูได้ลักษณะที่เราสังเกตกันไปเรียนรู้กันไปนะครับนั้นอีกสิ่งหนึ่งก็มีลักษณะเป็นรูปเลขาคณิต3มิติชนิดใดลูกปิงปองเนี่ยทรงกลมนะครับก็ไม่ยากเลยบอกได้ว่าอันไหนเป็นทรงกระบอกอันนี้ไม่ใช่ทรงกระบอกอธิบายเพิ่มเติมได้อีกว่าเป็นทรงกลมนะครับไม่อยากคำตอบก็คือทรงกลมดูต่อนะครับเปรียบเทียบอีกแล้วสองสิ่งนี้มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
1: แตกต่าง
0: แตกต่างตรงไหนเนี่ย

0: ยอดทำไมนะยอดแหลมอันนี้แหละครับอันนี้ไม่มียอดแหลมใช่ไหมอันนี้เท่ากันหมดเลยเอาละฐานเป็นรูปอะไรเนี่ยอันนี้ล่ะมีฐานที่มีทำไมครับเป็นหน้าตัดที่เป็นวงกลมเหมือนกันใช่ไหมพื้นผิวเป็นไงพื้นผิวเรียบเหมือนกันอ้าวลองมาดูนะว่าทำไมครับทั้งสองสิ่งนี้นะครับสิ่งที่เหมือนแล้วก็สิ่งที่ต่างนะมีผิวโค้งและส่วนที่เรียบแบนเช่นเดียวกันนะแก้วเขาบอกว่าแก้วเป็นทรงอะไรนะครับแก้วเป็นทรงกระบอกวางซ้อนกันได้นะด้านที่เป็นผิวเรียบนะสามารถวางซ้อนกันได้กลิ้งได้เป็นไงครับทางเดียวแต่อีกสิ่งหนึ่งคือกรวยนะครับวางซ้อนกันได้ครับยอดเป็นไงเนี่ยแหลมพอวางปุ๊บเป็นไงแน่นอนตกทันทีเลยวางซ้อนกันไม่ได้กลิ้งเป็นไงเมื่อสักครู่สาธิตให้ดูแล้วกลิ้งเป็นวงกลมนะแล้วก็มียอดทำไมครับยอดแหลมนะไม่ยากเลยนะครับเอาล่ะดังนั้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรกรวยนะครับซึ่งเป็นรูปเลขาคณิต3มิติอีกชนิดหนึ่งนะยอดทำไมเนี่ยยอดแหลมแหลมแบบนี้นะครับยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมไม่ยากนะอ้าวลองมาดูนะครับระหว่างกระป๋องกับทำไมเนี่ยแก้วน้ำใครเคยใช้มั้งครับแก้วน้ำแบบนี้ทำจากอะไรเนี่ยทำจากกระดาษนะครับนะที่มีแหลมแหลมด้านล่างอ้าวคำถามมีอยู่ว่าสิ่งใดมีลักษณะเป็นกรวยแก้วน้ำที่ทำจากอะไรครับกระดาษใช่ไหมดังนั้นสิ่งนี้เห็นไหมครับก็ดูที่ยอดเลยยอดแหลมๆนะก็มีลักษณะเป็นกรวยดังนั้นอีกสิ่งหนึ่งเป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดเนี่ยทรงเป็นทรงกระบอกยากไหมครับไม่ยากตอนนี้บอกได้แล้วว่าลักษณะแบบใดเป็นทรงกลมทรงกระบอกหรือทำไมครับกรวยตอนนี้บอกได้แล้วนะคราวนี้ฝึกคิดลองทำหน่อยนะครับก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันบอกว่ารูปใดเป็นรูปเลขาคณิต3มิติชนิดใดขอเสียงดังฟังชัดเลยนะอ้าวเริ่มนะครับที่รูปแรกทรงอันนี้ชื่ออะไรนะทรงกลมนะครับอันนี้คือทรงกลมเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวไปต่อทรงกระบอกอันนี้ทรงกระบอกนะครับนี่ทรงกระบอกอันนี้ล่ะอันนี้อะไรนะอันนี้คือกรวยนะครับอันนี้คือกรวยยากไหมเนี่ยวันนี้ไม่ยากนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 3.2 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 3.2 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เนี่ย200อ้าวเปิดไปเลยนะ254เจอหรือยังวันนี้ง่ายมากง่ายมากๆเลยอ้าวใครเปิดเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวอ่านตามครูแม็กนะอ่านตามครูแม็กนะเขียนวงล้อมรอบ
1: เข
0: ีย
1: นวงล
0: ้
1: อมรอบ
0: สิ่งของ

0: ของ
1: ที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ล
0: ัก
1: ษณะ
0: ที่มีลักษณะ
1: ตามร
0: ู
1: ปที
0: ่
1: กำหนด
0: ตามรูปที่
1: กำหนดให
0: ้ตามรูปที่กำหนดให
1: ้
0: ทางซ้าย
1: ทางซ
0: ้
1: าย
0: แสดงว่าเขามีรูปที่กำหนดให้อยู่ทางไหนครับทางซ้ายเด็กๆสามารถสังเกตหรืออ่านข้อความแล้วทำไมครับวงล้อมรอบรูปที่มีลักษณะเดียวกับรูปที่อยู่ทางซ้ายมือไหนใครเข้าใจแล้วใครเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยนะครับลงมือทำได้เลยเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะใจเย็นแป๊บหนึ่งให้เวลาหน่อยนะเพื่อนๆปลายทางนะสามารถลงมือทำได้เลยนะครับก็สังเกตเลยว่าเอ๊มีรูปเลขาคณิตรูปเลขาคณิตชนิดใดบ้างนะครับบางคนเรียบร้อยหมดแล้วนะวงให้สวยงามนะล้อมรอบให้ปิดชิดสนิทพอดีเลยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งปลายทางนะครับเร่งมือเลยนะเพราะว่าบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบฝึกหัดวันนี้ยากไหม
2: ไม่ยาก
0: วันนี้ไม่ยากง่ายๆสบายมากเลยไหนใครเสร็จแล้วยกมือเอาละเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งบางคนใกล้แล้วบางคนใกล้เสร็จแล้วนะครับเฉลยเลยนะช่วยครูแม็กหน่อยช่วยครูแม็กหน่อยเดี๋ยวครูแม็กเฉลยนะเริ่มที่อันดับแรกเขาเขียนว่าทรงอะไรนะ
2: ทรง
0: สี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคุณครูแม็กต้องเลือกรูปไหนเนี่ยรูปที่1รูปที่2หรือรูปที่3รูปที่2ใครบอกได้เป็นรูปอะไรเนี่ยกล่องนมวิรู้ได้ไงเอ่ยว่าเป็นกล่องนมเขาเขียนคำว่า milk นะครับแปลว่านมนะเฉลยนะอันที่สองรูปอะไรเนี่ยทรงอะไรเอ่ยทรงกลมครูแม็กต้องวงรูปไหนเอ่ยรูปที่สามเป็นรูปอะไรเอ่ยลูกอะไรนะลูกวอลเล่บอลนะเห็นไหมครับมีลักษณะทรงกลมนะไม่ยากอ้าวไปต่อทรงอะไรเนี่ยทรงอะไรทรงกระบอกทรงกระบอกใช่ไหมรูปไหนเนี่ยรูปที่หนึ่งเป็นอะไรครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นแก้วเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกนะวงล้อมรอบนะต่อสุดท้ายเป็นอะไรนะกล้วยคุณแม็กต้องวงรูปที่เท่าไหร่เนี่ยรูปที่อะไรนะรูปที่2เอาละครับไม่ยากตรวจสอบนะรูปทำไมครับแต่ละข้อวงถูกต้องหรือไม่นะเด็กๆปลายทางด้วยนะครับสำรวจตรวจสอบคำตอบนะถ้าใครไม่ถูกต้องทำไมเอ่ยแก้ไขให้ถูกต้องนะครับยากไหมครับวันนี้ยากไหมไม่ยากอ้าวไปดูต่อหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่2อันนี้อาจจะต้องใช้เวลาอ้าวเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ่านตามครูแม็กนะระบายสีหรือแรงเงา
2: หรือแรงเงาร
0: ูปเรขาคณิตสามมิติ
2: ร
0: ู
2: ปเรขาคณ
0: ิ
2: ตสามม
0: ิ
2: ติ
0: ที่ตรงกับ

0: ที่ตรงกับ
1: ชน
0: ิ
1: ดที
0: ่
1: กำหนด
0: ชนิดที่กำหนดให้ทางซ้ายมือนะครับดังนั้นนะเขากำหนดไว้แล้วทางซ้ายนะให้เด็กๆทำไมครับระบายสีพยายามสังเกตก่อนแล้วทำไมครับถึงจะระบายนะเพราะว่าระบายแล้วลบออกไหมครับระบายแล้วลบไม่ออกนั้นต้องระมัดระวังเอาหน้าที่สองนะต้องระบายสีตามรูปที่ทางไหมครับทางซ้ายกำหนดอ้าวลงมือได้เลยอาจจะใช้เวลานะข้อนี้อ้าวระบายสีนะอ้าวใครไม่มีสีสามารถหยิบยืมจากเพื่อนๆได้นะครับ

สังเกตเลยเป็นข้อความคำแรกอ่านว่าทรงอะไรนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันที่สองล่ะทรงกลมอันที่สามทรงกระบอกอันที่สี่กรวยหรือถ้าใครสังเกตดีๆถ้าทำไมครับยังอ่านไม่คล่องยังอ่านไม่ออกเด็กๆก็สังเกตข้อความแล้วเทียบกับหน้าที่อยู่คู่กันเลยว่าเขาให้ระบายทำไมครับคำนี้เป็นรูปอะไรเห็นไหมครับเขามีข้อความไว้ให้นะของหน้าก่อนหน้านี้ต้องใช้การสังเกตนะถ้าใครที่ยังอ่านไม่คล่องนะครับว่าเขาให้ระบายรูปเลขาคณิตชนิดใด

0: ้าวสังเกตดีๆเดี๋ยวแอบเขียนไว้ให้ดีกว่าว่าแต่ละรูปใช่ไหมครับต้องไหลเท่าไหร่ถ้าระบายไม่ถึงก็แสดงว่ายังไม่ครบแต่ถ้าระบายเกินก็ทำไมแสดงว่ามีคำตอบที่ผิดแล้วนะเดี๋ยวคุณแม็กแอบเขียนไว้ให้ลองดูนะว่าเอ๊ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต้องระบายกี่รูปนะต้องระบายกี่รูปนะ3รูปทรงกลม2รูปทรงกระบอก2รูปกล้วยเอาละลองตรวจสอบนะระบายถูกต้องหรือไม่นะทรงกลมดูดีๆนะอย่าสับสนกับวงกลมดังนั้นทรงกลมมีแค่กี่รูปครับ2รูปคือรูปนี้กับรูปนี้อันนี้เป็นวงอะไรวงอะไรวงกลมเขาไม่มีเงาเห็นไหมเขาไม่มีเงาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเฉลยหน่อยเฉลยหน่อย1 2 3ทรงกระบอกทรงกระบอกทรงกระบอกดูทรงกระบอก1สองกล้วยหนึ่งสองบางคนก็เรียบร้อยไหนใครเสร็จหมดแล้วมีไหมครับเอาละมีคนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยนะใครที่ยังไม่เสร็จเร่งมือเลยนะเหลือเวลาอีกเล็กน้อยเพราะว่าต้องสรุปบทเรียนนะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะใครที่ยังไม่เสร็จฝากกลับไประบายเป็นการบ้านนะครับให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ10วินาที10 9 8เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาใครที่ยังไม่ทำไมครับเรียบร้อยเก็บทำไมครับอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วตั้งใจเลยสองตาดูสองหูฟังดังนั้นนะครับต้องใช้สมาธิเอาละครับสรุปบทเรียนนิดนึงวันนี้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างเรียนรู้อะไรกันไปบ้างรูปเรขาคณิตกี่มิตินะ3มิตินะ3มิติใช่ไหมครับมีอะไรบ้างล่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยก็เป็นรูปเรขาคณิต3มิติเอาละลองมาอธิบายลักษณะก่อนรูปแรกคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเด็กๆเรียนรู้อะไรไปบ้างนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1: ผ
0: ิ
1: วเร
0: ีย
1: บ
0: ผิวต้องเรียบยังไงอีก
1: กล
0: ิ้
1: งไม
0: ่
1: ได
0: ้กลิ้งไม่ได้มี6ด้านเป็นไงอีกมีมุมใช่ไหมมีมุมแหลมๆใช่ไหมครับมี6ด้านพื้นผิวเรียบวางทำไมนะวางซ้อนกันได้ใช่ไหมครับเอาล่ะอันนี้คือทรงสี่เหลี่ยม มุมฉากเรามาดูต่อที่ทรงกระบอกเอ๊ะเรียนรู้อะไรไปบ้างทรงกระบอกกลิ้งได้กี่ทางกลิ้งได้ทางเดียววางซ้อนกันได้ไหมวางซ้อนกันได้ในด้านที่เป็นทำไมครับผิวเรียบพื้นผิวด้านข้างเป็นไงเนี่ยโค้งนะครับอันนี้เป็นทรงกระบอกยอดอันนี้คืออะไรเนี่ยยอดแหลมแหลมกลิ้งได้เป็นอะไรนะกลิ้งได้เป็นวงกลมพื้นผิวพื้นผิวเรียบฐานเป็นวงกลมยอดยอดแหลมนะครับอันนี้คือกลวยอ้าวทรงกลมล่ะกิ้งได้โดยรอบเลยใช่ไหมผิวเป็นไงครับผิวเป็นไงผิวโค้งๆใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือรูปเรขาคณิต3มิติที่เราได้เรียนรู้กันไปก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านทำไมครับให้เรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงดมทรงกระบอกและกลวยในชั่วโมงที่1นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลาน c.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้ว

0: แทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
1: อืมดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ดเอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะแทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้าโอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
0: ไมโทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนไทยกับไมโทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เด็กๆคะใครยังจำกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้บ้างเอ่ยถ้าใครจำได้นะคะวันนี้ต้องสนุกอย่างแน่นอนเลยค่ะเอามือลงค่ะวันนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะคุณครูจะสอนในเรื่องอะไรเอ่ย1ค่ะมาดูกันเลยเด็กๆคะจำพยัญชนะไทยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัว
1: 44ต
0: ั
1: ว
0: 44ตัวอยากจะถามว่าตัวไหนเอ่ยไม่มีหัว
1: ค
0: อทองกับกอไก่อ่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะถ้าหากจำได้เด็กๆร้องเพลงพยัญชนะไทยกอเอ๋ยกอไก่ได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ได้มั้ยคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้คุณครูมีนี่เลยค่ะบัตรพยัญชนะมาด้วยเด็กๆคะเด็กๆร้องเพลงให้คุณครูฟังได้ไหม
1: ได
0: ้พร้อมกับทำท่าทางประกอบด้วยได้ไหมคะได้ไหม

เอ่ยถ้าได้ขอให้ทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะยืนหลังเก้าอี้ของตัวเองนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ1 2 3

0: บมือให้ทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนนั่งประจำที่เลยนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหร้องกันได้ทุกคนเลยแสดงว่าทุกคนจำได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะในเมื่อจำได้มาดูกันต่อเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะในข้อที่1เลยเด็กๆจะบอกลักษณะของปริศนาคำทายได้ค่ะ2คิดและตอบปริศนาคำทายได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้พยัญชนะใช่ไหมลูกต่อไปอยากจะถามเด็กๆว่าเด็กๆรู้จักคำว่าปริศนาคำทายไหมคะ
1: รู้จัก
0: ปริศนาคำทายคืออะไรเอาละค่ะขอทีละกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่หนึ่งคิดว่าปริศนาคำทายคืออะไรเอ่ย
2: คำถามครับ
0: คำถามปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งคิดว่าเป็นคำถามเอ๊ะกลุ่มไหนคิดว่าเป็นคำถามอีกบ้างแล้วใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นบ้างมีไหมอันนาคิดว่าเป็นอะไรลูกคำทายลองมาดูค่ะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูว่าเอ๊ะปริศนาคำทายคืออะไรมาดูกันเลยค่ะที่เด็กๆตอบมานะลูกถูกต้องทั้งหมดเลยเป็นคำถามและเป็นปริศนาคำทายถูกเช่นกันค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะปริศนาคำทายนะคะคือคำถามที่พูดขึ้นมาเพื่อใช้ทายหรือทดสอบความรู้เอ๊ะเด็กๆคะใครอยากทดสอบความรู้บ้างปรบมือ1ครั้ง2ครั้งปริศนาคำทายคือคำพูดขึ้นเพื่อจะใช้ทายหรือทดสอบความรู้แต่คำถามนั้นค่ะจะขึ้นต้นประโยคว่าอะไรเอ่ยคำว่าปริศนาคำทายนะลูกจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนี้คือปริศนาคำทายปริศนาคำทายคำถามเขาจะขึ้นต้นว่าอะไรนะอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะถ้าขึ้นต้นมาว่าอะไรเอ่ยแน่นอนค่ะว่าสิ่งนี้คือปริศนาคำทายอย่างแน่นอนมาดูกันต่อเลยอย่างเช่นตัวอย่างของคุณครู

0: ครูถามว่าอะไรเอ่ยขึ้นต้นแบบนี้แสดงว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ยแสดงว่าเป็นเก่งมากเป็นปริศนาคำทายค่ะข้อนี้เป็นปริศนาคำทายดูสิคะว่าเด็กจะทายถูกหรือเปล่าปริศนาคำทายข้อนี้นะคะถามว่าอะไรเอ่ยออกลูกเป็นไข่ชอบว่ายเหนือน้ำทำเสียงกราบกราบปากยาวขนเยอะคอยครั้งอะไรเอ่ยออกลูกเป็นไข่ชอบว่ายเหนือน้ำทำเสียงกราบกราบปากยาวขนเยอะอะไรเอ่ยอะไรคะอะไรเอ่ยใครคิดว่าลองถามทีละกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่หนึ่งคิดว่าเป็นอะไรลูกเป็ดกลุ่มที่สองล่ะคะ
1: เป
0: ็ดเหมือนกันกลุ่มที่สามล่ะคะ
1: เ
0: ป็ดเช่นกันกลุ่มที่สี่ล่ะคะ
1: เ
0: ป็ดกลุ่มที่ห้าล่ะคะเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยมาดูกันเลยเฉลยนะคะข้อนี้คำตอบคือเป็ดค่ะลองมาอ่านออกเสียงพร้อมกันปอเอ็ดดอเป็ด
1: เป็ด
0: เป็ดออกลูกเป็นไข่ไหมใช่แล้วก็ชอบว่ายเหนือน้ำไหม
1: ชอบ
0: แล้วก็ร้องเสียงอย่างไรนะแล้วก็มีปากยาวแล้วขนก็เยอะด้วยโอ้โหปริศนาคำทายยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยต่อไปค่ะคุณครูจะเปลี่ยนปริศนาคำทายให้เป็นปริศนาคำทายพยัญชนะค่ะซึ่งเป็นพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวจะเป็นปริศนาคำทายดูสิคะว่าเด็กๆคนไหนเนี่ยจะทายถูกบ้างเอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะคะมาดูข้อที่1เลยข้อที่1เขาถามว่าอะไรเอ่ยร้องกุ๊กกุ๊กกุ๋ยคุยเขี่ยอาหารตอนนี้ขอให้คิดคำตอบไว้ในใจเลยแล้วคุณครูจะสุ่มค่ะสุ่มเด็กดีออกมา1คนเอ๊ะใครนะเด็กดีคนนี้ต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยวิธีการตอบคืออย่างไรเด็กๆคิดว่าเป็นพยัญชนะตัวไหนให้ออกมาหยิบพยัญชนะตัวนั้นออกมาให้คุณครูได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้นะคะและเด็กดีคนนี้ค่ะขอเลขที่27มาเลยตอนนี้นะคะเพื่อนออกมาแล้วเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตขอไมค์ตรงนี้นะคะอะไรเอ่ยร้องกุ๊กกุ๊กกุ๋ยคุยเขี่ยอาหารขอเลือกพยัญชนะมา1ใบลูกคิดว่าเป็นตัวไหนเอ่ยตอนนี้นะคะนาราออกมาแล้วตอนนี้เพื่อนกำลังจะตอบขอให้ทุกคนส่งกำลังใจโดยการเลือกเสียงนะคะเอาละค่ะหนูคิดว่าตัวอะไรลูก
2: ไก่ค่ะ
0: ไก่นั่นเองหรือว่าพยัญชนะตัวกอไก่นะคะเด็กๆปลายทางนะคะคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าเอ่ยเอาละค่ะเฉลยนะลูกเฉลยคือไก่กอไก่นั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเชิญนั่งได้ต่อไปค่ะยังไม่จบค่ะลูกคุณครูขอคำถามต่อไปเลยคำถามต่อไปถามว่าอะไรเอ่ยตัวอยู่ในน้ำมีครีบมีหางบางตัวมีเกล็ดตอนนี้ขอเด็กดี1คนขอเด็กดีที่ตั้งใจเรียนและไม่คุยกันเด็กดีคนนี้ค่ะขอเลขที่23ค่ะใครเอ่ยออกมาได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางคนไหนที่มีเลขที่23นะคะก็สามารถออกมาเลือกบัตรพยัญชนะนะคะได้เลยค่ะอะไรเอ่ยตัวอยู่ในน้ำมีครีบมีหางบางตัวมีเกล็ดเลือกพยัญชนะให้คุณครูหน่อยค่ะคิดว่าเป็นตัวไหนเอ่ย

0: ตอนนี้นะคะเพื่อนได้เลือกมาแล้วค่ะหนูเลือกพยัญชนะตัวอะไรมาลูก
1: ปอปลาค่ะ
0: ปอปลาเอ๊ะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยเด็กๆปลายทางนะคะคิดว่าเป็นปอปลาหรือเปล่าเอ่ยเฉลยนะคะสิ่งนี้คือปอปลาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเชิญนั่งได้ลูกต่อไปค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้ต่อไปมาฟังปริศนากันก่อนว่าคุณครูจะถามว่าอะไรข้อนี้ค่ะถามว่าอะไรเอ่ยหัวยืดหดได้ซ่อนไว้ในกระดองเอ๊ะอะไรเอ่ยแต่ขอเด็กดีหนึ่งคนออกมาตอบปิ้งมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้ต้องนั่งหลังตรงอีจะเป็นใครนะขอเลขที่4ค่ะออกมาได้เลยค่ะเลขที่4นะคะเด็กๆปลายทางวันไหนเลขที่4ออกมาตอบคำถามได้เลยนะคะเอาละค่ะไอดีคุณครูอยากถามว่าอะไรเอ่ยหัวยืดหดได้ซ่อนไว้ในกระดองอ่ะเลือกให้คุณครูหน่อยลูกคิดว่าเป็นตัวไหนเอ่ยตอนนี้ไอดีเลือกมาแล้วพยัญชนะที่เพื่อนเลือกออกมาคือตัว
1: ต่อเต่า
0: ต่อเต่าใช่ไหมเอ่ยและคำตอบในข้อนี้นะคะอะไรเอ่ยหัวยืดหดได้หัวยืดหดได้ไหมต่อเต่าซ่อนไว้ในกระดองได้ไหมเอ่ยคำตอบคือต่อเต่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากลูกเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปค่ะข้อต่อไปเอ๊ะใครน่าจะเป็นผู้โชคดีข้อต่อไปอยากถามว่าอะไรเอ่ยตัวเล็กซุกซนอยู่บนต้นไม้โหนไปโหนมาเอาละค่ะขอเด็กดี1คนดีกว่าเอ๊ะใครเอ่ยขอเด็กดีที่นั่งหลังตรงไม่มีเสียงเอ๊ะมีไหมเอ่ยเด็กดีคนนี้เป็นเด็กดีที่ตั้งใจเรียนแน่ๆเลยนะคะมาแล้วค่ะขอเลขที่29ค่ะเอาออกมาเลยค่ะลูกเชิญค่ะคุณครูทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะอยากถามว่าอะไรเอ่ยตัวเล็กซุกซนอยู่บนต้นไม้โหนไปโหนมาเลือกพยัญชนะมาให้คุณครู1ตัวเลยค่ะลูกอะไรเอ่ยเลือกมาแล้วนะคะไหนบอกกับเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าหนูเลือกตัวอะไรมา
1: ลิงค่ะ
0: ลอลิงใช่ไหมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะลอลิงที่เพื่อนเลือกมาคำตอบที่ถูกต้องคือลอลิงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ลูกเก่งมากค่ะต่อไปเลยค่ะยังไม่จบตัวต่อไปพยัญชนะตัวต่อไปถามว่าอะไรเอ่ยเลื้อยลดคดเคี้ยวหางเรียวไม่มีขาอะไรเอ่ยขอเด็กดี1คนขอเลขที่28ไม่มาต่อไปค่ะไม่เป็นไรค่ะมีเยอะมากเลยขอเลขที่โอ้โหมีเลข2ตัวด้วยเลขที่เชิญค่ะเลขที่16ค่ะลูกมาเลยค่ะแก้มทวนคำถามให้แก้มอีกหนึ่งครั้งอยากถามว่าอะไรเอ่ยเลื้อยลดคดเคี้ยวหางเรียวไม่มีขาเลือกพยัญชนะให้คุณครู1ตัวค่ะลูกเอ๊ะคิดว่าตัวอะไรโอ้โหเลือกมาแล้วนะคะตัวที่หนูเลือกมาคืออะไรเอ่ย
1: งองูค่ะ
0: งองูเป็นคำตอบที่

0: มือให้แก้มเลยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลูกเลื้อยรถคดเคี้ยวหรือเปล่าเอ่ยหางเรียวไม่มีขาถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองหางเรียวแล้วก็ไม่มีขาด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำถามข้อต่อไปถามว่าอะไรเอ่ยตัวใหญ่นักหนามีขาสี่ขามีงวงมีงามีหางยาวยาวเอ๊ะตัวอะไรเอ่ยขอเด็กดีหนึ่งคนค่ะมาช่วยตอบปิ้งเลือกมาแล้วเด็กดีคนนี้คือใครนะขอเลขที่เลขที่10ค่ะเลขที่10เชิญเลยค่ะเด็กๆปลายทางที่มีเลขที่10นะคะก็ออกมาทำกิจกรรมได้เลยนะคะเอาละค่ะมงคลทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งอะไรเอ่ยตัวใหญ่นักหนามีขา4ขามีงวงมีงามีหางยาวๆอ่ะเลือกพยัญชนะ1ตัวเลยลูกอะไรนะเลือกมาแล้วค่ะมงคลเลือกพยัญชนะอะไรออกมาลูก
1: ชอช้างครับ
0: ชอช้างอ่ะขออีก1ครั้ง
1: ชอช้าง
0: ชอช้างนั่นเองนะคะชอช้างเอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้มงคลเลยค่ะเก่งมากเลยตัวใหญ่ไม่เอ่ยช้างเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยนะคะมีอะไรเอ่ยมีงวงมีงามีสี่ขาไหมมีแล้วก็มีหางยาวๆด้วยต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคืออะไรเอ่ยมาดูคำถามกันเลยอะไรเอ่ยร้องหีหีควบขี่ว่องไวเดินทางใกล้ไกลคนชอบใช้กันเอ๊ะอะไรเอ่ยเลือกเด็กดี1คนนะคะปิ้งออกมาแล้วเอ๊ะใครนะขอเด็กดีเลขที่15อยู่ไหนเอ่ยอ้าวออกมาเลยค่ะเลขที่15ค่ะเชิญค่ะลูกทวนคำถามอีก1ครั้งตอนนี้เพื่อนๆด้านในต้องเป็นอย่างไรนะส่งกำลังใจให้เพื่อนนั่นเองค่ะทวนคำถามอีก1ครั้งอะไรเอ่ยร้องหีหีควบขี่ว่องไวเดินทางใกล้ไกลคนชอบใช้กันคิดว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรลูกเลือกได้เลยค่ะลองหาดูเลยใช่ไหมเอ่ยตัวไหนเอ่ยเลือกมาแล้วค่ะหนูเลือกพยัญชนะอะไรมาลูก
2: มอม้าค่ะ
0: มอม้าเอ๊ะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อนี้นะคะคำตอบคือมอม้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมอม้านั่นเองเชิญนั่งได้ค่ะลูกคือมอม้านั่นเองนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะปริศนาคำทายข้อต่อไปถามว่าอะไรเอ่ยยวดยานทางน้ำบ้างจำบ้างพายใช้แจวมากมายเปลี่ยนใช้เครื่องยนต์อะไรเอ่ยเอ๊น่าจะเป็นอะไรเอ่ยเอาละค่ะขอเด็กดี1คนปิ้งออกมาแล้วเด็กดีคนนี้คือใครนะโอ้โหเด็กดีคนนี้เป็นเลขตัวเดียวค่ะขอเลขที่5ค่ะเชิญเลยค่ะเด็กๆปลายทางคนไหนเลขที่5นะคะออกมาตอบคุณครูได้เลยค่ะทวนถามอีก1ครั้งอะไรเอ่ยยวดยานทางน้ำบ้างจำบ้างพายใช้แจวมากมายเปลี่ยนใช้เครื่องยนต์เอาละค่ะเลือกมาให้คุณครูอะไรนะเลือกมาแล้วนะคะหนูเลือกตัวอะไรเอ่ย
2: รอเรือครับ
0: รอเรือเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะลูกเขาบอกว่ายว

0: ใช้เครื่องยนต์สมัยนี้เขาเปลี่ยนเป็นใช้อะไรลูกเครื่องยนต์นั่นเองอยู่ข้างหลังของเรือนะคะแต่รูปภาพที่คุณครูนำมาเป็นแบบอะไรลูกเรือพายนั่นเองต่อไปค่ะปริศนาคำทายข้อต่อไปถามว่าอะไรเอ่ยดูดุน่ากลัวตัวลายคล้ายแมวสีเหลืองสลับดำเอาละค่ะขอเด็กดี1คน1คนปิ้งเลือกมาแล้วค่ะขอเลขที่22ค่ะออกมาได้เลยค่ะเด็กปลายทางใครเลขที่22นะคะออกมาทำกิจกรรมได้เลยนะคะทวนคำถามอีก1ครั้งอะไรเอ่ยดูดุน่ากลัวตัวลายคล้ายแมวสีเหลืองสลับดำขอให้หนูเลือกพยัญชนะ1ตัวให้คุณครูหน่อยลูกตัวอะไรนะโอ้โหใช่เลยค่ะตัวอะไรเอ่ยหนูเลือกพยัญชนะอะไรมาคะ
1: สอเสือ
0: สอเสือเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสอเสือนั่นเองอ่ะเชิญนั่งได้ค่ะลูกสอเสือเขาดุไหมดุน่ากลัวไหมคะดุนั่นเองค่ะตัวลายคล้ายแมวตัวลายคล้ายแมวไหมคะดูในรูปคล้ายเลยแต่ว่ามีนิสัยดุร้ายนั่นเองสีเหลืองสลับดำนะคะนั่นก็คือลวดลายของเขานั่นเองค่ะต่อไปมาดูกันต่อเลยนะคะปริศนาคำทายข้อต่อไปพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมปรบมือ1ครั้ง2ครั้งมาดูค่ะข้อต่อไปถามว่าอะไรเอ่ยมงกุฎก็ไม่ใช่ใช้สวมศีรษะคล้ายๆกันนะอ่านว่าชะนำหน้าชะอะไรนะต่อไปขอเลือกเด็กดี1คนเด็กดีคนนี้คือใครเอ่ยเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้ขอเลขที่24ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญออกมาได้เลยทวนคำถามอีก1ครั้งนะคะจะถามว่าอะไรเอ่ยมงกุฎก็ไม่ใช่ใช้สวมศีรษะคล้ายๆกันนะอ่านว่าชะนำหน้าพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะคล้ายๆกับมงกุฎเลยแต่ใช้สวมศีรษะใช่ไหมลูกเขาบอกว่าคล้ายๆมงกุฎแต่ว่าอ่านว่าชะนำหน้าเอ๊ะอะไรเอ่ยเลือกแล้วค่ะหนูเลือกตัวอะไรออกมาลูก
1: ดอชะดา
0: ดอชะดาเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะลูกมีคำว่าชะนำหน้าจริงไหมเพราะเขาเรียกว่าชะดานั่นเองดอชะดาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะถึงกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปจะให้นักเรียนต้องอะไรก่อนเอามือจับหูค่ะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำในงานที่1นะคะเรื่องปริศนาคำทาย1หลังจากนั้นนักเรียนจึงจะลงมือทำได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำในงานที่1ค่ะเรื่องปริศนาคำทาย1หลังจากนั้นจึงให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูหน้าตาของใบงานที่1เลยค่ะนี่เลยค่ะใบงานที่1เรื่องปริศนาคำทาย1ให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาได้เลยแล้วเปิดไปใบงานที่1นะคะอยู่ในหน้า190มีเลข1เลข9และเลข0นั่นเอง190ค่ะเจอไหมลูกเจอแล้วกลุ่ม3เจอไหมคะเจอแล้ว

0: 4กลุ่ม5เจอแล้วนะคะ
1: ถ้าเจอแล้ว
0: ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเอาละค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่าเป็นปริศนาคำทายนั่นเองคุณครูจะมีปริศนาคำทายมาให้ทั้งหมด1 2 3 4 5มีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อนั่นเองยกตัวอย่างข้อที่1ข้อที่1เขาถามว่าอะไรเอ่ยตัวเล็กซุกซนอยู่บนต้นไม้โหนไปโหนมาคือตัวอะไรคะลอลิงหนูก็เขียนพยัญชนะค่ะเขียนพยัญชนะตัวเดียวก็คือตัวลอลิงลงไปในบรรทัดให้ถูกต้องยากไม่เอ่ยไม่ยากเลยแต่ข้อ2 3 4 5ค่ะต้องฝึกอ่านและทำด้วยตัวเองทำได้ไหมคะทำได้ถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: แล้วในตอนนี้ก็หมดเวลาค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะเด็กๆคะปริศนามีทั้งหมด5ข้อเมื่อสักครู่นี้มีตัวอย่างไป1แล้วใช่มั้ยลูกใครอยากรู้บ้างว่าที่ตัวเองตอบไปถูกมั้ยใครอยากรู้ขอหัวใจดวงเล็กๆหัวใจดวงโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งหัวใจดวงโตๆเอามือลงค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมกลุ่มที่3พร้อมไหมคะกลุ่มที่3พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มอื่นก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะมาดูเฉลยกันเลยข้อที่1เมื่อสักครู่นี้ได้เป็นตัวอย่างไปแล้วอะไรเอ่ยตัวเล็กซุกซนอยู่บนต้นไม้โหนไปโหนมาพยัญชนะตัวใดลอลิงนั่นเองข้อต่อไปข้อที่2ดูสิคะว่าเด็กๆจะตอบได้ถูกต้องไหมข้อที่2เขาถามว่าอะไรเอ่ยเลี้ยงไว้ในเล้าเช้าเช้าขันปลูกเอกอีเอกเอกอะไรเอ่ยพยัญชนะตัวกอไก่นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3อะไรเอ่ยตัวใหญ่เอ๊ะตัวแค่ไหนเนี่ยตัวใหญ่นักหนามีขา4ขามีงวงมีงามีหางยาวๆตัวอะไรเอ่ยช่อช้างใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปค่ะมาถึงข้อที่4แล้วถามว่าอะไรเอ่ย

0: ดูดุน่ากลัวตัวลายคล้ายแมวสีเหลืองสลับดำอะไรเอ่ยนั่นคือพยัญชนะตัวอะไรคะพยัญชนะสอเสือนั่นเองปรบมือค่ะใครถูกบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะและข้อสุดท้ายถามว่าอะไรเอ่ยตัวอยู่ในน้ำมีครีบมีหางบางตัวมีเกล็ดอะไรเอ่ยพยัญชนะตัวอะไรนะปอปลาถูกต้องค่ะใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำกันได้หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันต่อเลยนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรเอ่ย1ซึ่งในเรื่องนี้นะคะจะกล่าวถึงปริศนาคำทายค่ะคือปริศนาคำทายคืออะไรนะคืออะไรนะคือคำถามนั่นเองคำถามที่พูดขึ้นเพื่อที่จะใช้ทายหรือเพื่อทดสอบความรู้ของเราวันนี้ได้ทดสอบความรู้ไปแล้วแสดงว่าเราจำพยัญชนะได้ไหมจำได้ไหมเอ่ยใครตอบได้แสดงว่าจำพยัญชนะได้นะคะเอาละค่ะและปริศนาคำทายจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรนะเก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยจะขึ้นต้นคำว่าอะไรเอ่ยเสมอนะคะในการขึ้นต้นคำถามนั่นเองและบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องอะไรเอ่ย2สิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่2ค่ะเรื่องปริศนาคำทาย2ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ
1: www.tltwin.ac.th
0: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเอามือลงค่ะและอย่าลืมนะคะขอให้กลับไปทบทวนในเรื่องพยัญชนะด้วยได้ไหมเอ่ยได้เลยหรือว่าไปเล่นปริศนาคำทายกับเพื่อนๆได้ไหมคะได้เช่นกันนะคะซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่เราได้รู้ด้วยนั่นเองเด็กๆปลายทางก็สามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะเอาละค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วคุณไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: Safety Keystone ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยกินน้ำทุกวัน
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: I'm sorry.

0: องชมพู
1: เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่26กันยายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยยังปกคลุมอยู่ทางด้านภาคกลางนะครับก็จะเห็นว่าทำให้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมีได้ค่อนข้างเยอะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแผนที่เสี่ยงภัยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงๆสีส้มเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเน้นอยู่ทางด้านภาคกลางแล้วก็มีตามขอบของทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับที่มีต้องระมัดระวังจริงๆก็คือภาคกลางกรุงเทพนะครับที่ยังฝนตกได้อยู่ต่อเนื่องทั้งวันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังไว้สำหรับพยากรณ์คลื่นนะครับช่วงนี้คลื่นลมตอนบนเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่น 2-3 เมตรครับเนื่องจากลมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยดึงลมเข้าไปนะครับทำให้ลมค่อนข้างแรงขึ้นเลยก็เลยค่อนข้างแรงนะครับตอนบนคลื่น2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าสำหรับตอนล่างเนี่ยคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ1-2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรได้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27นะครับในเนื้อความเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าภาคกลางกรุงเทพ

0: ภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีตกฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางพื้นที่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะครับเนื่องจากยอมเนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนออกไปนะครับวันนี้ยังอยู่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพอยู่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเคลื่อนออกไปทางด้านประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้นในวันที่27เนี่ยฝนเนี่ยก็จะไปออกกันอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางด้านติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับทางด้านทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยเขามีกำลังค่อนข้างแรงนะครับทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณมีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรนะครับแต่ว่าอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรครับในเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 60% ส่วนใหญ่เน้นจริงๆก็จะเน้นตอนล่างๆนะที่อาจจะมีหนักมากได้ทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 70% นะครับถ้าเน้นหนักมากจริงๆเนี่ยก็จะเน้นทางด้านนครราชสีมานะครับเน้นตอนล่างของภาคนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 80% แล้วก็มีหนักมากในหลายๆพื้นที่นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็มีได้โอกาสเกิดได้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางฝนค่อนข้างเยอะนะครับภาคตอนออกวันนี้ให้ฝน 80% นะครับหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านภาคเขานะพวกนครนายกปราจีนบุรีด้านรับลมชายฝั่งก็พวกชลบุรีระยองจันทรานะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับภาคใต้ฝั่งตอนออกฝน 60% อาจจะมีหนักมากบางแห่งได้นะครับหนักมากเนี่ยจะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนเนี่ยก็มากกว่า 90% นะครับก็มีตกทั่วพื้นที่อาจจะมีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็ยังคงมีได้อยู่แต่ก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะครับกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
1: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระทอนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
1: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
1: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
4: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
1: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่เที่ยวอะ
4: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
1: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
4: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
4: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
4: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
1: ใหญ
4: ่เฮ้ย
1: เย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
4: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
4: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
4: ากินเลยมาม
1: าก
4: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
4: กิน
1: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
4: เดี๋ยวอย่าหนี
1: เดี๋ยวก่อน
4: ก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของเราเองซึ่งเป็นเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉันของฉันนี่หมายถึงตัวใครนะของตัวเราเองเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจทำไมเราถึงต้องมาเรียนทราบไหมคะเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนเราเรียนในระดับชั้นอนุบาลขึ้นมาป.1เราก็จะผ่านเรื่องราวหลายๆเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขและรู้สึกประทับใจดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าทำไมชีวิตของเราถึงจะต้องมีความสุขหรือว่าชีวิตของเราทำไมถึงจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องประทับใจด้วยก่อนอื่นเลยคุณครูเล็กจะนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะมาให้เด็กๆเนี่ยได้รับชมกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของกีฬาอะไรนะใช่หรือเปล่าไหนใครเคยเห็นใครเคยเห็นลักษณะสัญลักษณ์อะไรคะที่1ไปเลยเอ๊ะใครทราบบ้างว่ากีฬาอะไรที่เราได้รับเหรียญทองในปีนี้คะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนี่กีฬาอะไรรู้จักไหมเทควันโดนี่รู้จักพี่คนนี้ไหมเอ่ยพี่คนนี้เขาชื่อว่าพี่เทนนิสพี่เทนนิสเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาเทควันโดแล้วก็คว้าเหรียญทองโอลิมปิกแสดงว่าได้ที่เท่าไหร่ได้เหรียญทองได้ที่1ของโลกเลยนะแต่ปีนี้เนี่ยไม่ใช่ปีแรกของเขาเมื่อโอลิมปิกครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อ4ปีก่อนพี่เขาก็ได้รับเหรียญทองเหมือนกันแสดงว่าเขาที่1ของโลกมาแล้วกี่ครั้ง2ครั้งด้วยการเก่งหรือเปล่าคะ
1: เก
0: ่งมากๆเลยนะคะซึ่งที่เทนนิสเนี่ยก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราที่ได้คว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาเก่งมากๆเลยใช่ไหมคุณครูเล็กมีคำถามจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราเนี่ยได้รับชมไปแล้วเป็นพี่เทนนิสใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดบุคคลนี้เนี่ยถึงได้รับรางวัลทำไมพี่เทนนิสเนี่ยถึงได้รับรางวัลเพราะอะไรนะ
1: ชนะ
0: เพราะว่าชนะและเด็กๆคิดว่าพี่เทนนิสเกิดมาเป็นนักเทควันโดเลยหรือเปล่า
1: ไม่
0: ต้องทำอย่างไรถึงจะได้เป็นนะคะต้องไปเรียนต้องหาสิ่งที่ตัวเองสนใจใช่ไหมคะพอเขารู้แล้วว่าเขาสนใจในกีฬาเทควันโดก็ไปทำยังไงต่อไปฝึกซ้อมคิดว่าฝึก1วันเก่งเลยไหม
1: ไม
0: ่ต้องฝึกหลายๆปีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราพบว่าเรามีความสนใจสิ่งใดและอาจจะทำสิ่งนั้นได้ดีก็ให้เราเนี่ยค่อยๆฝึกหาประสบการณ์ต่างๆอาจจะมีการประสบความสำเร็จเหมือนกับพี่เทนนิสก็ได้แล้วคุณครูอเล็กถามต่อค่ะถามว่านักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถเป็นอย่างบุคคลนี้หรือว่าเป็นอย่างพี่เทนนิสได้หรือไม
1: ่
0: ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แต่เราจะเป็นนักเทควันโดเหมือนพี่เทนนิสหรือเปล่า
1: ไม่
0: ใช่ทุกๆคนนะคะก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันดังนั้น

0: ค่ะเราอาจจะมีความถนัดหรือว่ามีความสามารถในเรื่องอื่นๆเมื่อเราฝึกประสบการณ์ไปเรื่อยๆเราก็อาจจะประสบความสำเร็จเหมือนกับพี่เทนนิสที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าพี่เทนนิสเขามีเรื่องราวที่ประทับใจของเขาไหมมีใช่ไหมคะและคิดว่าเรามีไหม
1: มี
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถหาเรื่องราวที่ประทับใจของตัวเองได้อย่างไรซึ่งเราก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉันโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถบอกถึงสิ่งที่ภาคภูมิใจในตนเองได้ข้อที่2นักเรียนจะสามารถเสนอแนวทางการสร้างเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในตนเองค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของความประทับใจในแต่ละวันเด็กๆคิดว่าเรามีความประทับใจในทุกๆวันหรือเปล่ามีไหมบางคนก็บอกว่าไม่มีบางคนก็บอกว่ามีใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูเล็กจะพาไปดูภาพนี้จากภาพนี้คิดว่าบุคคลในภาพกำลังทำอะไรอยู
1: ่ปลูกต้นไม
0: ้กำลังปลูกต้นไม้ใช้เวลาว่างในการปลูกต้นไม้อาจจะปลูกกับคุณแม่หรือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวใช่ไหมคะแล้วใบหน้าของเขาเนี่ยเป็นยังไง
1: ย
0: ิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่ามีความสุขหรือเปล่ามีนะคะการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวของเราอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่มีความสุขหรือเปล่ามีไหมถ้าหากว่าเรามีความสุขเนี่ยและเป็นภาพความทรงจำที่ดีๆแสดงว่าเรานะคะก็มีเรื่องราวที่ประทับใจแล้วเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างภาพนี้เนี่ยก็สามารถเป็นเรื่องราวที่ประทับใจได้ที่เกิดขึ้นง่ายๆในครอบครัวของเราต่อไปค่ะในภาพนี้ภาพนี้ทำอะไรเอ่ย
1: เก็บขยะ
0: กำลังเก็บขวดเลยแสดงว่าภาพนี้เขากำลังทำสิ่งที่ดีไหมคะ
1: ด
0: ีเป็นสิ่งที่ดีเราสามารถทำได้ไหม
1: ได้
0: อย่างเวลาเราเดินไปตามที่ต่างๆเราพบเจอขยะตกอยู่ที่พื้นทำยังไงดีอะ
1: เก็บ
0: ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของเราอะนะได้ไหมคะเก็บได้เราก็สามารถเก็บขยะไปทิ้งให้ลงถังขยะได้ถือว่าเราได้กระทำสิ่งดีๆการทำความดีรู้สึกอย่างไรบ้าง
1: ด
0: ีไหมคะดีใจและบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เราได้รับคำชมด้วยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอยากทราบว่านักเรียนเคยได้รับคำชมหรือไม
1: ่
0: เคยไหมเอ่ย
1: เ
0: คยไหม
1: เคย
0: ไหนใครเคยได้รับคำชมบ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยค่ะเอามือลงได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยได้รับคำชมหรือไม่คะถ้าหากว่าเคยได้รับคำชมนะคะเราไปกันที่คำถามข้อต่อไปคำชมนั้นเกิดจากอะไรคำชมนั้นเกิดจากอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งคิดสักพักหนึ่งนะคะว่าจากที่เราได้รับคำชมนั้นคำชมนั้นเกิดจากเหตุการณ์ใดมาบ้างเดี๋ยวจะขอตัวแทนที่สามารถเล่าประสบการณ์ให้กับคุณครูเล็กและเพื่อนๆฟังได้ขอตัวแทนยกมือให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเป็นตัวแทนจากกลุ่มหนึ่งก่อนกลุ่มหนึ่งนะคะเราเคยได้รับคำชมหรือไม่คะ
2: ได้รับ
0: เคยได้รับคำชมใช่ไหมคะแล้วคำชมนั้นเกิดจากอะไรเอ่ยทำไมถึงได้รับคำชม
2: เราทำเก่ง
0: ทำเก่งทำอะไรเก่งเอ่ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยทำอะไรเก่งถึงได้รับคำชม
2: เตะบอลเก่ง
0: เตะบอลเก่งโอ้โหเยี่ยมมากๆใครเป็นคนชมเอ่ย
3: ที่ส
0: ุ
3: ดในโลก
2: พ่อแม่นะนะ
0: พ่อแม่ใช่ไหมคะคนในครอบครัวของเราโอ้โหไหนใครเคยเล่นกีฬาเก่งและได้รับคำชมบ้างโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้กับตัวเองค่ะแล้วนอกจากการที่เราเล่นกีฬาเก่งแล้วได้รับคำชมแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมคะได้รับคำชมไหนใครช่วยงานบ้านเก่งบ้างโอ้โหหลายคนเลยแต่นักเรียนปลายทางล่ะคะช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่เก่งหรือเปล่าแล้วเวลาที่เราช่วยงานบ้านเนี่ยได้รับคำชมหรือเปล่าคะได้รับบ้างบางคนก็ไม่ได้รับแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราทำความดีเนี่ยจำเป็นต้องได้รับคำชมทุกครั้งหรือเปล่าเอ่ย
1: ไม่
0: เนาะเพราะว่าเรา

0: ู่แล้วว่าเรากระทำสิ่งใดและสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีนั่นแสดงว่าเราเป็นคนดีนั่นเองตอนนี้ตั้งใจฟังให้ดีคำถามข้อต่อไปจากการที่เราเนี่ยได้รับคำชมใช่ไหมคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับคำชมเหล่านั้นไหนลองคิดซิว่าเวลาเราทำสิ่งดีๆและเราได้รับคำชมเรารู้สึกอย่างไรกับคำชมนั้น
1: ประท
0: ับ
1: ใจในต
0: ั
1: วเองอ
0: ะไรนะไหนตอบเสียงดังๆให้คุณครูฟังหน่อย
2: ประทับใจในตัวเอง
0: ประทับใจในตนเองโอ้โหเยี่ยมมากๆและรู้สึกอย่างอื่นอีกไหมคะเดี๋ยวเดินไปหาเพื่อนกลุ่มที่นอกจากที่เราจะประทับใจในตนเองแล้วยังรู้สึกอย่างไรอีกคะ
3: ดีใจในตนเองค่ะ
0: ดีใจในตัวเองโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราเนี่ยรู้สึกประทับใจในตนเองดีใจในตนเองอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวคุณครัวเล็กนะคะจะพาเด็กๆไปดูว่าเรื่องราวที่ประทับใจของคุณครัวเล็กจะเป็นเรื่องอะไรพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วนั่งหลังตรงพร้อมที่จะรับชมแล้วนักเรียนไปทางก็นั่งหลังตรงด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเรื่องราวที่ประทับใจสำหรับคุณครูเล็กมีเรื่องอะไรมาฝากนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็พาเด็กๆมาอยู่ในเรื่องราวที่คุณครูเล็กนะคะแสนจะภาคภูมิใจและแสนจะประทับใจค่ะนั่นก็คือในวันที่คุณครูเล็กนะคะสำเร็จการศึกษาค่ะวันนี้ค่ะคุณครูเล็กนะคะได้สวมชุดครุยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ทุกๆคนที่เรารักนะคะของคุณครูเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหรือเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดีค่ะทำไมถึงต้องยินดีหรอคะนั่นก็เป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆและครอบครัวของคุณครูเล็กนะคะก็ต่างภาคภูมิใจในวันนี้ค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะจะสำเร็จการศึกษามาได้เนี่ยเราก็ต้องผ่านมาหลายปีฝึกฝนหาวิชาความรู้ต่างๆซึ่งการที่เรานะคะได้รับปริญญาบัตรถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่เรานะคะจะเติบโตขึ้นได้ทำงานในอนาคตนั่นเองถ้าหากว่าเด็กๆนะคะอยากมีเรื่องราวที่จะประทับใจหรือว่าภาคภูมิใจแบบคุณครูเล็กนะคะเราก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการเล่าเรื่องราวที่คุณครูเล็กเนี่ยแสนจะภาคภูมิใจในตนเองใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวที่คุณครูเล็กประทับใจมากๆเรื่องอะไรเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: นจบ
0: แล้วก็ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแสดงว่าเรียนหลายปีไหมคะ
1: หลายปี
0: หลายปีเลยโอ้โหไหนใครคิดเลขเก่งบ้างเดี๋ยวเราจะมาช่วยคุณครัวเล็กคิดนะคะว่าคุณครัวเล็กใช้เวลากี่ปีถึงจะได้มาเป็นคุณครูต้องเรียนกี่ปีคุณครัวเล็กเกิดมาเป็นคุณครูเลยไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ต้องเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณครัวเล็กเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลเรียน3ปีด้วยกันพอจบชั้นอนุบาลคุณครูเล็กก็ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาเรียนกี่ปีคะ
1: 6
0: ปีด้วยกันแสดงว่านำ3มารวมกับ6เป็นเท่าไหร่คะเป็น9ตอนนี้คุณครูเล็กเรียนไปแล้ว

0: ท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่เป็น15ใช่ไหมคะ15ปีแล้วคุณครูเล็กเรียน15ปี15ปีแล้วเป็นคุณครูได้หรือยังยังคุณครูเล็กต้องเรียนต่อในชั้นอุดมศึกษาหรือว่าชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยอีกเรียนด้วยกันคุณครูเล็กเรียนตั้ง5ปีแน่15บวกอีก5เป็นเท่าไหร่คะ
1: 20
0: ปีด้วยกันคุณครูเล็กมาเป็นคุณครูได้คุณครูเล็กต้องเรียนทั้งหมด20ปีเลยนานไหมคะ
1: นาน
0: นานมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราภาคเพียรศึกษาจนเราประสบความสำเร็จได้รับพระราชทานปริญญาบัตรถือว่าเป็นเรื่องที่คุณครูเล็กเนี่ยประทับใจเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณครูเล็กเนี่ยได้มีความสุขกับสิ่งที่คุณครูเล็กได้ทำเด็กๆอยากมีความสุขอยากมีความภาคภูมิใจในตัวเองหรือเปล่าเอ่ยอยากมีไหม
1: อยาก
0: ดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนว่าเราจะสร้างความภาคภูมิใจในตนเองได้อย่างไรเริ่มต้นกันที่ก่อนอื่นเลยตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1เราเพิ่งเริ่มต้นในการเรียนเราต้องสำรวจก่อนว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะทำอะไรตอนนี้เราสามารถมีสิ่งที่สนใจได้มากกว่า1อย่างถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ลองทำก็ให้เด็กๆได้ไปลองทำสิ่งที่ตัวเองสนใจถ้าหากว่าทำสิ่งนั้นแล้วเราทำได้ไม่ดีต้องเสียใจหรือเปล่า
1: ไม่ต้อง
0: เสียใจเพราะว่าเรายังมีโอกาสได้ไปศึกษาได้ไปลองสิ่งอื่นๆได้ลองทำสิ่งอื่นๆเราอาจจะทำสิ่งอื่นได้ดีด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าหากว่าเราได้ลองทำสิ่งไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำได้ไม่ดีเลยไม่ต้องเสียใจเราอาจจะมีสิ่งอื่นที่ทำได้ดีเช่นกันเมื่อเราเจอแล้วสำรวจตัวเองแล้วว่าเราชอบอะไรอยากจะทำอะไรต่อไปเนี่ยเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีที่นำไปสู่สิ่งที่ตัวเองต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าเราอยากเป็นครูอยากเป็นคุณครูเหมือนกับครูเล็กเลยแต่ว่าเราเนี่ยไม่หมั่นทบทวนบทเรียนไม่ตั้งใจเรียนไม่ส่งการบ้านแบบนี้เนี่ยเราจะเป็นคุณครูได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เราก็ต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไปถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการได้รู้เป้าหมายของตัวเองแล้วก็ต้องปฏิบัติได้ด้วยและเราก็ต้องทำสิ่งที่มีประโยชน์เป็นประจำจนติดเป็นนิสัยจากในภาพนี้เขากำลังทำอะไรคะ
1: ล้างจาน
0: ไหนใครเคยล้างจานบ้างโอ้โหหลายคนเคยล้างจานเอามือลงได้การล้างจานเนี่ยถือว่าเป็นงานบ้านหรือเปล่าเอ่ย
1: เป็น
0: การล้างจานเป็นการช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่น่ารักที่เราสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้แต่เรามีน้ำใจช่วยเหลือแค่คนในบ้านได้หรือเปล่า
1: ไม่ได้
0: มาโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำใจกับเพื่อนๆมีน้ำใจกับใครอีก
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูด้วยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยติดเป็นนิสัยเป็นเด็กที่น่ารักทำไมเราถึงต้องเป็นเด็กที่น่ารักทราบหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่เราเป็นเด็กที่น่ารักนะคะเราก็จะได้รับโอกาสในการทำสิ่งที่เราต้องการได้ด้วยเช่นกันค่ะและสุดท้ายเลยสุดท้ายเราต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตนเป็นคนดีเราไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาแสดงว่าเราก็จะถูกลงโทษใช่ไหมคะการที่เราจะได้ทำสิ่งที่เราต้องการก็เป็นโอกาสที่น้อยโอกาสก็จะมาไม่ถึงเราดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นเด็กดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราต้องการได้ด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะการปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้จักหน้าที่ของตนเองจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองและเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมเด็กๆรู้จักคำว่ามีคุณค่าของสังคมไหมนั่นหมายถึงว่าเราอยู่ในสังคมแล้วเราทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมทำประโยชน์อะไรให้กับครอบครัวหรือว่าทำประโยชน์อะไรให้กับห้องเรียนของเรานั่นแหละคือสิ่งที่เราเนี่ยจะสามารถ มีคุณค่าในสังคมได้

0: ตอนนี้เด็กๆคิดได้หรือยังว่าเรามีเรื่องที่ประทับใจหรือเปล่ามีไหม
1: ม
0: ีไหนใครยังคิดไม่ออกยกมือได้เลยใครยังคิดไม่ออกบ้างเดี๋ยวคุณครูอเล็กจะแนะนำให้ดูว่าเราสามารถมีเรื่องราวที่ประทับใจได้อย่างไรอย่างแรกเลยนี
1: ่
0: บวกเลขไหนใครเรียนคณิตศาสตร์เก่งบ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยไหนใครคิดเลขเร็วบ้างยกมือโอ้โหเยี่ยมมากเอามือลงได้ดังนั้นการที่เราเรียนได้ดีไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะคะวิชาอื่นภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าหากว่าเราทำได้ดีเรียนได้ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะต่อไปในใครเคยแข่งขันอะไรก็ได้และได้รางวัลด้วยยกมือโอ้โหเป็นอย่างไรคะรู้สึกอย่างไรบ้างพอได้รับรางวัลแล้วรู้สึกอย่างไร
1: ด
0: ีใจใช่ไหมคะภาคภูมิใจในตัวเองไหม
1: ภาคภ
0: ูมิใจแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้สึกดีใจหรือเปล่า
1: ดีใจ
0: คุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกดีใจด้วยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วต่อไปใครมีเพื่อนที่ดีบ้างใครมีเพื่อนที่ดีเอามือลงได้การมีเพื่อนที่ดีถือว่าเป็นเรื่องราวที่ประทับใจแล้วหรือยัง
1: ประท
0: ับ
1: แล้ว
0: ประทับใจแล้วใช่ไหมเรื่องง่ายๆไหมคะเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยในชีวิตของเราและสุดท้ายการที่เราเนี่ยมีครอบครัวที่อบอุ่นเด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ประทับใจหรือเปล่า
1: ประท
0: ับ
1: ใจ
0: เป็นเรื่องราวที่ประทับใจแล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องราวที่ประทับใจเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราเลยในใครคิดออกแล้วว่าเรื่องราวที่ประทับใจของเราที่จะเล่าให้ครูเล็กฟังวันนี้เป็นเรื่องอะไรดียกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะมือลงได้ดังนั้นกิจกรรมประจำวันนี้ของเรานะคะจะเป็นใบงานที่7เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉันค่ะในใบงานที่7ของเรานะคะจะมีลักษณะแบบนี้เลยซึ่งใบงานที่7ของเราคำชี้แจงในใบงานในวันนี้ค่ะจะให้นักเรียนวาดภาพบอกเล่าเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจจากประสบการณ์ของตนเองพร้อมเขียนอธิบายความภาคภูมิใจในตนเองสั้นๆด้วยจากใบงานของเรานะคะในกรอบวงกลมนี้เนี่ยจะให้นักเรียนวาดภาพเรื่องราวที่เราประทับใจจากประสบการณ์ของตนเองและด้านล่างนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนถึงความภาคภูมิใจในตนเองที่เราเนี่ยรู้สึกได้ว่าเอ๊ะเราทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยจากประสบการณ์เราแล้วเนี่ยเราทำอะไรมีความรู้สึกอย่างไรไหนใครเข้าใจแล้วยกมือโอ้โหเยี่ยมมากเอามือลงได้ค่ะซึ่งใบงานที่7นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่
1: www.dltv.ac.th
0: และนอกจากใบงานที่7นี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้นักเรียนค่ะศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่8เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉันซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www เดียวกันเลยค่ะในช่วงกิจกรรมประจำวันนี้นะคะจะให้ทางนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่7เรื่องราวสุดแสนประทับใจของฉันและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ค่ะรบกวนคุณครูปลายทางอธิบายคำชี้แจงจากใบงานอีก1ครั้งเสนอแนวทางความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนและควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมนะคะและเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะผลงานของนักเรียนน่ารักหรือเปล่าและได้บอกเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนคุณครูเล็กมีคำถามของคุณครูเล็กค่ะความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรอีกครั้งนะคะความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรเอ๊ในห้องต้นทางของเราใครสามารถตอบคำถามนี้ได้บ้างเอ่ยตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะเมื่อเรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วทำให้หนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: ภาคภูมิใจในตนเองและดีใจค่ะ
0: ภาคภูมิใจในตนเองและดีใจและมีความสุขด้วยหรือเปล่าเอ่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาปรบมือให้ตัวแทนของเราค่ะซึ่งอย่างที่เพื่อนได้บอกไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราภาคภูมิใจในตนเองตัวเราเนี่ยมีคุณค่าเราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะในการสรุปบทเรียนประจำวันนี้นะคะการที่เราเห็นคุณค่าในตนเองการที่เราเป็นเด็กดีก็สามารถเกิดเป็นความภาคภูมิใจในตนเองได้ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในตัวรอบๆตัวเราดังนั้นเราก็สามารถมีความสุขได้ในชีวิตของเราทุกๆวันค่ะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของเพศชายและเพศหญิงสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปค่ะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่9เรื่องเพศชายและเพศหญิงใบงานที่8เรื่องเพศชายและเพศหญิงซึ่งครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดทั้งใบความรู้และใบงานได้ที
2: ่
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ตามที่เด็กๆบอกเลยนะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูเลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้ก้อนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันนี่ก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุกปัน
2: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่า

0: เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
2: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
0: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
0: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดอ่ะเรามีเราเป็นพบก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านพบที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายพบเลย
0: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
0: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือพบเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีพบคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วศิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมัน
0: อาสงามบ้างน่าชอบใจบ้าง

0: ไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: กลับมีปริมาณน้ำเกือบเต็มทั้งที่เป็นช่วงฤดูแล้งพื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีด้วยเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้และเลี้ยงโคนมแต่แหล่งน้ำที่มาใช้หล่อเลี้ยงพืชผลและปศุสัตว์ยังไม่เพียงพอบางปีก็ขาดแคลนเพราะอาศัยน้ำจากบ่อน้ำบาดาลและคลองตันเจ็ดบ้านเขาแดงพัฒนาตำบลทับช้างจึงตัดสินใจถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการฝ่ายทดน้ำคลองตันโนดเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: เพราะว่าพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่ที่แรงซ้ำซากที่ประกาศโดยทางภาครัฐเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเขาแดงพัฒนาหรือแม้แต่ตำบลเนี่ยเนื่องจากลำคลองเราเนี่ยมันตื้นเขินก็ทำให้น้ำเนี่ยไม่พอเพียงต่อชาวบ้านที่จะไปประกอบอาชีพก็เคยขอหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเทศบาลอะไรต่างๆที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะติดขัดในเรื่องของงบประมาณพอมาเกิดปัญหาที่แรงมากๆแรงนานๆเนี่ยผมก็เคยนั่งคุยกับชาวบ้านเอางี้ไหมลองถวายฎีกาหาพระบาทสมเด็จพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านเนี่ยไม่ทอดทิ้งประชาชน
0: และนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี
2: ้ก็มีท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเตรียมเปิดย่างนี้นะครับก็ได้ทำฎีกาในนามของราษฎรถวายพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เมื่อท่านได้ทรงรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนจากที่พื้นที่แห้งแล้งในหน้าแล้งมากๆได้ลำคลองไม่สามารถจะเก็บกักน้ำได้ท่านก็เลยพระบรมราชโองการให้คณะเจ้าหน้าที่ไปสำรวจ

0: แล้วก็ตรวจสอบควรจะทำประการใดก็เมื่อได้ข้อมูลแล้วเนี่ยท่านก็ส่งรับไว้เป็นโครงการพระราชดำริดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2560นะครับ
1: การฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาเป็นหนึ่งในโครงการด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุดแรกในรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2560พร้อมทั้งขุดลอกคลองตาโนดที่ตื้นเขินเพิ่มความจุเก็บกักน้ำในลำน้ำและขยายพื้นที่คลองบริเวณหน้าฝายเป็นสระเก็บน้ำเพื่อใช้เป็นแก้มลิงโครงการฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างบนพื้นที่15ไร่ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นที่ดินบริจาคของชาวบ้าน
2: การบริจาคที่ดินหนึ่งเลยขอขอบคุณทางนายวินาศรีสงครามเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่17แล้วก็คุณลุงทองคำเจริญทรัพย์ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งบริจาคที่ดินให้กับโครงการแล้วก็มีพี่น้องชาวบ้านเราที่อยู่บริเวณข้างคลองเนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือหมดเลยนะครับพอบอกว่ายกที่ดินให้นายหลวงทุกคนเอาไปเลยผู้ช่วยเอาไปเลยเขาดีใจไงที่เพราะว่าเขาเจอแบบปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับ
1: โครงการฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2560หลังจากต้องเผชิญกับความแล้งมาตลอดหลายปีวันนี้สายน้ำแห่งพระเมตตาได้ชุบชีวิตชาวบ้านเขาแดงพัฒนาและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลทับช้างให้ฟื้นคืนมีความหวังอีกครั้งพืชผลพืชผักและโคนมได้ผลผลิตดีขึ้นราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2: ก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ได้มอบให้กับราษฎรที่อยู่ในบริเวณพื้นที่หรือหมู่บ้านข้างเคียงนะครับก็ผมเชื่อว่าพื้นที่บริเวณรอบของตัวฝ่ายหลายร้อยหลายพันไร่เลยครับที่จะได้รับผลประโยชน์เนี่ยต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าพื้นที่บริเวณแถวนี้เป็นแผ่นดินทองของชาวบ้านอย่างแน่นอนครับ

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่ว
1: ดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิด
2: เหมือนกับท่อนไม้

0: 1971จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่
1: เราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมไปสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสีย

0: มันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริบไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
4: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์ร่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระคุณ
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนลด

0: ไปทรงเยี่ยมเยือนมัสยิดโบสถ์และพระอุโบสถต่างๆอย่างทั่วถึงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกิจการงานศาสนกิจของศาสนาต่างๆตามวาระโอกาสอยู่เสมอปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามของถวยราชหลายครั้งหลายโอกาสที่สมเด็จ
1: แรกของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชี
0: พพระพุทธศาสนาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนที่วัดวาอารามต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพไม่เบียดเบียนกันไม่แตกแยกกันด้วยความคิดความเชื่อก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สำคัญคือจะ

สองมือชราบรรจงกดเส้นตอกให้แน่นขณะกำลังสานตอกไม้ไผ่ใกล้เคียงก็ไม่ต่างกันแม้สายตาเริ่มฟ้าฟางแต่ก็ยังมีแรงทำงานในอย่างบ้างวันนี้อากาศดีจึงนัดกันแต่งตัวละหูไทยใหญ่และจีนห่อจากที่เคยบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอยจนป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมปัจจุบันพวกเขาได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหันมาปลูกชากาแฟปลูกผักผลไม้เปลี่ยนจากผู้บุกรุก

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสืบไป

0: ความเรียบร้อยถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติโดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
1: ศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจำนวน15คนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณ
0: เวลา 14:30 นาทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชคอนสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปพระกิตติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: พูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยกลัวตายอ่ะมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยโอเคใครจะคมกว่ากัน
2: เห็นยังกูเป็น
3: ลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของ
4: แข่งกันนิดนึง
5: เรียบร้อย
4: โอเค
5: ออกมาแล้วครับผม
4: ขอบคุณครับ
6: เพิ่มความซับซ่าด้วยโซดา
4: อ๋อถ้าไล่ยุงใช้แค่ตรงนี้ก็พอ
7: ใช้แค่ตรงนี้ค่ะตากให้แห้งแล้วก็ติดไฟเลยค
4: ่ะอ๋อนี่คือวิธีง่ายๆนะคุณผู้ชม
7: ใช่ค่ะ
4: เวลาซื้อส้มโอมาปอกเปลือกอย่าเอาไปทิ้งแต่คุณลุงก็คือหนึ่งคือมันไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มเนาะ
8: ใช่
4: นะวันนี้ใครอยากเริ่มทันจะเรียนตอนเท่าไหร่ก็ได้อายุ50 60 ก็เรียนได้
8: จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะ
4: เพาะหรือว่าเอาเมล็ดไปเพาะ
8: เอากิ่งตอนไปเพาะ
4: จะดีกว่าโตเร็วกว่า
8: โตเร็วกว่า
4: ถ้าเอาเมล็ดไปเพาะจะไม่ดี
8: จะช้าเสียเวลา
4: โตช้า
8: ใช่

0: ครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวและกลายเป็นสวนที่ถือว่าประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยคุณผู้ชมคนเราเนี่ยไม่มีคำว่าสายถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวกระสู่สากล

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอกับเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลั

0: ของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
1: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
1: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนี่ก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
2: ครับ
0: เนี่ย
2: ค
0: ่ะอาหาร
1: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
1: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
1: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
2: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
2: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
2: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่นัก
2: นี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
0: อ๋อ
2: เพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
2: ไม่เหม็น
0: ครับ
2: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มนี้นะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัด
0: กรีนจบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกลบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: พอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล
1: ่คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้เนี่ยตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก
0: ่บะหมี่
1: แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ยอดตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงตาเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขนไส้เดือนนะครับ70% ผัก 30% โต๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิต

0: ผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับ
2: ทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
3: เพราะว่าในการเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
2: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
3: จบ
2: จบเลย
3: ไม่ต้องจบเกษตร
2: เพราะฉะนั้นในเกษตรอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
4: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
3: โอเคละ
2: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
5: ฮึบ
2: นี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพรีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพรีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
4: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพ หรือ Precious

0: พลาสติกแบงคอกที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
2: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
2: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
2: yep
1: oh, exactly. ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่เป็นมาจากฝาขวด
2: ใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
2: อ
1: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
2: ้ yeah.
1: เป็น
2: exactly.
1: product ได้
2: yeah.
1: ใช่ไหมครับผม
2: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
2: yeah.
1: sure
2: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
2: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm.So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm-hmm. So it's not good to work with.
1: All right.
2: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
1: yeah.
2: which isn't very attractive.
1: Yep.
2: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE,
1: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
2: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colors we use.
1: Yeah, and it's strong.
2: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
2: What we do? Turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
2: You'll see this is the axle here.
1: เครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
2: If you have a look in the top here, you'll see the teeth.
1: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
2: There we go.
1: นะครับ
2: But then you'll see this is what we get. So that's all the bottle caps.
1: Mm-hmm.
2: And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
2: ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เอง
2: อ๋อ
1: ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
2: Yeah so then once we've got our flakes
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมล
2: ต์ yeah.
1: หลอมละลายออกมานะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
2: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
2: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
2: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับ

0: you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah.
1: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถตั้งเอาชนะจากติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับ
2: รายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
2: ครับผม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ใช่ nice
1: thank you because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับ ยังร้อนอยู่นะ ยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge. And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriya, and then ending up in the ocean.
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องมิลด์นะครับประมาณก็เครื่องมิลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably hot moon.
1: หมื่นบาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าผมเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้างครับ
0: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวรีไซเคิลพลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
0: yeah
1: on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปบ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องจักสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว
1: ้ท่านบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าท่านไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านปากคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทานนาครับของผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่เมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพครับ
0: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสานศิลปาชีพบ้านป่าคาสันติสุขทำงานจักสานไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสานของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เป็นหนึ่งในพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจับสางวิถีของชาวลาหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ลาหูเราต้องอนุรักษ์ไว้
0: แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจักสานบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจักสานของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเราต้องแย่แน่ๆแล้วผมขอขอบคุณสมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนันเจ้าให้ผมทำอย่างนี้

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

0: วันนี้นะคะตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ต้องหาจิกจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: แม่เริ่มฝาดและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่าอนันต์อีกลูกนะ
0: 2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอแล้ว
1: ที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้างใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เนี่ยมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังหารนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องล็อก
2: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
2: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมแม่
0: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ่ใครส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะ
1: อือ
0: ถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: เลย
0: เจ้ามะขามป้อมก็มีตัวมะกอกมี2อย่างน่ะ
2: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
0: ้
2: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: เจ้า
2: ต้นมะขามป้อม
0: เจ้า
2: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ่ะ
0: เจ้า
2: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี่
2: แน่นอนค่ะแม่นะคะมีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
2: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
2: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดเราต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
2: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
0: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
2: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
0: ค่ะ
2: หักแล้วก็
0: แล้วเวียน
2: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
2: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน
1: เพราะค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
2: อันนี้เด็กเฉพาะส่วนดอกของมันเลย
0: ส่วนดอกมันเนี่ย
2: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
0: า
2: ะ
0: ใส่เกลือนิดหน่อย
2: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้

0: หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: อร่อยแน่ๆอ่ะวันนี้นะ
2: สูงมากอีก
0: ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
1: จะใส่น้ำลงไปนะ
3: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
0: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่า
1: ช่วงนี้แล้วก็ตาล่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งเราก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได
0: ้แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
1: จ้า
0: จ้าแล้วจะครบพอดี
1: ค่ะ
0: แล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
1: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
3: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มอาหารจานที่2จากชนเผ่าดาระอั้งนะคะก็คือลาบดาระอั้งค่ะลาบดาระอั้งของที่นี่นะคะแน่นอนไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลง
0: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
1: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผักชี
0: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
1: จะอันนี้ต้องสับนะ
0: โอ้แม่บีบเอาเนื้อ
1: ค่ะเอาเนื้อมันออก
0: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
1: จ้ะ
3: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
1: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
0: อ้าวขาดขิงแล้วต้องใส่ไหมแม่
1: เจ้าตะกี้มีขิง
0: เปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
3: ลาบดาระอั้งนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอก
0: แล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาละอ่างเราว่าไงคะแม่
1: แฮะมุกเตอร
0: ์แฮะมุกเตอร
1: ์แฮะ
0: มุกเตอร์ค่ะ
2: เกิดอุบัติเหตุกัน
1: อารมณ์คือสปาเนี่ย
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้ว
1: เ
2: ข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้าAmarin TV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเรา

บางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคน

2ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็บริษัทมานิจฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิจฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิทฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิทฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิทฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนําเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิทฟาร์มจึงมีบทบาทสําคัญมากในการที่จะเป็นเหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิทฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิทฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิทฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิทฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิทให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

ก็บริษัทมานิจเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิจกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิจกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนที่มาจากการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ำจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจำนวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ

โดยที่เป็นโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

เริ่มแรกๆก็ทำปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังมีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดเงี้ยครับผมก็ทำให้สินค้าล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเงี้ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี้ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทําให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเค้าเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทําให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายแล้วจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความ

0: ยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนำแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไรนะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานินกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยมีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าหาปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในชุดในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณะบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความอนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
3: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรและสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
4: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างส

กายภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่ใช่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาด

0: แคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาวสามจังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยปรารถจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที่
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันทรงมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
1: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ใน

ฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่สองเพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2450แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสมัยปลายรัชกาลและพระองค์เองก็ทรงมีพระอาการประชวรอยู่แต่จะเห็นได้ชัดครับว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เคยว่างเว้นเลยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวสยามเพราะนั่นเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งมั่นมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับ

ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทำให้สยามสามารถยุติข้อพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนได้หลังจากมีปัญหายืดเยื้อมากว่า10ปีแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องดินแดนในพื้นที่หัวเมืองมะลายูอันสืบเนื่องมาจากการลงนามในอนุสัญญาลับกับรัฐบาลอังกฤษในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2440ซึ่งมีข้อผูกมัดว่ารัฐบาลสยามจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดซื้อเช่าตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ลงไปหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษก่อน

0: ผลของสัญญานี้ทำให้สยามได้รับความเสียเปรียบทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพยายามที่จะเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมฉบับนี้ให้ได
1: ้เราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วมีสนธิสัญญาอังกฤษก็เป็นไปตามรอบวันฝรั่งเศสนั่นแหละคือว่าต้องเมืองมาแลกแต่ว่าให้ผลประโยชน์ให้เงินกู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปพอท่านเสด็จกลับมาประเทศไทยวันที่17พฤศจิกาปี50ใช่ไหมเสด็จกลับนะพอวันที่23คิดที่6วันเท่านั้นเองท่านบอกเซอร์โรเบิร์ตบอกว่าเรื่อง

0: เมืองกาลันตันเมืองตรังกานูนี่ให้สโตรเบอร์ดำเนินการไปได
1: ้ในที่สุดการเจรจาก็บรรลุผลในพุทธศักราช2451เมื่อรัฐบาลสยามประสบความสำเร็จในการเจรจากับอังกฤษเพื่อยกเลิกอนุสัญญาลับฉบับนี้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าสยามต้องยกดินแดนหัวเมืองมาลายูได้แก่ปาลิตไซบุรีกาลันตันตรังกานูรวมทั้งพลเมืองกว่า 500,000 คนให้แก่อังกฤษเป็นการเสียดินแดนครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ผลที่ตามมามีการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนที่แน่นอนรวมทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนในบังคับอังกฤษหมายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรัตนโกสินทร์ศก127แบ่งศาลออกเป็น3แผนกแผนกที่1คือศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงแผนกที่2คือศาลสถิตยุติธรรมกรุงเทพและแผนกที่3คือศาลหัวเมืองตั้งอยู่ในภูมิภาค

ในด้านการพัฒนากิจการสาธารณูปโภคหลังจากที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงจัดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นในพุทธศักราช2448พระองค์ทรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นจากแนวพระราชดำริให้กรมสุขาภิบาลดำเนินการสำรวจหาวิธีการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้พระนครเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าตามอย่างอารยประเทศกิจการประปาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงริเริ่มขึ้นนั้นยังมีทันที่จะเสร็จสมบูรณ์ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนมาตราบจนทุกวันนี้

เมื่อ100ปีที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2451นะครับต้องถือได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายพุทธศักราชได้มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกซึ่งได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งขึ้นครองสิริราชสมบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง40ปีนะครับซึ่งในครั้งนั้นครับประสงค์นิกรชาวสยามได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชครับ

0: พุทธศักราช2451เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปียาวนานกว่าบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในวโรกาสมงคลนี้จึงมีการจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น
1: พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเป็นคราวแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองในปี2451นะครับการจัดงานเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษกนี้ก็เป็นการฉลองในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพงศาวดารของสยามประเทศหรือประเทศเราจากพงศาวดาร

0: จากเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานแล้วก็เป็นที่โจษจันเล่าขานกันสืบมาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยอยุธยาทรงครองราชอยู่40ปีหลังจากนั้นมาก็เว้นว่างไปหลายร้อยปีครับผมไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงครองราชยืนยาวถึง40ปีที่ว่านี้เลยก็เพิ่งจะมาประสบเหตุตรงนี้แหละในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงครองราชผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระชนมพรรษายังน้อยอยู่ในเวลานั้นเพียงแค่15พรรษาในปีพุทธศักราช2411พอบวก40ปีเข้าไปก็ไปบรรจบเอาในปีพุทธศักราช2451ทรงครองราชครบ40ปีทรงพระราชปรารภว่าเป็นมงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองนะครับก็จัดการพระราชพิธีที่ชื่อรัชมังคลาภิเษกขึ้นถามว่าเคยมีมาก่อนไหมก็ตอบว่าไม่มีได้เพราะไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ไม่เคยมีประเพณีนี้ขึ้นมาก่อนนะครับการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้นก็มีทั้งส่วนที่จัดที่กรุงเทพและส่วนที่จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเด็จพระเนินไปทรงบวงสรวงนะครับตัดชื่อเรียกว่าพระราชกุศลรัชมงคล
1: ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น2แห่งเริ่มจากการพระราชพิธีเป็นประถมในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ณพระราชวังโบราณอยุธยา

จากนั้นจึงมีพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่11ถึง18พฤศจิกายนพุทธศักราช2451เวลานั้นมีกิจกรรมสำคัญมากมายทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญรัชมังคลาภิเษกรัตนโกสินทร์ศก127ซึ่งสั่งทำจากโรงหล่อโมเน่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อรากพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ใหม่แทนพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิมที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมทีพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เก่าอยู่ในพระอภิเนานิเวศใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและเสด็จออกรับราชอาคันตุกะที่มาเจริญทางพระราชไมตรีกระทั่งต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีรับสั่งให้รื้อถอนพระที่นั่งองค์เก่านี้เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงไปมากเกินกว่าจะซ่อมแซมได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยเลขาถึงเสนาบดีกระทรวงวังในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2450ในเรื่องที่จะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้นใหม่ในบริเวณพระราชวังดุสิตด้วยเหตุที่พระที่นั่งต่างๆซึ่งมีอยู่เดิมไม่กว้างขวางพอสำหรับการพระราชพิธีต่างๆ

0: พระองค์ทรงเลือกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถานภายในเขตพระราชวังดุสิตเป็นบริเวณก่อสร้างและพระราชทานชื่อว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมตามชื่อเดิมเพื่อที่รักษาไม่ให้นามพระที่นั่งที่มีมาแต่ก่อนสูญหายไปการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชบัญชาให้พระยาสุขุมนายาวินิตปั้นสุขุมทำหน้าที่ควบคุมงานมีนายมาริโอตามานโยชาวอิตาเลียนเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและมีอันนิบาเล่ริโกติเป็นนายช่างวางฐานรากพระที่นั่งอนันตสมาคมตามเทคโนโลยีใหม่ของการสร้างอาคารสมัยนั้น
1: นอกจากข้าราชการชาวอิตาเลียนซึ่งเข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลสยามแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีช่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการเรียกเข้ามาจากตะวันตกคือเรียกเข้ามาจากอิตาลีนะคะอีกทีหนึ่งก็มาในรูปของสัญญานะคะเข้ามาทำงานอะไรบ้างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เข้ามาช่วยทีมวิศวกรนะคะเรียกเข้ามาเพิ่มนะคะอีกส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยอาร์คิเทคมีการเรียกเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีการตั้งตำแหน่งสถาปนิกที่ปรึกษาอยู่ในยุโรปด้วยนะคนนี้คืออย่างยกตัวอย่างเช่นนายมาริโอตามานโยนะคะออกแบบเบื้องต้นในตัวผังอาคารนะคะแล้วมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสถาปนิกสำคัญอีกคนหนึ่งมาคือตัวอันนิบาเล่ริกอตตินะคะคนนี้นี่คือเคยเข้ามาทำงานแล้วในกลุ่มพระที่นั่งอัมพรสถานก็ถูกมีการเรียกเข้ามาดูแบบอย่างทำด้วยกันโดยเฉพาะในส่วนการตกแต่งประดับอาคารสถาปัตยกรรมนะคะแล้วริกอตตีเมื่อจบในการทำงานเบื้องต้นกับตามานโยก็กลับไปอิตาลีแล้วก็เข้าไปเป็นอยู่ในงานในสถานะเป็นสถาปนิกที่ปรึกษาทางไกลคือมีบทบาทในเรื่องของการดูแลวัสดุนะคะที่จะเอาเข้ามาก่อสร้างพระที่นั่งนะหินอ่อนกระเบื้องที่คือเป็นแผ่นโลหะที่ใช้มุงหลังคาแผ่นทองแดงอะไรเนี้ยนะคะดูแลในเรื่องของการสั่งวัสดุซีเมนต์วัสดุเหล็กที่ใช้ในการทำคอนกรีตเสริมเหล็กคือตัวอาคารพระที่นั่งเนี่ยข้างในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีอิฐก่ออิฐถือปูนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ปิดด้วยหินอ่อนภายนอกเพราะฉะนั้นทีมอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าคือเป็นช่างฝีมือชั้นสูงนะคะแล้วก็มีการจ้างช่างแกะหินมาเพิ่มด้วยก็เพราะว่าเรามีการปูพื้นที่นั่งเนี่ยนะคะต่างๆรายละเอียดก็ปูด้วยหินอ่อนที่หายากหินสีหายากเข้ามาอีกเยอะเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยก็เลยจะเป็นทีมที่ใหญ่มาก
0: ก่อสร้างฐานรากพระที่นั่งแล้วเสร็จในพุทธศักราช2451ตรงกับช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ด้วยพระที่นั่งอนันตสมาคมออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์ตัวอาคารก่อด้วยหินอ่อนสีขาวมีริ้วลายสีน้ำตาลแก่หมุนส่งนำเข้าจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีมีจุดเด่นอยู่ที่ความสง่างามของหลังคาโดมคลาสสิกหลังใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมขนาดเล็กอีก6โดมล้อมรอบในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระที่นั่งอยู่เนืองๆทรงวางแผนล่วงหน้าถึงการตกแต่งภายในพระที่นั่งโดยทรงตัดสินพระราชหฤทัยให้ดำเนินการจ้างนายกาลิเลโอคินีศิลปินชาวอิตาเลียนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเข้ามารับงานตกแต่งพระที่นั่งอนันตสมาคมศิลปินชาวอิตาเลียนผู้นี้ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมประดับเพดานโดมภายในท้องพระโรงและบันไดด้านตะวันออกขององค์พระที่นั่ง เป็นภาพจิตรกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความงดงามหนึ่งในนั้นคือภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประกาศเลิกทาสพุทธศักราช2458การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเสร็จสมบูรณ์ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงแรกเปิดใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและต้อนรับอคันตุกะของประเทศเมื่อประเทศสยามเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมและต่อมาพระที่นั่งแห่งนี้ได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกในรอบศตวรรษที่ผ่านมาพระที่นั่งอนันตสมาคมยังได้ใช้ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญอีกมากมาย

นอกจากพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมยังมีพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่สร้างขึ้นจากเงินเรี่ยรายของราษฎรซึ่งพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่ทรงประกอบพิธีเปิดด้วยพระองค์เองท่ามกลางความปลื้มปิติของเหล่าพระสงฆ์นิกาย

0: เนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ประชาชนชาวสยามต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะมหาราชผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์นานัปปกาลพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นมีว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ความจริงเป็นพระราชสมัญญาที่เกือบจะว่าปลายรัชกาลเต็มทีแล้วนะครับคือ2451ใช่ไหมเพราะว่าสวรรคต53นะเกิดขึ้นว่าสมเด็จพระปิยมหาราชเนี่ยซึ่งหมายความว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนคือทรงบริบูรณ์ไปด้วยทศพิธราชธรรม10ประการนะครับไม่มีผู้ใดที่จะสามารถยกประการใดประการหนึ่งใน10ประการเนี่ยมาติเตียนพระองค์ได้นะทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดีเลยคือนอกเหนือไปจากเมืองหลวงแล้วเนี่ยนะในชนบทในจังหวัดห่างไกลอะไรเนี่ยนะต้องสอดส่องดูแลทุกสุขเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้พระราชสมัญญาเนี่ยนะครับจึงได้ปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ที่แผ่นจารึกที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าและพระราชสมัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของประกาศเป็นทางราชการเป็นเรื่องของประชาชนที่พร้อมใจกันขานหรือว่าถวายพระนามนี
0: ้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพชาวนากระดูกสันหลังของชาติจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตราธิการจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2450ที่บริเวณทุ่งคลองรังสิตเมืองธัญบุรีเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวให้เจริญงอกงามและเป็นสินค้าหลักส่งออกไปขายยังต่างประเทศงานประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่ออาชีพเกษตรกรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลจัดงานใหญ่ขึ้นมานั่นคืองานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการครั้งที่1เมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2453ณบริเวณสระปทุมวันและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง

งานนี้มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรสัตว์พาหนะสัตว์บริโภคเครื่องหัตถกรรมมีการแจกรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นและผู้ชนะเลิศด้านการผลิตสินค้าเกษตรหัตถกรรมและพาณิชยกรรมนอกจากนี้ยังมีถ้วยเงินจากพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกคนที่นำผลผลิตมาจัดแสดงในงานนี้

งานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการคือพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ด้วยพระอาการประชวรเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตพิการอันเนื่องมาจากการทรงงานหนักมาหลายสิบปีเป็นความโศกเศร้าครั้งใหญ่หลวงของประสบนิกรทั่วราชอาณาจักร

เวลานั้นในบรรดามิตรประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับประเทศสยามตามพากันลงข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเป็นประจักษ์พยานว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยอมรับของนานาประเทศ

ขณะที่วารสาร Living Reader of the World ของสหรัฐอเมริกาได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่19พุทธศักราช2500

0: รมศาสตร์และการสื่อสารสร้างความปราบปรื้มแก่ปวงชนชาวไทย
1: เมื่อโอกาสที่เรามีการเฉลิมฉลองในบ้านเราที่เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับน่าชื่นใจว่านอกจากการเฉลิมฉลองในบ้านเราแล้วนะครับทางยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ยกย่องเฉลิมพระเกียรติว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านต่างๆหลากหลายด้านนะครับโดยที่คำนึงถึงเลือได้ประมวลศึกษาแล้วถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชกิจวัตรที่ทรงเป็นผู้นำของชาติแล้วก็ทรงเปรียบด้วยพระปรีชาสามารถในการที่จะบุกบั่นฟันฝ่าในการแก้ปัญหาประคับประคองสยามประเทศของเราในเวลานั้นให้ก้าวเดินเข้าไปสู่ความเจริญตามแบบอารยะรักษาความเป็นบ้านเมืองของเรามาได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในหลายมิติหลายด้านด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้เป็นที่รับรู้เฉพาะในเมืองไทยของเราแต่ว่าในระดับโลกก็สรรเสริญยกย่องพระปรีชาสามารถในส่วนนี้ด้วยครับ
0: นานนับศตวรรษที่ประชาชนชาวไทยตลอดจนประชาคมโลกกล่าวขานกันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปฏิรูปประเทศแบบพลิกแผ่นดินทรงวางรากฐานการบริหารปกครองบ้านเมืองจนมีความก้าวหน้าและนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาราษฎร์สมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นในขณะที่ทรงครองราชย์ว่าเราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้จะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้เพื่อบ้านเมืองของเรามีความเจริญสุขรุ่งเรืองขึ้น

ั้งหมดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง1ศตวรรษก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักศรัทธาจงรักภักดีและยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายนับตั้งแต่อดีตมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบาย
0: สบายเพราะอะไรเอ่ยสบายเพราะอะไรได้เห็นได้เลยอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
1: มีต้นไม
0: ้ต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าไอ้เครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรอ่ะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นแล้วมีความสกปรกขึ้นโดยวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างนี้อย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้ออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่คืออะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่งๆอ่ะ
1: ถ้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเหมือนพ่อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกังหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเห็นไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนไอ้ออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกป่ะ
1: ใช่คร
0: ับ และสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอผลักอย่างนี้แล้วน้ำไปทางไหน
1: ไป
0: ไปทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบนึงพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า RX 5ทายที่ RX คืออะไร
1: คือ Royal Experiment
0: ถูกต้องดีมากลูกเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่หัวมีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบนี้ไหม
1: คร
0: ับ นะแบบนี้จำไว้นะอันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: RX
0: 2เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปรยมาจากรูแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสกับอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปซักฟอกติดมาออกซิเจนกินคนละอย่างเรากินแบบเดิมต้นไม้กินแบบเดิมเราพึ่งพากันได้ถูกไหมถ้าเราตัดต้นไม้เมื่อไหร่เราตัดชีวิตเมื่อหน้าประหลาดใจหน้าภูมิใจอย่างยิ่งต่างประเทศจะขอไป
1: ร
0: ู้ไหมประเทศไหน
1: สหรัฐอเมริกาครับ
0: เบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์เขาไปตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์เลยที่ค่าที่สระน้ำมุจรินที่พุทธคยาก็เอาไปตั้ง
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ู
1: คร
0: ับ
1: ผมอยากเรียนรู้เรื่องตั้งแต่นั้นแกพัฒนามากกว่านี้ครับ
0: เนี่ยตอนนี้เห็นมันทำงานแล้วใช่ไหมมันทำงานไงเพราะตอนนี้เขาสร้างยังไงรู้ป่ะ
1: ไม่รู
0: ้อ้าวเดี๋ยวต้องไปดูที่กรมชลกรมชลประทานจะมีโรงงานใหญ่ของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปเดี๋ยวลูกไปดูกันที่นั่น
1: ก็คืออันนี้คือบรรทุกมาจากกรมชลประทานใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ลูกมีโรงงานนะเดี๋ยวไปดูไปเที่ยวโรงงานกัน
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การผลิตและการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนาการนะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นในบริเวณต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้สัตว์ในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆและสามารถช่วยเหลือให้การดำรงชีวิตของราษฎรดียิ่งขึ้น

0: แล้ว
1: เฮ้ยถึงกรมชลบุรีแล้วนะ
2: ใช่เหรอมันกรมชลประทานไม่ใช่เหรออ
1: ้าวเหรอว่าแต่มันมีอะไรที่มันแบบเจ๋งๆเนี่ยอะไรนะมีก่อน
0: กระถางน้ำเชื่อมพัฒนาไง
3: เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนานั่นเองครับ

0: เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละอาคารหลังเนี้ยมันเป็นโรงงานเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับในการสร้างกังหันน้ำชำนาญหรือเครื่องกลธรรมกาย
2: แล้วท่านได้แนวคิดมาจากไหนเหรอครับเครื่องธรรมกาย
1: แรงบันดาลใจที่ท่านได้มาเนี่ยก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลูกลูกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิดน้ำเข้านาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลูกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็จะทำให้ออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะตกลงไปเป็นวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเราแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้พระสเก็ตลายฝีพระหัตถ์คือลายมือทราบไหมครับว่าการหาน้ำใช้เวลาเนี่ยเป็นสิทธิบัตรแรกเลยที่พระองค์ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54 ได้ทำการเขียนลายมือมาให้เราเลยว่านี่คือชิ้นส่วนประกอบต่างๆมีรูปแบบอะไรบ้างโดยมีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละรูปแบบเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน ABCD ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันอันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบนะลูกคราวนี้เรามาดู RS5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี่เรามาดูรูปแบบที่3ท่านพบว่ารูปแบบที่3ใช้งานได้ดีกว่า
3: wow.
1: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อน
2: 3
1: รูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำการเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากปากของท่อน้ำเนี่ยมีระยะของฟองอากาศไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยมันควรจะมีระยะความยาวกี่เมตรครับน้องน้ำแข็งครับนะครับ 2-3 เมตรตลอดระยะเวลาระยะทางที่คลื่นมันไปถึงเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับมีออกซิเจนนำตามไปด้วยถูกไหมครับก็จะทำให้เกิดการกระจายของออกซิเจนให้เป็นไปตามทิศทางในการไหลการเติมออกซิเจนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีระบบของการกวนแบบผสมผสานทำให้น้ำกับอากาศสามารถคลุกเคล้ากันได้ดีเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องใหม่สิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันคืออะไรลูกคือระบบของเสียงเนื่องจากว่าเรามีปั๊มลม
2: ดูไม่ค่อยแรงเท่าวันนี้เท่าครับ
1: จริงๆแล้วอันนี้ความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่าแรงกว่าด้วยลูก

0: แต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่น่าที่จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมากถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูได้ว่าจากไอตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
1: ไกล
0: กว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า
2: จุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้อง
1: ๆแล้วเครื่องกังหันน้ำใช้พัฒนาหนึ่งเครื่องนะครับมันมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลครับ
0: 1ตันหรือเท่ากับ
1: 1,000
0: กิโลเก่งครับ
3: เยอะจังเลยค่ะ
0: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
1: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าธรรมดา
0: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบตรวจสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสอากาศและตกลงไปมันจะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องณัชชาโชว์ให้พี่พี่ดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนแล้วน้ำกระจาย
3: ลูกพี
1: ่ถึงเวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ
0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตักเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแช่มะนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่ได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำชัยพัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนากันบ้าง
0: การที่กังหันน้ำชัยมนากับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจน

0: ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
1: คือว่าสมมติถ้าเราวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแคร์สังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันจากตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
1: เค
0: ็มแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สมันแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำด้วยเหงื่อทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
2: ีความสุข
0: เนาะเราก็ควรก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุขและความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับ
1: หนูรู้สึกว่าในหลวงของเราเป็นว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะท่านนี้ทรงปรีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยการหาน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
3: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
4: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำอะครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้อะครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
5: ทรงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาครับ

0: เครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ

0: ตอนนี้หนูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
1: ในหลวงมีพระอัจฉริยะที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดอะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วก็ท่านก็เอามาประดิษฐ์ท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
0: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราต้องดื่มไหมเมื่อกี้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจไหม
2: ต้อง
0: อาหารเราต้องกินไหม
2: ต้อง
0: ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหม
2: ไม่มี
0: เรามีอากาศหายใจไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: เพราะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะเพราะชีวิตเรา
3: คิดว่าโครงการ 4,700 กว่าโครงการของในหลวงครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะครับ
0: เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเรียนหลานมาดูเข้าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันขึ้นกับชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอนะต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยแต่ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยก็จบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ในยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เหลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
4: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุมพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นรองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของราชตรีนามัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสนามม้านางเลิ้งนะคะแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องป่าและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและพระราชทานให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะของปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งในอดีตเป็นที่ดินในพระ

พระมหาพิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสำริดความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีมีอักษรพระปรมาภิไธยพ.ป.ร.ที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีจารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูณสายรุ้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นทุกวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณากำหนดชื่อเป็นวันนวมินทรมหาราชตั้งแต่ปี2566กับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางผ่านพุ่มณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งนี้
นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนว

0: พระราชดำริแล้วผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและสวนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
1: เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันไม้มงคลประจำจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้มาปลูกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระปรมาภิไธยที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างนึงนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ
0: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตรดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆดังกว้างขวางและเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำอย่างยั่งยืนสวนดุสิตหรือเขาดินวนาที่ต่อมาภายหลังเรียกว่าสวนสัตว์ดุสิตเป็นสถานที่สำคัญในอดีตแห่งหนึ่งของไทยที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชและสืบทอดต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบันในการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขาดินวนาขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2430

0: 1948หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากรหรือถนนพระราม5ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ประกอบคูคลองระบายน้ำและถนนแล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเรียกว่าเขาดินและปลูกพันไม้นานาชนิดโดยรอบเป็นสวนพฤกษชาติโดยในขั้นต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประพาสทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิตหรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิตหรือเขาดินวนาสนามเสือป่าและสวนอัมพรมาจัดเป็นสวนสาธารณะได้จึงมีการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสรานรมมาไว้ที่เขาดินวนาอีกทั้งขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2481และให้เรียกชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยหลังจากดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรมและที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ทดแทนสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาจึงมีการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ขึ้นโดยมีเป้าหมายเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับโลกไร้กรงขังป้องกันอันตรายระหว่างคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคการก่อสร้างเช่นสร้างเกาะกลางน้ำหน้าผาสูงเป็นต้นรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์การวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากลคาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกได้ในพุทธศักราช2569และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในพุทธศักราช2571
1: ในส่วนที่1เนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าเฟส1เนี่ยเราจะเปิด3โซนด้วยกัน
0: น
1: ะโซนแรกเรียกว่าโซนสาธารณะเป็นพับลิกโซนจุดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ30ไร่จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะจัดแสดงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรีตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และที่สำคัญคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงพระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกล่าวประชาชนโดยเฉพาะสวนสาธารณะข้างหน้าเนี่ยก็จะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็ของเมืองนี้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ส่วนเฟสที่1ที่เหลือก็จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์นะครับก็ประกอบไปด้วยโซนของสัตว์เอเชียกับแอฟริกาที่จะเสร็จสิ้นในเฟสที่1แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารที่ใช้สำหรับสนับสนุนกิจการสวนสัตว์เช่นโรงพยาบาลสัตว์คลังอาหารสัตว์แล้ว พาะศูนย์โภชนาการสัตว์ก็จะเสร็จในเฟสที่1ก่อนครับทั้งหมดของโครงการมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะเฟสที่1กับเฟสที่2เฟสที่1อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาคารหลักส่วนใหญ่จะเสร็จในเฟสที่1นะครับส่วนแสดงสัตว์จะเสร็จในเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย2โซนก็คือเอเชียส่วนโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็น2ช่วงงานครับ
2: ทั้งหมดกี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี้
1: ในพื้นที่ที่ได้รับพระราชกรุณาที่พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยนะครับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราก็ต้องดูก็คือการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที
2: ่
1: เรียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำรังสิตนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าทุ่งรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือนะครับเป็นทุ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่มีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งกวางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยฮ
2: ะ
1: เรื่องความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง1คลอง2ถึงคลอง16ก็เป็นถนนนี่แหละ เพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำความเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรนะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันนี้แตงโมนะผ่านรังสิตผ่านรังสิตแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่าที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่ทุ่งน้ำเพราะนั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำรังสิตกลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีปเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไร
2: อ
1: ันนี้คือฟื้นทุ่งน้ำรังสิตขึ้นมา
2: ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยประชาชนนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของปทุมธานีด้วยเลยใช่ไหมคะ
1: ในส่วนของสวนสัตว์เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของสวนสัตว์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าสวนสัตว์จะไปเกิดที่ไหนจุดเด่นของสวนสัตว์จะดึงผู้คนเข้ามาหาด้วยความเป็นสวนสัตว์ที่คนให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้จักว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมาที่นี่แล้วมีประสบการณ์การเรียนรู้มาที่นี่ได้เห็นชีวิตดังนั้นเมื่อสวนสัตว์มาอยู่พื้นที่ตรงนี้ปทุมธานีจะมีพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั้งประเทศที่จะเข้ามาที่นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านแห่งการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่นี
2: ่
1: เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระราม9พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์ท้องฟ้าจำลองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีก1แห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ธัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองนี้ทั้งเมืองก็จะครบถ้วนครับ
2: เป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี่
1: ครับ เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆดังนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเขาไปดูสวนสัตว
2: ์
1: คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมคนที่นั่นรักสะอาดไหมไปดูในสวนสัตว์ได้เห็นเลยว่าสวนสัตว์จะบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าสวนสัตว์เป็นแหล่งรวมผู้คนคนในประเทศนั้นจะมาดูถ้าสวนสัตว์แห่งนั้นดูแลสัตว์ดีขนาดสัตว์ยังดูแลดีสวัสดิภาพไม่ต้องห่วงดีแน่นอนสองมีการส่งเสริมความรู้ไหมถ้าในสวนสัตว์แห่งนั้นส่งเสริมความรู้แม้กระทั่งในสวนสัตว์แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยส่งเสริมความรู้ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมไหมถ้าในสวนสัตว์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสวนสัตว์จะเป็น ตัวบ่งบอกวัฒนธรรมของเมืองนั้น
2: ๆสิ่งเหล่านี้

0: สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือปิดเขาดินจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดินวนาที่มีมาแต่เดิมใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มได้รับรู้เรื่องราวของสวนสัตว์แห่งใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นจะทันสมัยมากขึ้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนค่อยๆเห็นพระปรีชาญาณว่าเอาล่ะเขาดินเนี่ยย้ายมาตรงนี้เถอะอะไรต่างๆนานาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของพระราชวิสัยทัศน์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เป็นที่มาของการพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยผืนนี้นะคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชกรุณาที่ดินแปลงนี้ให้หนึ่งในนั้นเนี่ยท่านเห็นท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ว่าการที่จะมีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่มานานการพัฒนาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันถูกบีบรัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นการที่จะให้สวนสัตว์เป็นตัวแทนของประเทศได้ควรจะมีพื้นที่ให้คร
0: ับ
1: ที่หนึ่งท่านก็เหมาะให้องค์การสวนสัตว์ไปเลือกสถานที่นะครับหลายที่ก็อาจจะไกลไปใกล้ไปนะครับจนมาที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปได้โดยที่ใช้ความรู้ขององค์การสวนสัตว์ดีก็ดีหรือว่าความรู้ที่คนสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะนั้นท่านเองก็คงจะมีพระวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและที่สำคัญคือในอนาคตเพราะสวนสัตว์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตจะโตขึ้นและจะอยู่ไปเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ในต่างประเทศมีอยู่
0: สุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามข่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าติดตามข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงค่ะ
1: ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิซูต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้งบประมาณโครงการสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทำเป็นมินิซูเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยน
0: ะ
1: มีคนเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับเราอยู
0: ่
1: ทุกวันนี้ก็ยังตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณแต่มินิซูก็จำเป็นต้องส่งคืนสัตว์กลับไปทางสวนสัตว์ในภูมิภาคที่เรายืมมานะครับเพื่อเอาพื้นที่แปลงนี้มาก่อสร้างเพราะว่าถ้ามีสัตว์อยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับต่อจากนี้ไปก็เราพยายามจะสื่อสารเล่าเรื่องให้ฟังทุกตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทุกช่วงเวลาที่เราจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังช่วงที่สวนเฉลิมพระเกียรติเสร็จคิดว่าในประมาณอีกสัก 7-8 เดือนเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม
0: ้
1: บริเวณสวนแห่งนี้นะครับพอเริ่มมีส่วนแสดงเราจะเริ่มเล่าเรื่องสัตว์แต่ละชนิดที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาจากไหนมาอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีข่าวสารพวกนี้บอกประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้เหงานะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเชิญชวนไปที่สวนสัตว์ของเราทุกแผง
0: ไปเที่ยวที่อื่นก่อน
1: ไปดูชีวิตเหล่านั้นแล้วบอกเราได้ว่าเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่นี่เราจะได้มาปรับปรุงมาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู
0: ่
1: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความเท่าเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี
0: ้
1: ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมๆกัน
0: ค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะ
1: นั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับสวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคอยู่ที่ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้สึกดีกับความเป็นสวนสัตว์

สัตว์จะอยู่อย่างเป็นอิสระภายใต้พื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคงจะต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาถ้าสัตว์นอนคนก็มานอนด้วยมาเฝ้าดูข้างหน้าถ้าสัตว์หลบไปอยู่ตรงไหนก็ไปแอบดูไม่ใช่ไปเรียกเขาออกมาให้ดูเราต้องไปแอบดูเขา

0: นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนเนื้อที่300ไร่แล้วนับตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปรวมแล้วมากกว่า 4,854 ไร่นอกเหนือไปจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากและในสถานการณ์วิกฤตต่างๆด้วยทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและทรงพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระอัจฉริยภาพการมุ่งพระทัยใสในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากความตอนหนึ่งในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยหมื่นพรหมสมภศรหรือนายมีมหาดเล็กในรัชกาลได้บรรยายถึงพระราชหฤทัยทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาในพระองค์ทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัดเวียนแต่ตรัสถามไถ่ให้ใฝ่ฝันถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นนิรันดร์ถึงเรื่องปั้นเขียนถากสลักกลึงพระองค์ทรงสร้างถาวรวัตถุไว้ให้เป็นมรดกสยามมากมายมหาศาลทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆไว้ถึง73วัดวัดที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่จำนวน3วัดคือวัดเทพธิดารามวัดราชนัดดารามวัดเฉลิมพระเกียรติวัดที่ทรงปฏิสังขรณ์เสมือนสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดราชโอรสารามวัดประจำรัชกาลในพระองค์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมอัยการธิราชวัดสุทัศน์เทวรารามวัดสะเกดวัดยานาวาล้วนมีโบราณวัตถุที่งดงามแสดงเอกลักษณ์ของพระอารามนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ทรงสร้างคัมภีร์ต่างๆทดแทนที่สูญหายด้วยภัยสงครามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2385ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเถระผู้ใหญ่ไปสืบพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาอัญเชิญพระคัมภีร์ปิฎกมาคัดลอกในสยามให้ครบทั้ง40คัมภีร์ใช้เวลาคัดลอก1

ปีจึงอัญเชิญกลับด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในพระอารามมีการสอบพระบาลีสนามหลวงอย่างเคร่งครัดดังเมื่อพุทธศักราช2384ทรงมีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฟังแปลพระไตรปิฎกเป็นเวลาติดต่อกันถึง25วันทรงเห็นว่ายังไม่มีพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกถึงขั้นปริญญาเอกโทตรีทรงห่วงใยว่าพระพุทธศาสนาจะเศร้าหมองขาดการสืบทอดจึงทรงอาราธนาพระราชาคณะทั้งปวงว่ากระทำซึ่งพระพุทธศาสนาให้เหมือนสระโบกขรณีมีดอกปฐุมชาติเกิดคอยกันเป็นชั้นๆ ชั้นที่มีดอกอันบานแก่และชั้นมีดอกอันแก่พึงจะบานพึงจะแย้มกลีบและเกสรที่มีดอกอ่อนพึงจะผุดพระพุทธศาสนาถ้ารุ่งเรืองไปด้วยพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วอันว่ากลีบสุคันธรสคือคุณธรรมก็จะฟุ้งขจรตลบไปในที่ทวนลมและตามลมคณะสงฆ์ทั้งปวงต่างสนองพระราชประสงค์จนมีพระภิกษุสามเณรที่รู้ปริญญาในปีถัดมาถึง66รูปที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระทรงตั้งพระธรรมยุตกติกานิกายเพื่อปรับปรุงวัตรปฏิบัติของสงฆ์ให้เคร่งครัดพระองค์ทรงส่งเสริมและอาราธนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารจนตลอดรัชกาลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในด้านถาวรวัตถุส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาล้วนได้สร้างให้แผ่นดินสยามเป็นแผ่นดินของชาวพุทธที่รุ่งเรืองมั่นคงตราบจนถึงทุกวันนี้

พระราชยนทัตในการพัฒนาชาวสยามด้วยธรรมจริยาและวิชาการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรอย่างสูงยิ่งจะเห็นได้จากความตั้งพระราชหฤทัยในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยศีลธรรมจรรยาและความรู้ทางวิชาการดังเช่นโครงจินดามณีปฐมกอกาปฐมมาลาหนังสือสามเล่มที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์นอกจากทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานเพื่อพระราชทานเลี้ยงอาหารเด็กแล้วยังทรงโปรดอารัธนาพระสงฆ์มาสอนหนังสือเด็กที่โรงทานอีกด้วยซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของสยามประเทศยิ่งพูนเพิ่มก็ยิ่งเติมพระกุศลบำเพ็ญผลมิได้ขาดในศาสนาไม่เสื่อมสูญพูนพระราชศรัทธาดังมหาเวสสันดรไม่ร้อนรนพระปรีชาญาณอันเฉียบแหลมในพระองค์อีกประการหนึ่งคือการสั่งสอนธรรมจริยสยามด้วยวรรณคดีทางพระพุทธศาสนามีการจัดทำวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาสำคัญหลายเล่มเช่นปัญญาสชาดกและมิรินทปัญหา

ต้นมีการแปลบทสวดและหนังสือจากภาษามคตเป็นภาษาไทยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สตรีในราชสำนักคัดลอกบทสวดออกแจกจ่ายเผยแพร่นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาของราษฎรและส่งเสริมการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับสตรีพระราชดำริให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบำรุงด้านศีลธรรมจรรยาเห็นได้ชัดจากวัดยานนาวาซึ่งเป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดข้อควายเมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์มีฐานเป็นสำเภาขนาดเท่าเรือสำเภาจริงเพื่อเป็นคติแสดงถึงการบำเพ็ญพระบารมีธรรมในพระเวสสันดรชาดกที่อุปมาสำเภาเป็นยานนำสรรพสัตว์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นหลักฐานการสอนให้ผู้คนรู้จักเรือสำเภาซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเรือสำคัญในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในการค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนำรายได้สู่แผ่นดินพร้อมกันนี้ได้พระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดยานนาวาจารึกองค์ความรู้ที่วัดราชโอรสารามก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แสดงความเอาพระราชหฤทัยใส่ที่จะให้วัดเป็นอาสมศึกษาที่เปิดกว้างให้ราษฎรนับว่าเป็นสุดยอดแห่งอาสมทางปัญญาที่พระราชทานไว้คือจากสรรพวิชาความรู้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ใหม่เกือบทั้งหลังถือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นานถึง16ปี7เดือนนับแต่พุทธศักราช2375จารึกที่วัดโพนี้แบ่งออกเป็นหมวดคือหมวดเวชศาสตร์ได้แก่ความรู้ด้านการแพทย์และยาแผนโบราณตำราการนวดต่างๆและอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดวรรณคดีคำสอนตำราพิชัยสงครามความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยจารึกสรรพวิชาเหล่านี้ลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ที่ผนังพระวิหารพระระเบียงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเล่าเรียนศึกษาได้ตามอัธยาศัยทรงโปรดให้ปั้นหล่อฤาษีดัดตนเป็นการสอนเรื่องกายภาพบำบัดพร้อมทั้งมีการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆให้ศึกษาควบคู่กับตำราสมุนไพรไทยจารึกสรรพวิชาที่วัดโพนี้เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของชาติในปีพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทุกวันนี้ยามใดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาหาความรู้จากอาสมแห่งปัญญาที่วัดโพนี้ย่อมเป็นเครื่องย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าแห่งพระราชมรดกด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ให้แก่ชาวไทยและชาวโลกพระปรีชาญาณอันประเสริฐนี้ทำให้คนไทยรุ่นต่อมาซาบซึ้งและภาคภูมิใจในพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสร้างไว้ให้สยามปรากฏเกียรติยศแก่นานาอารยประเทศสืบต่อมา

สถาปัตยกรรมในรัชสมัยภาพพระปรางวัดอรุณราชวรารามตั้งสูงตระหง่านงดงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นภาพสัญลักษณ์แผ่นดินสยามที่รู้จักกันมากว่า100ปีโดยเฉพาะความเด่นสง่าของพระปรางองค์ประธานหลักซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสริมจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้เริ่มไว้คือจากเดิมสูง8วาให้สูงถึง35วาหรือประมาณ66เมตรที่น่าอัศจรรย์ยิ่งคือองค์พระปรางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตลิ่งเพียงประมาณ90เมตรอีกทั้งมีขนาดสูงใหญ่มีปริมาตรทึบน้ำหนักมากตั้งบนพื้นที่ท้องคุ้งน้ำแต่องค์พระปรางมีความมั่นคงแข็งแกร่งเป็นสีสง่าของแผ่นดินมาโดยตลอดพระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรมไทยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีลักษณะงานย่อมุมเลื่อมสลับที่เรียกกันว่าย่อมุมไม้12นั้นได้ทำอย่างประณีตซ้อนสลับจนทำให้องค์พระปรางไม่เป็นเหลี่ยมคมแต่กลับมีมิติที่เน้นให้ดูงามเด่นและสูงสง่าวิจิตรงดงามอย่างน่าอัศจรรย์นอกเหนือจากพระปรางวัดอรุณราชวรารามแล้วความเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมหลายประการได้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ยกตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคืองานสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามทั้งหลายเห็นได้จากพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์พระปรางซุ้มประตูที่มีเอกลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมดังเช่นรูปแบบโครงสร้างอาคารทรงให้เปลี่ยนเป็นงานปั้นแทนงานไม้เพื่อให้ทนทานดูแลซ่อมแซมได้ง่ายแต่แสดงให้เห็นถึงความโอ้อ่าแข็งแกร่งสง่างามเสาระเบียงสูงใหญ่รับหลังคาไม่มีระเบียงหัวเสาอาคารตั้งบนฐานสูง3ชั้นขั้นบันไดสูงด้านการตกแต่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผสมผสานวัสดุการตกแต่งแบบจีนเช่นกระเบื้องเคลือบเข้ากับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างงดงามเกิดงานศิลปกรรมที่เรียกว่าปูนปั้นประดับเครื่องกระเบื้องเคลือบมีการลดรูปแบบงานไม้ช่อฟ้าใบระกาหางหงลงเปลี่ยนเป็นตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องหลากสีอย่างประณีตวิจิตรงดงามที่หน้าบันดังที่เห็นได้จากหน้าบันพระอารามต่างๆรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดที่มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรูปแบบมงกุฎกษัตริย์มาขยายแบบเป็นทรงของส่วนยอดอาคารเปรียบเรือนยอดทรงมงกุฎนี้ว่ากุฎาคารเรือนยอดลักษณะนี้ปรากฏให้เห็นหลายแห่งเช่นซุ้มประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซุ้มจตุรมุขวัดอรุณราชวรารามและที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ที่ถือกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะสมบูรณ์สวยงามคือซุ้มยอดมงกุฎของพระสเวทกุฎาคารวิหารยอดอาคารหลังนี้เป็นที่รู้จักกันหลายชื่อวิหารยอดหรือวิหารขาวทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สวยงามคงทนสืบทอดมาเป็นพระราชมรดกสถาปัตยกรรมไทยที่ล้ำค่าที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสร้างสืบไว้แก่ประเทศชาติและอาณาราษฎรไปชั่วกาลนาน

รัชสมัยของความรุ่งเรืองแห่งศิลปกรรมประติมากรรมรูปยักษ์ทวารบาลประดับลายเบญจลงทรงเครื่องที่วัดอรุณราชวรารามรูปหล่อที่มีรูปลักษณ์ดัดแปลงมาจากรูปสัตว์ตามคตินิยมไทยนี้ล้วนเป็นตัวอย่างของประติมากรรมไทยศิลปะแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งด้านความคิดและรูปแบบอันงดงามงานประติมากรรมที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสรรค์อีกมากมายในรัชสมัยดังเช่นงานปั้นหล่อรูปภาพพรรณนาพุทธประวัติงานประติมากรรมภาพเปรียบบุคคลในพุทธประวัติที่มีรูปหล่อภิกษุณีจำนวน52รูปแสดงอิริยาบถต่างๆงานแกะสลักหินทรายเป็นตัวละครในที่สำคัญยิ่งคือการสร้างพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถและพระวิหารที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามหลวงดังเช่นพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระประธานพระอุโบสถวัดสุทธาเทวรารามพระพุทธมหาโลกาภินันท์พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติส่วนที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามที่ประชาชนร่วมสร้างเช่นพระพุทธปฏิมาประธานวัดเครือวันพระพุทธปฏิมาประธาน28พระองค์ในพระอุโบสถวัดอัปสรสวรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิที่วัดสุวรรณารามเป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำริในการจัดโลงสร้างงานจิตรกรรมให้เป็นทั้งการเจริญพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพัฒนาศิลปกรรมแขนงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองงานจิตรกรรมในรัชสมัยของพระองค์มีทั้งที่เป็นการลงลายประดับฝาผนังและเสาพระอุโบสถตามคตินิยมไทยประเพณีและที่ทรงริเริ่มจนเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่งดงามแปลกตาคือการเขียนรูปวาดเล่าเรื่องต่างๆโดยเฉพาะจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิตามผนังพระอารามยิ่งกว่านั้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่งานประณีตศิลป์หลายแขนงได้รับการทำนุบำรุงและรังสรรค์ขึ้นใหม่ตามพระราชนิยมจนมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดที่ยอมรับว่าโดดเด่นคืองานประดับมุกทรงโปรดให้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นการประดับเป็นรูปภาพเล่าเรื่องแทนการประดับเป็นลวดลายแบบเดิมงานประดับมุกที่เป็นวิจิตรศิลป์ชิ้นเอกเช่นบานประตูมุกเล่าเรื่องรามเกียรติ์4คู่ประจำประตูพระอุโบสถและการประดับมุกเป็นภาพมงคลสูตร108ที่พื้นฝ่าพระบาทพระพุทธไสยาสน์ในพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนอกจากนี้ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมประเภทงานประดับกระเบื้องสีงานประดับเครื่องกระเบื้องถ้วยกระเบื้องเคลือบซึ่งล้วนทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้เกิดกลวิธีที่ละเอียดประณีตและสวยงามยิ่งด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยประกอบกับพระราชนิยมในงานช่างศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงรุ่งเรืองงดงามเป็นเกียรติยศศรีสง่าแห่งแผ่นดินสืบมาจนถึงทุกวันนี้

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาวสามจังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใย

0: ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
1: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

0: ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิฟาร์มก็บริษัทมานิฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิดฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิดฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิดฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็น เหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิดให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิดฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นรอบ2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์

สุกิตเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์มาทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ําที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ําจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจํานวนมากมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี้ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมไปถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวัคซีนเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

0: เริ่มแรกๆก็ทําปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดเงี้ยครับผมก็ทําให้สินค้าล้นตลาดและทําให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจําหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเนี่ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติหัวอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทำให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรทำให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนำแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไร นะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานิลกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าหาปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในชุดในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณะบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานชั้นนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
3: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรและสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
4: จากประณีตพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: นี่คือเครื่องฉายรังสีเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีความแม่นยำและปลอดภัยสูงเครื่องแรกที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2550วันนี้เครื่องฉายรังสีเครื่องนี้ยังสามารถให้การฉายรังสีรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่สมัยที่นี่ยังเป็นเพียงสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีในสังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถดูแลรักษาได้อย่างเต็มที่ด้วยทรงเป็นห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาแบบต่อเนื่องพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์และทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการก่อสร้างอาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ50ปีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่50ในปี2538เพื่อให้เป็นศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีก่อนที่จะปรับสถานะเป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีในปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงสถานพักฟื้นชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยรอการตรวจวินิจฉัยและรอรับการรักษาที่ส่งต่อจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีไม่เพียงให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยยังเป็นสถานที่วิจัยโรคมะเร็งเพื่อหาแนวทางการรักษาที่จะได้ผลดีที่สุด
1: ทางโรงพยาบาลนะครับได้ตระหนักอยู่ตลอดมานะครับว่าได้รับความกรุณาจากพระองค์ท่านอย่างสูงยิ่งนะครับทั้งเรื่องของพระราชทานนามของโรงพยาบาลของตึกต่างๆนะครับและพระราชทานเครื่องมือซึ่งพระองค์ก็หวังว่าจะช่วยดูแลพระสงฆ์ในกรของพระองค์ท่านอย่างดีทางเราก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งกับโรงพยาบาลมาตลอดครับ
0: ความห่วงใยในเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาลนามัยของพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นเพื่อแผ่ไพศาลมีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาลโดยทั่วหน้าเสมอกันรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาของพระภิกษุสงฆ์ในการเข้าไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ50พรรษาในปี2545พร้อมพระราชทานนามว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ให้การดูแลบำบัดอาพาธฟื้นฟูสมรรถภาพแก่พระภิกษุสามเณรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์จัดสร้างสถานที่พำนักพักฟื้นพระสงฆ์อาพาธให้การดูแลก่อนและหลังการรักษาเพื่อพักฟื้นสุขภาพของพระภิกษุสามเณรด้วยการดูแลแบบองค์รวมและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุสามเณรและประชาชนในด้านการเจริญจิตภาวนาขณะอาพาธและเป็นต้นแบบของการรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจรทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย
0: ปัจจุบันหน่วยการแพทย์และสาธารณสุขในพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์ต่างได้พัฒนาความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขและด้านวิชาการในการดูแลสุขภาลนามัยพระสุขนิกรชาวไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานจากพระองค์

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้

ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระมหาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้

รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบาย
0: เพราะอะไรเออสบายเพราะอะไรได้เห็นได้เลยอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
1: มีต้นไม
0: ้เออต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าเออไอ้เครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรอ่ะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าเหตุสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นและมีความสกปรกขึ้นในวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้ออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่คืออะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่ง
1: ๆถ้าให้ข้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเหมือนท่อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกังหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเนี่ยไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนไอ้ออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกไหม
1: คร
0: ับ และสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอปักอย่างนี้แล้วน้ำมันไปทางไหน
1: ไปทาง
0: ไปทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบนึงพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า RX 5ทายที่ RX คืออะไร
1: คือ Royal Experiment
0: ถูกต้องดีมากลูกเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่หัวมีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบนี้ไหม
1: ครับ
0: นะแบบนี้จำไว้นะ

0: อันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: F2
0: F2 เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปรยมาจากรูแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสกับอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปซักฟอกติดมาออกซิเจนกินคนละอย่างเรากินแบบเดิมต้นไม้กินแบบเดิมเราพึ่งพากันได้ถูกไหมถ้าเราตัดต้นไม้เมื่อไหร่เราตัดชีวิตเมื่อน่าประหลาดใจน่าภูมิใจอย่างยิ่งต่างประเทศจะขอไป
1: ร
0: ู้ไหมประเทศไหน
1: เออประเทศอเมริกาคร
0: ับเบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์เขาไปตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์เลยที่ค่าที่สระน้ำมุจรินที่พุทธกยาก็เอาไปตั้ง
1: คุณคร
0: ู
1: คะ
0: ไงลูก
1: ผมอยากเรียนรู้เรื่องตั้งน้ำแก้พนารามากกว่านี้ครับ
0: เนี่ยตอนนี้เห็นมันทำงานแล้วใช่ไหมมันทำงานไงเพราะตอนนี้เขาสร้างยังไงรู้ป่ะ
1: ไม่รู
0: ้อ้าวเดี๋ยวต้องไปดูที่กรมชลกรมชลประทานจะมีโรงงานใหญ่ของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปเดี๋ยวลูกไปดูกันที่นั่น
1: ก็คืออันนี้คือบรรทุกมาจากกรมชลประทานใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ลูกมีโรงงานนะเดี๋ยวไปดูไปเที่ยวโรงงานกัน
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การผลิตและการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนาการนะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นในบริเวณต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้สัตว์ในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆและสามารถช่วยเหลือให้การดำรงชีวิตของราษฎรดียิ่งขึ้น

0: แล้ว
1: แล้วเด็กถึงกรมชลบุรีแล้วนะ
2: ไม่ใช่เหรอมันกรมชลประทานไม่ใช่เหรอ
1: เอาเหรอเออว่าแต่มันมีอะไรที่มันแบบเจ๋งๆอ่ะอะไรนะกินก่อน
0: กังหันน้ำเชิญพัฒนาไง
3: เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ผลิตกังหันน้ำชัยพัฒนานั่นเองครับ

0: เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละอาคารหลังเนี้ยมันเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับในการสร้างกังหันน้ำเชื้อราหรือเครื่องกลเติมอากาศ
2: แล้วท่านได้แนวคิดมาจากไหนเหรอครับเครื่องเติมอากาศ
1: แรงบันดาลใจที่ท่านได้มาเนี่ยก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลูกลูกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิดน้ำเข้านาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลูกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็จะทำให้ออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะตกลงไป

0: ป็นวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเราแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้พระสเก็ตลายฝีพระหัตถ์ก็คือลายมือทราบไหมครับว่าการหาน้ำใช้มานานเนี่ยเป็นสิทธิบัตรที่สิทธิบัตรแรกเลยที่พระองค์ได้ทําการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54 ได้ทําการเขียนลายมือมาให้เราเลยว่านี่คือชิ้นส่วนประกอบต่างๆมีรูปแบบอะไรบ้างโดยมีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละรูปแบบเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน ABCD ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันอันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบนะลูกคราวนี้เรามาดู RS5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี้เรามาดูรูปแบบที่3ท่านพบว่ารูปแบบที่3ใช้งานได้ดีกว่า
1: wow.
0: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อน
2: 3
0: รูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากปากของท่อน้ำมีระยะของฟองอากาศไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยมันควรจะมีระยะความยาวกี่เมตรครับน้องน้ำแข็งครับนะครับ 2-3 เมตรตลอดระยะเวลาระยะทางที่คลื่นมันไปถึงเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับมีออกซิเจนนำตามไปด้วยถูกไหมครับก็จะทำให้เกิดการกระจายของออกซิเจนให้เป็นไปตามทิศทางในการไหลการเติมออกซิเจนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีระบบของการกวนแบบผสมผสานทำให้น้ำกับอากาศสามารถคลุกเคล้ากันได้ดีเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องใหม่สิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันคืออะไรลูกคือระบบของเสียงเนื่องจากว่าเรามีปั๊มลม
3: ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร
4: ่ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วอันนี้ความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่าแรงกว่าด้วยลูกแต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่น่าที่จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมากถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูแล้วว่าจากไอ้ตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
4: ไกล
0: กว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบเมื่อกว่าเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า
5: จุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้อง
6: ๆแล้วเครื่องกังหันน้ำใช้พัฒนาหนึ่งเครื่องนะครับมันมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลครับ
0: 1ตันหรือเท่ากับ
6: 1,000
0: กิโลเก่งครับ
7: เยอะจังเลยค่ะ
0: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
8: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าเหล็กธรรมดา
0: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปมันจะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องณัชชาโชว์ให้พี่ๆดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนแล้วน้ำกระจาย
3: ลูกพี
1: ่ถึงเวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ
0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตักเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแช่มะนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำชัยพัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนากันบ้าง
0: การที่กังหันน้ำใช้มะนากับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
2: คือว่าสมมติถ้าวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแคร์สังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันกับตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
2: เค
0: ็มแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำด้วยเหงื่อทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความยากทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
4: ีความทุกข
0: ์เนาะเราก็ควรก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุขและ ความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับ
2: หนูรู้สึกว่าในหนูของเราเป็นหนูว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะ
4: ท่านนี้ทรงปีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
2: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
5: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำอะครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้ครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
4: ทรงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาครับ

0: ครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้ดูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบำบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
3: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติค่ะ
4: ผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดนะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วท่านก็เอามาประดิษฐ์เอ้ยท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
1: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราต้องดื่มไหมเมื่อกี้ได้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจไหม
5: ต้องคร
1: ับ อาหารเราต้องกินไหม
5: ต้องครับ
1: ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหม
5: ไม่มี
1: เรามีอากาศหายใจไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: เพราะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะเพราะชีวิตเรา
6: พันเจ็ดร้อยกว่าโครงการของในหลวงครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะครับ
1: เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่ง

0: เนี้ยเราต้องเข้าใจเรียนรู้หลานมาดูเข้าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันขึ้นกับชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอเนี่ยต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยแต่ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยก็จบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เหลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
1: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุกพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

0: มเรียนหนังสือไม่จบครับอาจารย์ผมเรียนม.6แล้วก็มีปัญหาที่โรงเรียนทางโรงเรียนก็เชิญออกเป็นวัยรุ่นทั่วไปงานการไม่ได้ทำชีวิตก็ว่างเปล่ามากเลยปี2531ผมเป็นอาสาสมัครโครงการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนของกลุ่มมะขามป้อมพอมันได้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้ออกชนบทเขาเจอช็อกอ่ะเขาก็พาเราไปคุยกับผู้นำชุมชนในสลัมอะไรเงี้ยไปนอนที่ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเงี้ยอารมณ์กระทัดเปลี่ยนอ่ะคนกระจกเงาไม่เก่งนะแต่ว่าความสัมพันธ์ภายในแข็งมากนะเรามีความหลากหลายใช้หลักการเรื่องการพัฒนาตัวเองทีเล็กน้อยตลอดเวลาคือปัญหานี่นะถ้ามันเดินทางมาถึงยุคเราได้เนี่ยแสดงว่ามันมีศักยภาพของปัญหาระดับนึงเราใช้วิธีการเดิมเนี่ยไปตอบโจทย์ปัญหานั้นไม่ได้ดังนั้นมันมีความจําเป็นจะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมถ้าคนอื่นทําไม่สําเร็จด้วยวิธีการนี้เราทําวิธีการเดียวกันเราจะสําเร็จได้ยังไงผมเรียกว่าหลอมร้อนหลอมเย็นนะการไปทํางานหน้างานไปเผชิญหน้ากับสัจจะหรือความจริงมันทําให้ร้อนหวั่นไหวเกิดคําถามแต่ว่าสักพักนึงคุณต้องเป็นหลอมเย็นผ่านไปแล้วมานั่งคุยกันอะไรไอ้สิ่งที่เรามองเห็นเราไปเจอมารู้สึกถึงนั้นตอนนิ่งแล้วนะมันนั่งดูการทำกระบวนการถอดบทเรียนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสรุปหรือเชฟความคิดเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะว่าความจริงนั้นจะทำงานโดยตัวมันเองแต่ว่าต้องมีกระบวนการสรุปนั่งคุยกันคือการเรียกการตามตกผลึกทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการออกแบบการที่มันมีกิจกรรมอะไรเงี้ยต่อมมันทำงานเหมือนกันหมายความว่ามันข้างในมันทำงานพอต่อมจิตอาสามันทำงานปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพอมันถูกเขย่าพอมันเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ไม่เป็นสุขละอยากจะไปทำอะไรสักอย่างเปลี่ยนเลยว่าถ้าใครออกแบบเครื่องมือพวกนี้ได้ช่องทางเป้าหมายวิธีการเดินทางกระบวนการทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปมีส่วนร่วมได้แล้วรู้ว่าเงื่อนไขที่เขามีอยู่สามารถเข้าไปประกอบกิจกรรมงานอาสาสมัครได้มันจะไหลเลยไหลแบบมหาศาลงานอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นรีแอคชั่นมันจะต้องถูกกระทำจากปัญหาผ่านสื่อการรับรู้กระแทกไปจนถึงไอต่อมข้างในปุ๊บมันทำงาน
1: วิสัยทัศน์ของมูลที่อะค่ะก็คือสร้างคนสร้างนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงการที่เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครเนี่ยก็คือเป็นการสร้างคนไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่คนในที่นี้ก็คือคนในสังคมเราก็อยากจะสร้างคนในสังคมเนี่ยให้มาเรียนรู้กับงานของมูลนิธิพอเขาผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะทำต่อหรือไม่ทำต่อกับมูลนิธิกระจกเงาก็ได้แต่เราหวังว่าเราจะปลูกฝังความคิดอะไรบางอย่างให้กับเขาและเขาไปต่อยอดของเขาเอง
0: เรื่องกิจกรรมเรื่องคุณค่าอะไรเงี้ยมันเป็นอาหารทิพย์เราต้องการที่จะมีส่วนร่วมหรือทำอะไรแบบนั้นอยู่ทุกคนมีสิ่งนั้นผมว่านี่เป็นธรรมชาติเลยนะมันเป็นระดับ DNA เลยเหมือนที่เขาบอกทุกคนก็อยากเป็นคนดีนั่นแหละ

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

วัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานซ์เนี่ยเหมือนกับไปอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1 ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความ

0: สะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไรอันค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมากคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะ
0: ก็
1: เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนอะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนอ
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆฐานะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะแต่มันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนอะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริง เขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้า

0: ไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่ากับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
0: สมมติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีตะเลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพอ๋อ
1: นี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่เนี่ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บ าหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทำไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่พบสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะ
1: คะ
0: หมอรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข
1: ้
0: อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่เลย
1: คือ
0: ไม่รู้เลย ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานแล้วเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นแล้วกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเร
0: ียมก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: ค่ะแล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้อภัยถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี
1: ้จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่อง การเรียนเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะฮะธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพนะเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2 ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์

0: ก็มาทําให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทํางานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อ่ะเค้ามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทําต่อเค้าก็ไม่มีอาชีพทําแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เค้าทําดีหาที่จะเลี้ยงเค้าได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห่อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห่อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห่อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห่อมว่าอยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายอะค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนนึงนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสม
1: อถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณอาทิตย์แล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆ
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมอะค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเหลี่ยได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปหมู่บ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดหน่อยไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายในดูมุดจอกกิโลนะ30หรือ35เลยครับ
0: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได้
2: ป็นคนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆ บ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหนอก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งออกไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี่ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเจ็ดถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงข้างล่างเช้ากับเย็นหลังสามโมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกประเมินสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำ

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเอาทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อหยิบมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีจุดเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีเรื่องงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอยู่หมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกเราก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าไม่ได้อยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆน่ะจำได้ว่าประมาณปี4-6-4-7อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
0: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ล้อมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนัทและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ยายสงปีนี้อายุ75แล้วแม้สายตาจะฝ้าฟางแต่ก็ยังบรรจงกดเส้นตอกเส้นเล็กบางที่สารขัดกันเป็นลายให้แน่นขึ้นเส้นตอกของยายแม้จะใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังเล็กมากในสายตาของผู้สั่งทำและลวดลายขีดยังประณีตสวยงามไม่ต่างจากเดิมยายสงเป็นสมาชิกศิลปาชีพมาตั้งแต่ปี2547ตาสุดก็เป็นสมาชิกศิลปาชีพในปีเดียวกันตอนนี้อายุ18ปีแล้วแต่ว่างเมื่อไหร่ก็จะมานั่งสานกระเป๋าลายขีดอยู่ทุกวันจากสานไม้ไผ่ลายขีดจะต้องทำสองชั้นชั้นแรกสานเป็นโครงรูปทรงตามต้องการและสานทับชั้นนอกด้วยเส้นตอกที่จักอย่างละเอียดที่สุดเพื่อสร้างลวดลายกำลังสานลายขีดชั้นนอกของกระเป๋าใบหนึ่งแต่ก็ยังมีโครงกระเป๋าที่สานขึ้นรูปไว้แล้วรออยู่อีกหนึ่งใบภาชนะรูปทรงไหนลวดลายอะไรตาสุดก็ทำได้หมดจุดเริ่มต้นของตาสุดยายสงก็ไม่ต่างกันทำนาทำไร่รายได้พอแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
1: คือจังทหารคนมาว่าน้ำพุ่นยาบ้านว่าไผจะไปจักสารแน่ผู้นั่นผู้นี่ไปบ่ผมก็เลยอยากไปว่าคุณแม่สิมาสันมาบ้านไททอง
0: บ้านสายทองและชุมชนใกล้เคียงในตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครดินแดนไกลโพ้นขาดที่พึ่งและอาบด้วยความทุกข์ยากของราษฎรแต่ไม่มีที่ใดไกลเกินน้ำพระทัยเดินทางไปถึงงานศิลปาชีพที่พระราชทานแก่ราษฎรโดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดเป็นรายได้เสริมที่ช่วยให้ราษฎรมีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ผมจักสานนี่ผมได้เข้าเฝ้าพ้นสามเทียเทียหนึ่งได้20,000เทียรุ่นมาได้40,000เทียมาก็ได้25,000ตะกี้ผมบ่เคยเห็นเงินหมื่นจักผมมาเห็นเงินหมื่นนี่โอ้โหเห็นนักสี่ว่าเงินหมื่นนับ10เทีย
0: แต่นับวันสมาชิกแต่ละคนก็เริ่มเข้าสู่ชราภาพเป็นที่น่ากังวลว่างานจักสานไม้ไผ่ลายขิดของหมู่บ้านจะไม่มีคนสานต่อ
2: ยายคะหนูว่าจะมาขอเรียนรู้ลายอันนี้แต่ยายอะค่ะ
3: ได้
2: มั้ยคะ
3: ได
2: ้หนูยายเนาะ
0: บุญยืนมายูนหลานสาวของตาสุดกลับกลายเป็นความหวังที่ตาสุดไม่เคยสังเกตมาก่อน
2: เป็นอาชีพหลักของคุณแม่อยากให้ทำเป็นงานที่ท่านรักสานต่อให้แม่ได้ไหมซึ่งเราจะมีพื้นฐานตรงทอผ้าที่เก็บลายแบบนี้ถ้าสอนเราน่าจะทำได้คุณตาจะขึ้นโครงให้หนูเอารายละเอียดในส่วนที่เป็นขาวดำหนูทำได้อยู่พื้นฐานจากสานไม่ยากพอเล็กๆก็ทำกับพ่อคุณพ่อก็จากสานแต่ก่อนสานซุ่มไก่แต่ก่อนเป็นเด็กเล็กๆเราก็จากต่อข้าวขายมันเป็นพื้นฐานอาชีพเดิมของเราแค่พระองค์ท่านมาให้ก็คือตรงที่ว่ามันละเอียดยิ่งขึ้นมันสวยงามยิ่งขึ้นเห็นจากที่แม่ทำเลยละเอียดยิบเลยสวยมากเราคงทำตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องมาหัดถ้าจะพยายามอย่างยิ่งก็คงใช้เวลา
0: ถึงต้องใช้เวลาแต่บุญยืนคือความหวังของกลุ่มสมาชิกจักสานไม้ไผ่ลายขิดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองและเป็นความหวังของการสานต่อศิลปหัตถกรรมที่ละเอียดประณีตนี้ให้คงอยู่ต่อไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2450แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสมัยปลายรัชกาลและพระองค์เองก็ทรงมีพระอาการประชวรอยู่แต่จะเห็นได้ชัดครับว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เคยว่างเว้นเลยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวสยามเพราะนั่นเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งมั่นมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับ
1: ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทำให้สยามสามารถยุติข้อพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนได้หลังจากมีปัญหายืดเยื้อมากว่า10ปีแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องดินแดนในพื้นที่หัวเมืองมลายูอันสืบเนื่องมาจากการลงนามในอนุสัญญาลับกับรัฐบาลอังกฤษในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2440ซึ่งมีข้อผูกมัดว่ารัฐบาลสยามจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดซื้อเช่าตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ลงไปหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษก่อน

0: ผลของสัญญานี้ทำให้สยามได้รับความเสียเปรียบทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพยายามที่จะเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมฉบับนี้ให้ได
1: ้เราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วมีสนธิสัญญาอังกฤษก็เป็นไปตามรอบวันฝรั่งเศสนั่นแหละคือว่าต้องเมืองมาแลกแต่ว่าให้ผลประโยชน์ให้เงินกู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปพอท่านเสด็จกลับมาประเทศไทยวันที่17พฤศจิกาปี50ใช่ไหมเสด็จกลับนะพอวันที่23คิดที่6วันเท่านั้นเองท่านบอกสโตรเบลบอกว่าเรื่องเมืองกาลันตันเมืองตรังกานูนี่ให้สโตรเบลดำเนินการไปได้
0: ในที่สุดการเจรจาก็บรรลุผลในพุทธศักราช2451เมื่อรัฐบาลสยามประสบความสำเร็จในการเจรจากับอังกฤษเพื่อยกเลิกอนุสัญญาลับฉบับนี้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าสยามต้องยกดินแดนหัวเมืองมาลายูได้แก่ปาลิตไซบุรีกาลันตันตรังกา

รวมทั้งพลเมืองกว่า 500,000 คนให้แก่อังกฤษเป็นการเสียดินแดนครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ผลที่ตามมามีการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนที่แน่นอนรวมทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนในบังคับอังกฤษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรัตนโกสินทร์ศก127แบ่งศาลออกเป็น3แผนกแผนกที่1คือศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงแผนกที่2คือศาลสถิตยุติธรรมกรุงเทพและแผนกที่3คือศาลหัวเมืองตั้งอยู่ในภูมิภาค

ในด้านการพัฒนากิจการสาธารณูปโภคหลังจากที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงจัดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นในพุทธศักราช2448พระองค์ทรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นจากแนวพระราชดำริให้กรมสุขาภิบาลดำเนินการสำรวจหาวิธีการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้ในพระนครเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าตามอย่างอารยประเทศกิจการประปาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงริเริ่มขึ้นนั้นยังมีทันที่จะเสร็จสมบูรณ์ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนมาตราบจนทุกวันนี้

เมื่อ100ปีที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2451นะครับต้องถือได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายพุทธศักราชได้มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกซึ่งได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งขึ้นครองสิริราชสมบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง40ปีนะครับซึ่งในครั้งนั้นครับประสบนิกรชาวสยามได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชครับ

0: พุทธศักราช2451เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปียาวนานกว่าบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในวโรกาสมงคลนี้จึงมีการจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น
1: พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเป็นคราวแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองในปี2451นะครับการจัดงานเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษกนี้ก็เป็นการฉลองในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพงศาวดารของสยามประเทศหรือประเทศเราจากพงศาวดารจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานแล้วก็เป็นที่โจษจันเล่าขานกันสืบมาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยอยุธยาทรงครองราชอยู่40ปีหลังจากนั้นมาก็เว้นว่างไปหลายร้อยปีครับผมไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงครองราชยืนยาวถึง40ปีที่ว่านี้เลยก็เพิ่งจะมาประสบเหตุตรงนี้แหละในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงครองราชผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระชนมพรรษายังน้อยอยู่ในเวลานั้นเพียงแค่

0: 15พรรษาในปีพุทธศักราช2411พอบวก40ปีเข้าไปก็ไปบรรจบเอาในปีพุทธศักราช2451ทรงครองราชครบ40ปีทรงพระราชปรารภว่าเป็นมงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองนะครับก็จัดการพระราชพิธีที่ชื่อรัชมังคลาภิเษกขึ้นถามว่าเคยมีมาก่อนไหมก็ตอบว่าไม่มีได้เพราะไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ไม่เคยมีประเพณีนี้ขึ้นมาก่อนนะครับการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้นก็มีทั้งส่วนที่จัดที่กรุงเทพและส่วนที่จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเสด็จพระเนินไปทรงบวงสรวงนะครับตัดชื่อเรียกว่าพระราชกุศลรัชมงคล
1: ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น2แห่งเริ่มจากการพระราชพิธีเป็นประถมในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ณพระราชวังโบราณอยุธยา

จากนั้นจึงมีพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่11ถึง18พฤศจิกายนพุทธศักราช2451เวลานั้นมีกิจกรรมสำคัญมากมายทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญรัชมังคลาภิเษกรัตนโกสินทร์ศก127ซึ่งสั่งทำจากโรงหล่อโมเน่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อรากพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ใหม่แทนพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิมที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมทีพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เก่าอยู่ในเขตพระอภิเนานิเวศใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและเสด็จออกรับราชอาคันตุกะที่มาเจริญทางพระราชไมตรีกระทั่งต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีรับสั่งให้รื้อถอนพระที่นั่งองค์เก่านี้เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงไปมากเกินกว่าจะซ่อมแซมได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยเลขาถึงเสนาบดีกระทรวงวังในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2450ในเรื่องที่จะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้นใหม่ในบริเวณพระราชวังดุสิตด้วยเหตุที่พระที่นั่งต่างๆซึ่งมีอยู่เดิมไม่กว้างขวางพอสำหรับการพระราชพิธีต่างๆ

0: พระองค์ทรงเลือกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถานภายในเขตพระราชวังดุสิตเป็นบริเวณก่อสร้างและพระราชทานชื่อว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมตามชื่อเดิมเพื่อที่รักษาไม่ให้นามพระที่นั่งที่มีมาแต่ก่อนสูญหายไปการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชบัญชาให้พระยาสุขุมนายวินิตปั้นสุขุมทำหน้าที่ควบคุมงานมีนายมาริโอตามานโยชาวอิตาเลียนเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและมีอานิบาเล่ริโกติเป็นนายช่างวางฐานรากพระที่นั่งอนันตสมาคมตามเทคโนโลยีใหม่ของการสร้างอาคารสมัยนั้น
1: นอกจากข้าราชการชาวอิตาเลียนซึ่งเข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลสยามแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีช่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการเรียกเข้ามาจากตะวันตกคือเรียกเข้ามาจากอิตาลีนะคะ

0: ทีนึงก็มาในรูปของสัญญานะคะเข้ามาทำงานอะไรบ้างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เข้ามาช่วยทีมวิศวกรนะคะเรียกเข้ามาเพิ่มนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเข้ามาช่วยอาร์เคเต็กมีการเรียกเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีการตั้งตำแหน่งสถาปนิกที่ปรึกษาอยู่ในยุโรปด้วยนะคนนี้คืออย่างยกตัวอย่างเช่นนายมาริโอตามาโญนะคะออกแบบเบื้องต้นในตัวผังอาคารนะคะแล้วมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสถาปนิกสำคัญอีกคนหนึ่งมาคือตัวอันนิบาเล่ริกอตตินะคะคนนี้นี่คือเคยเข้ามาทำงานแล้วในกลุ่มพระที่นั่งอัมพรสถานก็ถูกมีการเรียกเข้ามาดูแบบอย่างทำด้วยกันโดยเฉพาะในส่วนการตกแต่งประดับอาคารสถาปัตยกรรมนะคะแล้วริกอตตี้เมื่อจบในการทำงานเบื้องต้นกับตามานโยก็กลับไปอิตาลีแล้วก็เข้าไปเป็นอยู่ในงานในสถานะเป็นสถาปนิกที่ปรึกษาทางไกลคือมีบทบาทในเรื่องของการดูแลวัสดุนะคะที่จะเอาเข้ามาก่อสร้างพระที่นั่งนะหินอ่อนกระเบื้องที่คือเป็นแผ่นโลหะที่ใช้มุงหลังคาแผ่นทองแดงอะไรเงี้ยนะคะดูแลในเรื่องของการสั่งวัสดุซีเมนต์วัสดุเหล็กที่ใช้ในการทำคอนกรีตเสริมเหล็กคือตัวอาคารพระที่นั่งเนี่ยข้างในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีอิฐก่ออิฐถือปูนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ปิดด้วยหินอ่อนภายนอกเพราะฉะนั้นทีมอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าคือเป็นช่างฝีมือชั้นสูงนะคะแล้วก็มีการจ้างช่างแกะหินมาเพิ่มด้วยก็เพราะว่าเรามีการปูพื้นพระที่นั่งเนี่ยนะคะต่างๆรายละเอียดก็ปูด้วยหินอ่อนที่หายากหินสีหายากเข้ามาอีกเยอะเพราะนั้นทีมเนี่ยก็เลยจะเป็นทีมที่ใหญ่มาก
1: การก่อสร้างฐานรากพระที่นั่งแล้วเสร็จในพุทธศักราช2451ตรงกับช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ด้วยพระที่นั่งอนันตสมาคมออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์ตัวอาคารก่อด้วยหินอ่อนสีขาวมีริ้วลายสีน้ำตาลแก่หมดส่งนำเข้าจากเมืองคาราร่าประเทศอิตาลีมีจุดเด่นอยู่ที่ความสง่างามของหลังคาโดมคลาสสิกหลังใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมขนาดเล็กอีก6โดมล้อมรอบในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระที่นั่งอยู่เนืองทรงวางแผนล่วงหน้าถึงการตกแต่งภายในพระที่นั่งโดยทรงตัดสินพระราชหฤทัยให้ดำเนินการจ้างนายกาลิเลโอคินีศิลปินชาวอิตาเลียนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเข้ามารับงานตกแต่งพระที่นั่งอนันตสมาคมศิลปินชาวอิตาเลียนผู้นี้ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมประดับเพดานโดมภายในท้องพระโรงและโถงบันไดด้านตะวันออกขององค์พระที่นั่งเป็นภาพจิตรกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความงดงามหนึ่งในนั้นคือภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประกาศเลิกทาสพุทธศักราช2458การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเสร็จสมบูรณ์ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงแรกเปิดใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและต้อนรับอาคันตุกะของประเทศเมื่อประเทศสยามเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมและต่อมาพระที่นั่งแห่งนี้ได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรก ในรอบศตวรรษที่ผ่านมาพระที่นั่งอนันตสมาคมยังได้ใช้ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญอีกมากมาย

นอกจากพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมยังมีพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่สร้างขึ้นจากเงินเรี่ยรายของราษฎรซึ่งพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่ทรงประกอบพิธีเปิดด้วยพระองค์เองท่ามกลางความปลื้มปิติของเหล่าพระสงฆ์นิกร

0: เนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ประชาชนชาวสยามต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะมหาราชผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์นานัปปกาลพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นมีว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ความจริงเป็นพระราชสมัญญาที่เกือบจะว่าปลายรัชกาลเต็มทีแล้วนะครับคือ2451ใช่ไหมเพราะว่าสวรรคต53นะเกิดขึ้นว่าสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าเนี่ยซึ่งหมายความว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนคือทรงบริบูรณ์ไปด้วยทศพิธราชธรรม10ประการนะครับไม่มีผู้ใดที่จะสามารถยกประการใดประการหนึ่งใน10ประการเนี่ยมาติเตียนพระองค์ได้นะทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดีเลยคือนอกเหนือไปจากเมืองหลวงแล้วเนี่ยนะในชนบทในจังหวัดห่างไกลอะไรเนี่ยนะทรงสอดส่องดูแลทุกสุขเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้พระราชสมัญญาเนี่ยนะครับจึงได้ปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ที่แผ่นจารึกที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าและพระราชสมัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของประกาศเป็นทางราชการเป็นเรื่องของประชาชนที่พร้อมใจกันขานหรือว่าถวายพระนามนี
0: ้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพชาวนากระดูกสันหลังของชาติจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตราธิการจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2450ที่บริเวณทุ่งคลองรังสิตเมืองธัญบุรีเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวให้เจริญงอกงามและเป็นสินค้าหลักส่งออกไปขายยังต่างประเทศงานประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มทำให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่ออาชีพเกษตรกรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลจัดงานใหญ่ขึ้นมานั่นคืองานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการครั้งที่1เมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2453ณบริเวณสระปทุมวันและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง

งานนี้มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรสัตว์พาหนะสัตว์บริโภคเครื่องหัตถกรรมมีการแจกรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นและผู้ชนะเลิศด้านการผลิตสินค้าเกษตร

หัตถกรรมและพาณิชยกรรมนอกจากนี้ยังมีถ้วยเงินจากพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกคนที่นำผลผลิตมาจัดแสดงในงาน

งานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการคือพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ด้วยพระอาการประชวรเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตพิการอันเนื่องมาจากการทรงงานหนักมาหลาย10ปีเป็นความโศกเศร้าครั้งใหญ่หลวงของพระสงฆ์นิกรทั่วราชอาณาจักร

เวลานั้นในบรรดามิตรประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับประเทศสยามต่างพากันลงข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเป็นประจักษ์พยานว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยอมรับของนานาประเทศ

0: ขณะที่วารสาร Living Reader of the World ของสหรัฐอเมริกาได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่19พุทธศักราช2546ครบ150ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และการสื่อสารสร้างความปราบปลื้มแก่ปวงชนชาวไทย
1: เมื่อโอกาสที่เรามีการเฉลิมฉลองในบ้านเราที่เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับน่าชื่นใจว่านอกจากการเฉลิมฉลองในบ้านเราแล้วนะครับทางยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ยกย่องเฉลิมพระเกียรติว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านต่างๆหลากหลายด้านนะครับโดยที่คำนึงถึงเลือได้ประมวลศึกษาแล้วถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรที่ทรงเป็นผู้นำชาติแล้วก็ทรงเปรียบด้วยพระปรีชาสามารถในการที่จะบุกบั่นฟันฝ่าในการแก้ปัญหาประคับประคองสยามประเทศของเราในเวลานั้นให้ก้าวเดินเข้าไปสู่ความเจริญตามแบบอารยะรักษาความเป็นบ้านเมืองของเรามาได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในหลายมิติหลายด้านด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้เป็นที่รับรู้เฉพาะในเมืองไทยของเราแต่ว่าในระดับโลกก็สรรเสริญยกย่องพระปรีชาสามารถในส่วนนี้ด้วยครับ
0: นานนับศตวรรษที่ประชาชนชาวไทยตลอดจนประชาคมโลกกล่าวขานกันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปฏิรูปประเทศแบบพลิกแผ่นดินทรงวางรากฐานการบริหารปกครองบ้านเมืองจนมีความก้าวหน้าและนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาราษฎร์สมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นในขณะที่ทรงครองราชย์ว่าเราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้จะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้เพื่อบ้านเมืองของเรามีความเจริญสุขรุ่งเรืองขึ้น

ั้งหมดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง1ศตวรรษก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักศรัทธาจงรักภักดีและยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายนับตั้งแต่อดีตมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: นั้นก็คิดไม่ถึงครับว่าท่านพระยาสุสุนก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับท่านพระยาสุสุนก็จากสายลมครับ
1: สายลมพระยาสุสุนก็สองพี่น้องคู่นั้นเขาเป็นมารับเสด็จ
0: ครับท่านพระยาสุสุนก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับท่านพระยาสุสุนก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมเป็น
0: ครับท่านพระยาสุสุนก้าจากใส่ลมครับก็มี VR 969กับ VR 938สองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ติดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาซูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR 969กับ VR 938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเซนเขาเครื่องไม่ดับเพราะเขาวิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับท่านพระยาสุสุนก้าจากสายลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุสุนก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววันตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลุกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: ออกครับท่านเบียร์สูตรถึงก้าจัดใส่ลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีเนี่ยกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงอะค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงาน

ยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516-2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ถึง12ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์อะค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะ

0: คือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีมันทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over, the king can spend 4, 5 or even 6 hours alone in his study at night.Surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there. It's a kind of reserve for damming and for making a small reservoir. And then when there are the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes. What are they all for?
3: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆคือดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งนึงอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านนึงนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณอ๋อฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3 ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ธุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมฮะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งนี้มันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาตินั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิต การให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดาราสารโลจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa vô tới mà hạt ngồi lái mọi người cứ để lái quá được cứ để tôi nhây cứ thật thần đó. Con thưa mình chụp để pho để kim con thưa pho để khai
1: bạn lắm nè nè nè
2: ปลาโซ่ปลาอันนี้
3: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน้ำมันเนี่ยมันบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
4: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
3: อันนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วดูมาเหลืออย่าง

0: ซ้ำริมควงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายผู้มื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังในตาเรียนจักเป็นสาเหตุหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนว่ามาจากคนสอดแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่าคุณมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกก็อยากสอดนะมาปลามันก็เริ่มลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้ฮักอะบ่ได้บางมือไปฮักกับบ่ได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูไปยังอันเนี้ยเสียบแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกังปื้นน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกดรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเบิ่งวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่หั่นน่ะทาเบิ่งรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไปย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีกับมึงมาต่างกูเลยไม่ไหวด่าทางจ้าเด้อเออมาเดินน่ะปุ้ยก็เอานี่

0: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
1: เอาอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้ฮันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่ออย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
3: บ้านนี้พ่อลูกโก้ขึ้นมาดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สินี่กรุงเทพไปกับบ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสบ่แล้วหาเลยส่วนกับยายซะยังไงว่าแสนสิมีความสุขซะขายเลยโดนแล้วขาย
2: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เศร้าหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องอื่นกินหยังตามสบายแต่ว่าเมื่อคนก็ว่าม่วนลุงเจ็บม่วน
4: ลุงพงได้ยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
0: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นมันขึ้นยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเล่นเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปลกๆได้ขายแต่ว่าชมหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: เอ็กเบิร์ด
0: ฮะ
1: เอ็กเบิร์ด
0: เอ็กเบิร์ดคนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเสียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าว2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: ห้าสิบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นความพยายามเขาพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าลูกล้านเบื้องแง่งนะหากินหาจางสู้กินนั่นแต่ว่ามันก็หามแยกเขาไปมันที่หามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ตอนที่บ้านไม่มีงานทำ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่า

0: เจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
1: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาเอาสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางที่อยู่มันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พาะถิ่นที่หากินได้ที่จังหวัดชัยนาทอย่างส้มโอขาวแตงกวาครับ
1: โอ้หวานอ่ะทำมาก
0: ว่ากันว่าส้มโอที่นี่เนื้อขาวรสชาติหวา

0: แต่จะมีอะไรบ้างให้พี่ต๋องเจ้าของร้านแนะนำกันเลยครับ
1: โอ้เจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนน้องชื่ออะไรครับ
2: น้องชื่อกับข้าวครับ
1: น้องชื่อกับข้าวโอ้โหอันนี้ก็ชื่อไข่ตุ๋น
3: ไข่ตุ๋น
1: เป็นอาหารเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้เขา2ตัวเล่นกันไปก่อนดีกว่าผมได้ยินมาว่าที่ร้านของพี่ต๋องเนี่ยมีอาหารที่ทำจากส้มโอด้วยซึ่งเป็นของดีของจังหวัดชัยนาทเลยเดี๋ยวหนูอยู่กับพี่กับข้าวก่อนนะลูกนะจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ต๋อง
2: ยำส้มโอโบราณ
1: ไอ้ยำส้มโอนี่ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าตื่นเต้นมากขึ้นไอ้ตรงโบราณนี่แหละเพราะมันต้องไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: กินคู่กับใบชะพลูเหรอครับผม
2: ถูกต้องฮะจะเหมาะมาก
1: ต้องห่อเหมือนเงี้ยง
2: เหมือนเงี้ยงฮะ
1: ในปากคือแบบมีประมาณ7หรือ8ความหอมอยู่เนี่ยแต่มันแปลกตรงที่คือน้ำยำเนี่ยมันเข้มข้นมากผมเดาว่าน่าจะมีแบบพวกกะทิอะไรอยู่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: เรากัดไปโดนส้มโอมันก็สดชื่นแล้วมันก็กลับมาเข้มข้นคือแบบมันกินเพลินจริงอีกจานนึงตรงนี้ผมดูไม่ออกเลยอันนี้คืออะไรครับพี
2: ่ปลาแม่น้ำส่งเครื่อง
1: หอมมากเหมือนซอสเนี่ยจะรสชาติจัดแต่จริงซอสรสชาติกำลังดีมากเลยแต่ว่าทีเด็ดของมันคือความหอมผมแอบสื่อมาเขาบอกอันนี้เป็นอะไรที่พี่ต๋องถนัดด้วย
2: ขออนุญาตแนะนำว่าผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่ม
1: นี่
2: นะครับ
1: อันนี้คืออะไรครับ
2: โพเมโลโมฮิโต้นะครับหรือเป็นส้มโอโมฮิโต้นั่นเอง
1: อร่อยมากครับด้วยความที่อาหารไทยเนี่ยปลายำมันจะมีรสชาติที่จัดจ้านแต่เครื่องดื่มอันนี้มันล้างเลยรสชาติทุกอย่างมันหายไปหมดผมพร้อมที่จะสัมผัสรสชาติและตื่นเต้นกับรสชาติได้ใหม่อีกครั้งนึงรู้ไหมมันอร่อยแล้วมันตื่นเต้นที่สุดตอนไหนตอนที่คุณดูดส้มโอแล้วมันหลุดเข้าไปในหลอดแล้วเข้าไปในปากตรงนั้นแหละอันนี้คือมันเป็นไอเดียที่ดีมากที่เอาส้มโอมาใช้แบบนี้คือมันทั้งแบบได้กินน้ำที่มีรสชาติสดชื่นแล้วมันยังได้แบบเหมือนมีเนื้อส้มโอให้เคี้ยวอ่ะนี่คือเป็นระดับอาจารย์สอนทำม็อกเทลวันนี้สอนผมกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับแก้วนี
2: ้ได้สิครับ
1: อันดับแรกคือหั่นมะนาวใหม่ๆก่อนเลย
2: ครับผมใส่ลงไปน้ำตาลทรายแล้วผมจะใช้ตัวอันนี้เรียกว่ามัดเดิลเป็นการบดนั่นเองนะครับบดขยี้นะครับหาแก้วที่ภาชนะหนาๆ นะครับ
1: เป็นน้ำตาลอันนี้น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวครับคุณผู้ชมต้องถามแน่เลยว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ขมเหรอครับเปลือกมะนาวจะไม่ขมเหรอครับ
2: ไม่ขมครับ
1: คือพี่ต๋องเขาบดแค่พอให้น้ำตาลละลายให้น้ำมะนาวมาเขาไม่ได้บดแบบขยี้นะคุณผู้ชม
2: ครับหลังจากนั้นตัวพระเอกของเรา
1: ครับผม
2: ส้มโอขาวแตงกวา
1: ชัยนาทนะครับผมมา
2: สุดท้ายครับโมฮิโต้จะขาดไม่ได้ก็คือมิ้นบ้านเราก็คือสะระแหน่
1: สะระแหน่นะครับผมให้ออกกลิ่นสักหน่อยนะครับขยี้สักหน่อยเอามาทาที่ขอบแก้วนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ
2: บดอีกคร
1: ั้งอีกรอบนึง
2: แล้วก็ใช้วิธีการโกยขึ้นมานะฮะโกยไม่ใช่คนนะครับคราวนี้ผมขอความช่วยเหลืออ
1: ๋ออันนี้
2: น้ำแข็งกันนิดนึง
1: เรียบร้อย
2: โอเค
1: ออกมาแล้วครับผม
2: ขอบคุณครับเพิ่มความซับซ่าด้วยโซดาโพเมโลโมฮิโต้นะครับหรือส้มโอโมฮิโต้
1: จานหนึ่งที่มาเที่ยวชัยนาทแล้วได้ชิมเนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงเลยนะครับพี่ต๋อง
2: ใช่
1: ยำส้มโอแล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณด้วยน้ำพริกเผาลงไปก่อนนะครับผมกะทินะครับเป็นหัวกะทิเข้มข้นลงไปเลยครับหัวกะทิเคี่ยวมาก่อนด้วยนะครับผมให้เข้มข้นแต่ว่าไม่เอาแตกมันนะนี่ดีกว่าพี่ต๋องผมช่วยคนพี่ต๋องเป็นคนปรุงม
2: า
1: แล้วก็เนื้อส้มโออันนี้แหละทีเด็ดคุณผู้ชมถ้ายำส้มโอไม่มีมะพร้าวคั่วนี่นะไม่ถึงไม่ถึง
2: ถั่วลิสงคั่วนะครับ
1: หอมแดงซอยต้นหอมซอยครับผมมีผักชีฝรั่งด้วยพริกบีบมะนาวลงไปนะครับผม
2: อันนี้คือกุ้งฝอยกุ้งฝอย
1: ไม่ใช่กุ้งแห้งนะคุณผู้ชมเป็นกุ้งฝอย
2: กุ้งฝอยแม่น้ำ
1: ที่เรากินกุ้งเต้นกันนั่นแหละเอาไปคั่ว
2: คั่วอีกแล้วสุดท้ายแล้วอ
1: ันนี้เป็นน้ำปรุงเหรอ
2: น้ำปรุงครับ
1: อันนี้ทำมาจาก
2: น้ำปรุงนี่ผมจะมีกะทิ
1: และมีน้ำตาลนะน้ำตาลก็ต้องเป็นน้ำตาลตะโหนดแน่นอน
2: น้ำตาลตะโหนดห้วยกรดนี่แหละ
1: ห้วยกรดนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกด้วยไหมครับ
2: น้ำมะขามเปียกด้วย
1: ร
2: ู้หมดเลย
1: น้ำปลาด้วยไหมครับ
2: น้ำปลานิดนึงครับ
1: น้ำปลานิดนึงนะครับผมโอเค
2: นะสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมด้วยสองหอมกระเทียม
1: ทั้งกระเทียมทั้งหอมเจียวเลย
2: กระเทียมเจียวและหอม
1: เบิ้ลเลย

0: ันนี้นะครับเป็นไอเดียที่เอาวัตถุดิบเป็นของดีของเด่นในจังหวัดมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ยังมีตัว
1: น
0: ้ำตาลตโนด
1: ห้วย
0: กดด้วยเห็นไหมเป็นการช่วยกระจายรายได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ต๋องมากเพราะวันนี้สูตรที่พี่ต๋องสอนเนี่ยสอนแบบไม่กักสอนแบบหมดแบบนี้คุณผู้ชมไปทำกินเองที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากๆเลยครับผมขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปชิมของอร่อยๆจากส้มโอมาแล้วคราวนี้จะมาชิมส้มโอที่เป็นแบบแปรรูปกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่จินนะครับผมสวัสดีครับผมแม่จินทำไมช่วงนี้ไม่ตัดหน้ามาแล้วล่ะครับผม
2: อ๋อเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่กล้าทำ
0: เล่นด้วยครับผมมาหาแม่จินก็เพราะว่าแม่จินนะครับเขาจะเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นอาหารครับคุณผู้ชมแล้วเอาเนื้อไปไหนล่ะครับผมปกติ
2: เนื้อนี่แม่จะไว้ทำแยมค่ะเปลือกสีเขียวนี่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มสมุนไพรนะคะมาเราก็จะเก็บเอาไว้ให้เขาเขาจะไปทำสมุนไพรไล่ยุงนะคะ
0: อ๋อถ้าไล่ยุงใช้แค่ตรงนี้ก็พอ
2: ใช้แค่ตรงนี้ค่ะตากให้แห้งแล้วก็ติดไฟเลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่คือวิธีง่ายๆนะคุณผู้ชม
2: ใช่ค่ะ
0: เวลาซื้อส้มโอมาปอกเปลือกอย่าไปทิ้งตากแห้งไว้แล้วพอเย็นๆก็มาจุดไฟนิดนึง
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็นั่งดมกัน
2: ไม่ใช่ดมค่ะมันก็จะเอาแช่ในน้ำปูนเราแช่ทิ้งไว้เลยประมาณ1คืนพอวันรุ่งขึ้นเราก็จะมาบีบคั้นน้ำล้างประมาณ10รอบค่ะ
0: โอ้โห10รอบเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะก็เอาไปต้มค่ะต้มจนเปื่อยนะคะประมาณ20นาทีค่ะ
0: อันนี้ล้างแล้วต้มแล้วจะเป็นอย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้กินได้เลยไหมครับ
2: ไม่ได้อ
0: ันนี้มันยังไม่อร่อยพูดง่าย
2: ยังไม่อร่อยยังไม่หวานยังไม่เปรี้ยว
0: ไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่ว่าจริงๆกินได้แล้วเพราะมันต้มสุกแล้ว
2: สามารถเอาไปแกงเป็นแกงเหมือนแกงบอนค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
2: ใช่ไปแกงบอนหรือไปบวชเหมือนเผือก
0: เป็นความรู้ใหม่ครับไม่พอผมนึกถึงตอนที่ผมจับอ่ะมันเหมือนฟองน้ำมันก็เลยเหมือนบอนเนาะบอนมันก็จะประมาณนี้เลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: วิน่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมแกงเปลือกส้มโออ่ะงั้นเรารู้แล้วว่าล้างแล้วต้มแล้วเอาเข้าเครื่องบดได้เลยอ๋อไม่ต้องไปตากกันเนาะ
2: ไม่ต้องจ้ะ
0: บดปุ๊บออกมาได้เป็นเม็ดละเอียดละเอียดแบบนี้
2: อันนี้น้ำตาลนะคะ
0: น้ำตาลทรายคุณแม่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนครับเนี่ย
2: คิดไปลองไปทิ้งไปอะไร
0: คิดเองเลยเหรอ
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหสุดยอด
2: เกลือนะคะอันนี้คือสติกที่ทำให้ออกรสเปรี้ยวแบแซนะคะ
0: ที่แม่บอกว่าลองผิดลองถูกคือได้ไอเดียมาจากอะไรครับ
2: ก็ไอเดียก็คือบ้านเราอ่ะส้มโอมันจะเยอะอย่างในเทศกาลบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยโอเขาว่าส่งออกนอกโหมดใช่ไหมเขาขายออกนอกโหมดตัวส้มโอเนี่ยจะไม่ค่อยมีทีนี้ลูกค้าก็ต้องการว่าเราจะซื้อของฝากยังไงก็แปลจากส้มโอมาก็มาซื้อของฝากเป็นประเภทส้มโอ
0: คุณแม่ก็เลยได้ไอเดียว่าจะทำยังไงดีเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นของฝาก
2: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดจริงๆ
2: อันนี้คือกระเจี๊ยบแดง
0: อันนี้คือนอกจากได้รสเปรี้ยวอ่อนแล้วได้สีด้วยถูกไหมครับ
2: ได้สีด้วยค่ะ
0: แล้วต้องกวนนานไหมครับ
2: ใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะ
0: เครื่องแบบนี้กวนได้ครั้งหนึ่งประมาณสักกี่กิโลครับ
2: ถ้าเต็มที่เลยนะคะตัวเปลือกนี้12กิโล
0: โอ้โหถ้า12กิโลเอามาทำเป็นส้มโอแก้วได้สักประมาณกี่ชิ้นเคยนับไหมแม
2: ่ชิ้นไม่เคยนับค่ะนับเป็นกิโลประมาณ28กิโลถึง30กิโล
0: มันกวนได้12กิโล
2: ใช่ค่ะ
0: แต่พอกวนเสร็จแล้วมันเพิ่มขึ้นอ่ะ
2: เพิ่มขึ้นเพราะมันมีน้ำตาลมีแบะแซหมายถึงเราใส่น้ำตาลลงไปเท่าไหร่ตัวอันนี้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มตามอันนั้นเลย
0: พอฟังแล้วดีมากนะคุณผู้ชมแบบเผื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไหนสนใจนี่คือนอกจากจะเอาของเหลือใช้มาทำให้มีมูลค่าแล้วจริงๆยังทำให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกด้วยนะคุณจะเอาไปแปรรูปกับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้แล้วแต่ค
2: ุ
0: ณอันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้เวลากวนอยู่6ชั่วโมงได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี
2: ้ตอนนี้ก็มาปั้นเม็ดค่ะ
0: อันนี้ในนี้น้ำตาลเปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลย
2: ใช่จ้ะ
0: เสร็จแล้วครับผมอันนี้คือที่เราทำเมื่อกี้เลยเป็นส้มโอแก้วรสกระเจี๊ยบและสีส้มนี่รสอะไรครับ
2: มะตูมค่ะ
0: แปลกจริงๆสีเขียวครับ
2: ใบเตยค่ะ
0: ใบเตยก็ได
2: ้และ
0: สีอันนี
2: ้อันนี้คือมะนาวค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมะนาวด้วยเอาละครับผมส้มโอแก้วรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับใครที่ชอบกินมะขามแก้วอยากให้มาลองคุณผู้ชมข้อดีของมันคือเนื้อที่หนึบกว่าไม่มีใยไม่มีเปลือกเลยอันนี้คืออะไรครับผม
2: อันนี้เป็นเปลือกส้มโอหยีค
0: ่
2: ะ
0: โหอันนี้คือไม่ได้ปอก
2: ไม่ได้ปอกเปลือกเลยค่ะ
0: ขอชิมหน่อยอันนี้แปลกคุณผู้ชม
2: จะได้กลิ่นเปลือกส้มโอ
0: ผมชอบอันนี้นะ
2: จะมีรสเผ็ดนิดๆของเปลือกส้มโอ
0: คือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบกินพวกตอนแรกมันไม่เปรี้ยวอ๋อที่เขาเรียกส้มโอหยี
2: ใช่
0: กินแล้วตายอันนี้ผมเคยทำมันจะคล้ายๆพวกแบบฟักเชื่อมที่เขาไปทำไส้ขนมเปี๊ยะอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชม
2: ใช่ค่ะ
0: มันจะต่างจากฟักตรงที่ฟักอ่ะมันจะหวานไปเลยแต่เปลือกส้มโออ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวแม่เพิ่งรู้ว่าเปลือกส้มโอมันทำอะไรได้มากมายหลายหลากจริงๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่จินมากเลยครับขอบคุณครับได้ล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับอาหารจากส้มโอขาวแตงกวากันไปแล้วลุงเสรีเจ้าของสวนจะพากันไปเก็บสดๆจากต้นกันเลยครับ
1: โอ้ยอุ้มไม่ไหวนัก
0: ไปนั่งชมวิวกัน

0: ดเลย
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะต้นหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ย
2: ต้นหนึ่งก็60ลูก60ลูกถึง100ลูก
1: ก็60โล100โลเนาะ
2: ใช่
1: ผมไม่เคยมาสวนส้มโอแล้วครับคุณลุงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตเนี่ยผมว่าใบส้มโอกับใบมะกรูดอ่ะมันคล้ายๆกันไหม
2: อ๋อคล้ายๆกัน
1: หน้าตามันคล้ายกัน
2: คล้ายๆก
1: ัน แสดงว่ามันเป็นตระกูลเดียวกัน
2: ตระกูลเดียวกัน
1: อ๋อทีนี้ถ้าพูดถึงไชน่าเนี่ยเขาบอกว่าส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา
2: ขาวแตงกวา
1: ถือว่าเป็นแบบผลไม้ GI ของจังหวัดไชน่าเลย
2: ถูกต้องครับ
1: หมายความว่าพันธุ์เนี้ยต่อให้ไปปลูกที่อื่นก็จะรสชาติไม่เหมือนที่ไชน่า
2: ไม่เหมือนไม่เหมือนที่นี่
1: ทีเนี้ยอยากรู้แล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนแล้วครับแล้วที่ไชนาทอ่ะมันมีอะไรดีทำไมมันถึงปลูกแล้วอร่อยกว่าที่อื่นล่ะคร
2: ับอธิบายอย่างนะครับจังหวัดไชนาทเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เมื่อน้ำเจ้าพระยาไหลเนี่ยมันก็พัดเอาตะกอนเอาธาตุอาหารมาสะสมกองทิ้งไว้แล้วตรงนั้นเองก็เป็นที่เกิดของส้มโอขาวแตงกวาซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านมาชิมรัชกาลที่5เองขนานนามว่าขาวแตงกวาเพราะเนื่องจากว่ากรอบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
1: กรอบเหมือนแตงกวา
2: ถูกต้อง
1: แล้วเนื้อสีขาวนวล
2: ออกเหลืองๆฮะออกเหลืองๆใช่
1: งั้นก็แปลว่าจริงแล้วจุดกำเนิดนอกจากจะเป็น GI ของจังหวัดชัยนาทแล้วจริงคือจุดกำเนิดก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ปกติส้มโอเนี่ยปีนึงออกกี่ครั้ง
2: ออก2ครั้งสิงหากันยามิถุนากรกฎาม
1: ิถุนากรกฎาคมอีกครั้ง
2: เป็นส้มนอกฤดู
1: แสดงว่าคุณลุงเนี่ยต้องแบบเป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิดเลยเก่งรู้หมดทุกเรื่องเลย
2: จริงๆไม่ใช่หรอกครับผมมาเรียนมสทเนี่ยนะเมื่อตอนที่ผมมาทำส้มโอเมื่อปี40เนี่ยผมมาอยู่ชัยนาทท
1: ำอะไรมาก่อนครับแต่ก่อน
2: รับเหมาซ่อมรถเมย์ขอสมก
1: เป็นเจ้าของธุรกิจ
2: ใช่
1: เป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ดีสิทำไมเปลี่ยนใจมาทำสวนล่ะ
2: คนเราทุกคนเนี่ยย่อมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตเราจะทำอะไรผมก็มานั่งคิดว่าบั้นปลายของชีวิต
1: คุณลุงวางแผนไว้ต
2: ั้
1: งแต่
2: ผมวางแผน
1: ยอดเลยสิ่งหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจคุณลุงก็คือหนึ่งคือมันไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มเนาะ
2: ใช่
1: นะวันนี้ใครอยากเริ่มทันจะเรียนตอนเท่าไหร่ก็ได้อายุ50 60ก็เรียนได้
2: จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณอยากทำ
1: แล้วผมชอบที่สุดคุณผู้ชมส่วนนี้เป็นสวนออร์แกนิกที่ไม่มีการขายส่งเพราะว่าอยากให้นักท่องเที่ยวอ่ะได้มาเห็นที่สวนเองบอกได้เลยว่าถ้ามาที่นี่คุ้มจริงๆเพราะทุกลูกเนี่ยเขาจะปล่อยให้สุกคาต้นใช่ไหม
2: ถูก
1: ปกติซื้อส้มโอมาเนี่ยจะต้องถามว่าเก็บกี่วันถึงกินได
2: ้ของเราไม่ต้องฮะ
1: ไม่ต้อง
2: ปอกแล้วกินเลยชิมก่อนแล้วค่อยซื้อ
1: ชิมก่อนแล้วค่อยซื้อด้วย
2: ชิมก่อนแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: อร่อยค่อยซื้อไป
1: ชิมไหมชิมไหมเอาไหมขอก่อนเร็วมาขอยังไม่ลงเลยคุณลูกหาส้มโอแล้ว
2: เดี๋ยวหาให้กินแล้วกินไหน
1: เอาเลยครับ
2: แต่ก่อนนี้เป็นพื้นท้องนา
1: ท้องนาหมดเลย
2: ใช
1: ่โอ้โหอ้าวแล้วเราจะมาปรับยังไงเขาบอกว่าดินที่นาเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เหมาะกับการปลูกส้มโออยู่แล้วอ่ะ
2: อ๋อก็ใช้รถไถยกขึ้นมาแล้วก็ใช้
1: กัดหน้าดินทั้งหมดเลย
2: แล้วก็ผสมแกลบเพื่อให้ดินร่วนซุย
1: เวลาปลูกเนี่ยสมมติว่าถ้าผมอยากไปเพาะบ้างเนี่ยผมควรจะซื้อกิ่งตอนไปเพาะหรือว่าเอาเมล็ดไปเพาะ
2: เอากิ่งตอนไปเพาะ
1: จะดีกว่าโตเร็วกว่า
2: โตเร็วกว่า
1: ถ้าเอาเมล็ดไปเพาะจะไม่ดี
2: จะช้า
1: ช้าโตช้า
2: ใช
1: ่หลายๆคนเข้าใจกันผิดตลอดเวลาจะกินส้มโอเลือดแต่ลูกสวยๆจริงๆส้มโอหวานนะลูกมันจะไม่สวยใช่ไหมครับ
2: ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสิ่งแรกที่เราเลือกก็คือผลจะออกสีเหลือง
1: ๆขนาดไม่เกี่ยว
2: ขนาดไม่เก
1: ี่
2: ยว
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเยอะจะต้องใหญ
2: ่ไม
1: ่ไม่เกี่ยวนะ
2: จุดบนลูกส้มโอเนี่ยเขาเรียกต่อมน้ำมัน
1: ครับ
2: จะขยายใหญ่เห็นไหมมันมีเทคนิคอีกนิดนึงว่าถ้าเป็นส้มโอขาวแดงฟ้าเนี่ยลักษณะต่อมน้ำมันจะพิเศษกว่าเขามันจะมีต่อมใหญ่แล้วมีต่อมเล็กอยู่รอบๆเห็นไหมเขาเรียกดาวล้อมเดือนถ้าสายพันธุ์อื่นมันจะมีเฉพาะต่อมใหญ
1: ่นี่มีจุดใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีเล็กๆนี่มีจุดใหญ่แล้วก็มีเล็กๆนะ
2: อันนี้เป็นขาวแดงฟ้าแท้นะเดี๋ยวนี้ดูจุดที่ตุดถ้าจุดขาวเนี่ยกว้างประมาณสักเซนแปลว่าไส้ตรงกลางเนี่ยกลวงแปลว่าส้มแก่แต่ถ้าเผื่อตรงนี้ไม่มีนะแปลว่าไส้ยังตันอยู่ส้มยังไม่แก่แล้วเหตุผลที่เขาตัดชิดขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาขนส่งเขาไม่ต้องการให้มันทิ่มกันถ้าทิ่มกันแล้วเนี่ยเปลือกมันจะช้ำแล้วเน่า
1: อ๋อคือส้มโอเนี่ยเขาจะไม่ตัดเหมือนเมลอนที่เหลือก
2: ้
1: านไว้
2: เขาจะต้องตัดชิดลูกเลย
1: ปกติส้มโอนี่เก็บได้งานนะผมบอกบางคนเขาเก็บกันเป็นแบบหลายอาทิตย์ก็ได
2: ้ได้ของผมอยู่ได้2เดือน
1: เพราะมันเป็นออร์แกนิกถูกไหม
2: ใช่
1: คือถ้าอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยอายุมันจะยืดกว่า
2: แล้วตรงนี้เขาเรียกหมวกคือถ้าหมวกหลุดเนี่ยนะแปลว่าส้มไม่ใช่ส้มตัด
1: อ๋อนี่คุณผู้ชมหมวกหลุดถ้าไม่ใช่ส้มตัดคือมันร่วงเอง
2: ใช่
1: และถ้าหมวกหลุดมันจะไม่ดีอะครับ
2: ลมอากาศมันเข้าไงแล้วมันจะเน่าเร็ว
1: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงคุณผู้ชมไอ้รูปทรงไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่ารูปทรงกลมแล้วจะอร่อยนะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
2: ไม่เกี่ยวฮะ
1: ไม่เกี่ยวเน
2: า
1: ะ
2: แต่นี่น้ำหนักด้วยนะน้ำหนักต้องดีหนักหนักถ้าเบาเบามีจะเปลือกเนื้อมีนิดเดียวเนาะ
1: ส้มโอเนี่ยแรกๆอ่ะมันไม่ได้ผลผลิตเลยอยู่แล้วกี่ปีกว่าจะได้ผลครับ
2: 4ปีฮะ4ปีจะให้ผลผลิต5ปีจะได้ขาย
1: ตัดมาแล้วต้องไปทำอะไรก่อนไหมหรือว่าแบบบางทีส้มผมเห็นเขาไปขัดแวะอะไรอย่างเงี้ยส้มโอต้องไหม
2: เราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะเหตุผลเพราะว่าส้มโอที่อยู่บนต้นเนี่ยบางทีมีขี้นกขี้ฝุ่นอะไรเนี่ยดูไม่สวยเราจะไปล้างแล้วก็เคลือบด้วยเขาเรียกไคโตซานไบโอฟิล์มไอ้เจ้าไคโตซานไบโอฟิล์มเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากแมลงปีกแข็งลูกมันก็จะเงาแล้วก็กันเชื้อราด้วยเพราะประโยชน์ของไคโตซานเนี่ยมันมีประโยชน์2อย่างอย่างที่2คือช่วยให้การระเหยของน้ำเนี่ยช
1: ้
2: าลงพอช
1: ้
2: าลงก็สามารถยืดอายุให้นานขึ้น
1: ตอนนี้ส้มโอขาวแตงกวาโลละเท่าไหร
2: ่เราขายที่สวนโลละ40บาท
1: โอ้ยทำไมถูกจังอ่ะ
2: 40บาทคือจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปแจกซื้อไปให้ใครก็เราขายราคา
1: คือนักท่องเที่ยวมาก็ราคานี
2: ้ราคานี้ครับ
1: คนที่มาซื้อไปขายก็
2: ราคานี้
1: ปกติเราไปซื้อส้มโอลูกหนึ่งที่ผมเคยซื้อประมาณ100กว่าบาทนะ
2: ครับ
1: บางที่เกือบ200นะแล้วรวมกำไรที่ไหนอ่ะ
2: คือเราเอาแค่พออยู่ได้ไหมเดี๋ยวเราก็จะผ่าให้ดูนะ
1: อร่อยยันเปลือกหมาบอก
2: ดูเนื้ออันนี้ไม่มี
1: อันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะ
2: ไม่ได้ใช้ทำอะไร
1: โอเคจริงๆแล้วอันนี้ผมตอนเล็กๆผมก็เอามาทำเป็นหมวกนะเดี๋ยวแดดมันร้อนแดดมันร้อนใส่ไว้แดดมันร้อนเดี๋ยวไม่ได้ให้หนูเขาให้บุ๊กโอ้หวานอะทำมาส้มโอขาวแตงกวาของจริงเจอแล้วนั่งกินเลยนอนกินเลยคุณผู้ชมกัดให้ดูอีกรอบดูน้ำมันออกมานะไม่ไหวแล้วอ่ะคือติดใจอ่ะติดใจหนักเลยอ่ะแกเองด้วยอ่ะโอ้โหโอเคเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเรากันบ้างนะครับคุณลุงอาหารที่ทำในวันนี้นะครับมีชื่อว่าซี่โครงหมูอบส้มโอนะครับเป็นอาหารฝรั่งคล้ายๆกับพวกบาร์บีคิวซี่โครงนะครับซึ่งปกติเนี่ยฝรั่งเขานิยมกินบาร์บีคิวคู่กับพวกสับปะรดหรือผลไม้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะลองเอาส้มโอนี่แหละมาคู่กับซี่โครงหมูที่อบในรสชาติแบบบาร์บีคิวแต่วันนี้เราจะทำกันแบบสไตล์บ้านๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูวิธีทำกันอันดับแรกผมจะเอาซี่โครงเนี่ยมาผัดใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับผมพอประมาณครับไม่ต้องเยอะเอาแค่พอทั่วกระทะนะครับที่โครงหมูนะครับเวลาหมักนะครับถ้าเกิดจะอยากให้รสชาติแบบสไตล์บาร์บีคิวแบบฝรั่งนะครับมีพริกปาปริก้าสักหน่อยนึงนะครับโรยลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราเอาแค่กลิ่นแล้วก็สีแดงสวยๆจากพริกนะครับผมพริกไทยครับใส่ลงไปเลยเกลือครับซอสถั่วเหลืองครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะมีเกลือให้ความเค็มแล้วซอสจะให้ความหอมมากขึ้นนะครับผมบาร์บีคิวนี่ไงก็ต้องมีซอสมะเขือเทศนะครับซอสพริกเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วบาร์บีคิวฝรั่งก็อาจจะไม่มีซอสพริกแต่ว่าคนไทยอาจจะติดรสเผ็ดเล็กน้อยผมใส่แค่ช้อนเดียวพอนะครับสำหรับซอสพริกอันนี้น้ำผึ้งครับผมจะให้รสหวานหอมอร่อยนะครับต้องบอกว่าเทคนิคนี้ได้มาจากตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องหมูย่างเมืองตรังครับผมใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลน้ำผึ้งจะให้รสชาติที่หวานแล้วก็หอมแล้วก็น้ำผึ้งอ่ะเวลานำไปอบหรือนำไปย่างมันจะไม่เกรียมน้อยกว่าน้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลปริมาณเยอะเกินไปเวลาย่างซี่โครงหรือว่าบาร์บีคิวของเราจะไหม้เกินไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับหมักไว้แล้วประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นนำมาย่างในกระทะด้วยน้ำมันเล็กน้อยนิดนึงนะครับทำแบบนี้เวลานำไปอบนะครับผิวด้านนอกจะสวยมากขึ้นนะครับพอซี่โครงหมูเริ่มสุกแล้วนะครับรสชาติของซอสเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อ เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะจะช่วยให้ที่โคหมูนั้นนุ่มเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ลดระยะเวลาในการอบลงนะครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้เหมือนลักษณะของเตาอบผมขออนุญาตปิดด้วยฟอยล์นะครับอบไว้นะครับแบบนี้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับพยายามดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งแล้วอาจจะไหม้ได้นะครับจะเห็นว่ายังมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับเราใช้ตัวน้ำเนี่ยเอามาทำเป็นซอสเลยครับผมตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปอบด้วยฟางนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ในเตาแก๊สแบบนี้นะครับไฟจะมาจากด้านล่างอย่างเดียวแต่ว่าการอบหรือการทำซี่โครงบาร์บีคิวที่อร่อยต้องมีไฟทุกทิศทางทั้งบนแล้วล่างวันนี้เราอยู่ในสวนเราไม่สามารถมีเตาอบได้เพราะวันนี้เราจะอบแบบธรรมชาติกันนะครับแล้วผมก็จะมาห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงนะครับผมพยายามห่อให้มิดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำวิธีที่เรียกว่าเหมือนกับการอบฟางผมจะห่อไม่มิดแล้วเดี๋ยวฟางอาจจะเข้าไปอยู่ในอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราไปก่อฟางกันเลยครับเอาเข้าเตาอบธรรมดาแบบเตาอบไฟฟ้าได้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ180 องศานะครับเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จุดไฟได้

0: ีแล้วการอบคือระหว่างที่ไฟไหม้หมดแล้วแล้วความระอุที่อยู่ตอนนี้ครับคือการอบฝานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟหมดแล้วให้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับผมตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมากันครับหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้ยดูความหอมความเกรียมดีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซี่โครงหมูอบส้มโอพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยได้ส้มโอดีๆมาทำอาหารอยากให้ลองชิมปกติคุณลุงเคยเอาส้มโอมาทำอาหารไหมครับ
1: อ๋อไม่เคยทำ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยมาทำเลย
0: แสดงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกเลย
0: เฮ้ยนุ่มมากอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยจริง
0: ๆมันนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแบบเปื่อยอ่ะคุณลุงมันนุ่มแบบเด้งๆอ่ะมันนุ่มมันเหมือนเรากินพวกหมูแฮมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แปลกไปอย่าง
0: แปลกดีอ่ะ
1: ใช่
0: ส้มโอเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะนาวหรือว่าส้มมันก็น่าจะมีความเป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอความเป็นกรดอ่อนของส้มโอเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหมูนุ่มด้วย
1: ความนุ่มของเนื้อแล้วรสชาติของส้มแจมอยู่ด้วย
0: ใช่
1: เพราะตรงนี้มันก็เลยกลมกล่อมไปด้วยกัน
0: มันเหมือนน้ำข้างในส้มโออ่ะมันสุกแล้วมันจะเป็นเหมือนกับน้ำหวานๆแล้วก็อุ่นๆอยู่ข้างในเวลาเรากัดเข้าไปอ่ะแปลกดีครับคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าส้มโอมันจะทำให้หมูนุ่มได้ขนาดนี้มันนุ่มเหมือนเรากินแฮมเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยที่แบบพาผมมาเที่ยวทั้งวันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมได้แรงบันดาลใจดีๆมากนะคุณลุงเริ่มเรียนมสท.ตอนอายุ50
1: ใช่ประมาณนั
0: ้
1: น
0: แล้วก็เรียนจบแล้วก็ออกมาทำสวนนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวและกลายเป็นสวนที่ถือว่าประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยคุณผู้ชมคนเราเนี่ยไม่มีคำว่าสายถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อร่อยส้มโออร่อยส้มโออร่อยกินจริงจังนะเราเนี่ยถ้าอยากกินอีกปอกเอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปี1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับแล้วก
1: ็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนไง
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่าม
0: ากเป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเผ็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล่
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมแล้ว
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก
0: ่บะหมี่
1: แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ยอดตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเซเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเซเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยว

0: ไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขนเสื้อเดือนนะครับ70%ผัก30%โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
1: ครับ
0: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
2: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
2: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
3: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
2: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
3: ้จบ
2: จบเลย
3: ไม่ต้องจบเกษตร
2: เพราะฉะนั้นในเกษตรอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
4: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
3: โอเคแล้ว
2: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะโอเคออกมาทำไปแล้วก็ต้องมาเก็บ
4: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้คนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
5: สวัสด
1: ี
5: คร
1: ับ นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
5: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
5: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
5: Yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมานะครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
5: อัน
1: น
5: ี
1: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
5: ้ yeah.
1: เป็น
5: exactly.
1: product ได้
5: yeah.
1: ใช
5: ่
1: ไหมครับผม
5: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
5: yeah.
1: sure
5: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps in fact what
5: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic this bottle itself is a very good material for bottles because it's clear it's strong but when we actually melt it in this machine mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature whereas HDPE this plastic mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures mm-hmm. so from 150 degrees to 180 degrees mm-hmm. whereas this one is very precise mm-hmm. so if our machine gets it wrong mm-hmm. then it makes all these horrible smells mm-hmm. so it's not good to work with
1: all right
5: also when this melts in like a big thread like this mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff
1: yeah.
5: which isn't very attractive
1: yeah.
5: so when we make our products like our lampshades or our bowls and things like that mm-hmm. it just looks like a horrible grey
1: okay.
5: slug mm-hmm. so we don't like to use it but HDPE
1: yeah,
5: is a much nicer plastic it also comes in all these lovely colours as well
1: mm, yeah.
5: so it means that when we come to make bowls mm-hmm. we can be really creative with what colours we use
1: yeah and it's strong
5: yeah
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
5: do turn on the machine
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
5: you see this is the axle here
1: เครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
5: if you have a look in the top here
1: you'll see the team ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
5: yeah.
1: นะฮะ
5: there we go
1: นะครับ
5: But then you'll see, mm-hmm. this is what we get.
1: Mm-hmm.
5: So that's all the bottle caps.
1: Mm-hmm.
5: And then that is now ready for us to turn into new products.
1: คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
5: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เอง
5: อ๋อ
1: ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
5: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท์
5: yeah.
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับ
2: ออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
5: And what's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
2: Yeah.
5: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
2: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
5: yeah.
2: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
5: Would you like to try making one?
2: Can I?
5: Yeah.
2: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
5: Press run
2: กดปุ่ม

0: beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จออกมาแล้วครับผม
3: ช่า
2: thank you because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: And look, so that's the one that we just made.
2: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
2: แป๊บเดียวนะครับ ยังร้อนอยู่นะ ยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
2: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriya, and then ending up in the ocean.
2: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably hot moon.
2: หกหมื่นบาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
2: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents, when they drop off their kids, can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญแต่ว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
0: yeah
2: on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
4: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะ

พลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอดสลับระยับลายหลากหลายสีคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราชอบกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะรักษาอย่างนี้สวยมากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษคือภูมิปัญญาสร้างสรรหัตถกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น

0: ด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตถกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
1: ถ้าหยิบยกจากสารเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได้
0: ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและฝีมือในงานจักสาน
2: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจนจำถึงวันนี้ว่าโอ้ชีวิตฉันได้ฟังพระชนิดชม
3: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติ
4: การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
0: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตศิลป
5: ์พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
0: ทุกวันนี้สมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคยังมุ่งมั่นตั้งใจสานผลงานทุกชิ้นด้วยระลึกเสมอว่าชีวิตดีขึ้นได้เพราะใคร
6: ตอนนั้นคิดว่าจะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
7: ได้ก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมคิดถึงท่านผมน้ำตาไหลทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะเพราะท่าน
2: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี
8: ้รักพระองค์ท่านมากมากที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
9: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะรู้จะไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
10: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไป
11: รับพระธรรมที่สุดในโลกค่ะ
1: ทรงเพียรสานงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
0: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เ
0: ฮ้ยโอ้ยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไร

0: มาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่ม

0: เขาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมผู้ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
0: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
3: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
2: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
4: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
0: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
0: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
4: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
2: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
0: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
0: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
3: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
3: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่าง ต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจาก

0: ัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
0: ้ครับพูดถึงครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบครับ
3: ไว้พบกันใหม่นะ
2: บ๊ายบายครับ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
3: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชินีแห่งสยามมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเป็นพระธิดาของหม่อมเจ้านขัดมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475ณบ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรบิดาของหม่อมหลวงบัวโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์อันมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเวียร์คอนแวนต์เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาณโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะทรงศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้วยังทรงเลือกเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและเปียโนเป็นวิชาพิเศษด้วยทรงมุ่งหวังที่จะเรียนดนตรีเพื่อเป็นวิชาชีพในอนาคตในปี2489เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สงบลงรัฐบาลได้แต่งตั้งให้พระบิดาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักเซนต์เจมส์ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจึงได้ตามเสด็จไปอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าโดยทรงศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสควบคู่กับการเรียนเปียโนในเวลาต่อมาเมื่อพระบิดาทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสนี้เองหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์และโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานรถยนต์อยู่เสมอทำให้ทรงคุ้นเคยกับครอบครัวกิติยากรเป็นอย่างดีด้วยความน่ารักสดใสประกอบกับพระอุปนิสัยที่สุภาพอ่อนน้อมและความสนพระทัยในสิ่งเดียวกันหลายๆด้านโดยเฉพาะการดนตรีทำให้เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งแรกพบในเดือนตุลาคม2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งออกจากเมืองโลซานทำให้ต้องทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา3สัปดาห์ระหว่างนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการดีขึ้นนับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นวันที่19กรกฎาคม2492ทรงมั่นกันเป็นการภายในอย่างเรียบง่ายณโรงแรมวินเซอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ด้วยพระธรรมรงค์เพชรน้ำเตยรูปหัวใจซึ่งเป็นพระธรรมรงค์องค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีจนเมื่อเดือนมีนาคม2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรพระนครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังประเทศไทยด้วยทั้งสองพระองค์ทรงเข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายน2493ท่ามกลางความปิติยินดีของประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พร้อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดตามโบราณราชประเพณีและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีจนถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งในฐานะพระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยและในฐานะคู่บุญคู่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอันเป็นที่ประจักษ์และรักยิ่งของอาณาประชาราษฎร์จวบจนปัจจุบัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการ

นาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคทรงรับรู้ถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสงค์นิกรในพื้นที่ห่างไกลและได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ตรงจุดและตรงตามความต้องการของราษฎรเสมอโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบร์ซีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่พุทธศักราช2544หลังจากทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรบ้านกูแบร์ซีราว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของพวกเขามีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทั้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคจึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เอง
1: ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักทุ่มครึ่ง 19.30 นนะครับซึ่งเริ่มมืดแล้วท่านก็ได้เสด็จไปขึ้นที่บ้านนะคุณดอลล์นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณดอลล์ท่านรู้สึกปรับปลื้มมากก็ได้บอกผมว่าไม่เคยมีพระมหากษัตริย์เสด็จมาที่บ้านเขาเลยนะครับท่านก็รับสั่งตอบไปว่าทุกพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็ที่เป็นห่วงถึงได้เสด็จมาหลังจากนั้นก็ได้เสด็จมาฟังบรรยายสรุปนะครับที่ส่วนราชการเตรียมไว้ว่าแนวทางที่จะช่วยเหลือและแก้ไขเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากฟังแล้วท่านก็ให้คำแนะนำนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำซึ่งดีมากเลยโดยที่ท่านรับสั่งบอกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาในเรื่องของเร่งด่วนให้กับประชาชนก่อนให้ประชาชนเขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนนะครับหลังจากแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วแนวทางที่จะแก้ไขนะครับโดยแยกเป็นส่วนๆเมื่อเราแก้ไขปัญหาในแต่ละส่วนแล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาส่วนรวมได้ทั้งหมดโดยที่สำคัญตรงประเด็นตรงนี้ครับรับสั่งบอกว่าให้ทำงานร่วมกันนะครับให้ทำงานร่วมกันแล้วก็ให้ทำงานประสานกันให้ดี
0: ความแร้นแค้นลำเค็ญที่เผชิญมานานแรมปีซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยแก้ไขความทุกข์ยากนี้แต่วันนั้นชาวบ้านกูแบร์ซีราได้รับรู้แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา
2: พระองค์ท่านก็เป็นห่วงคนที่นี่ทุกท่านพระองค์ท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานช่วยเข้ามาแก้ไขให้กับราษฎรในพื้นที่ก็เลยทางชุมทานก็ได้ขุดคลองระบายน้ำจากหมู่บ้านให้ออกไปสู่แม่น้ำลำใหญ่
0: โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบร์ซีราเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จไม่เพียงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแต่รวมไปถึงการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยังครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพขึ้นทั้งการคมนาคมการศึกษาและการสาธารณสุขพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่น้ำท่วมขังปรับปรุงสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การปลูกพืชเศรษฐกิจการทำเกษตรผสมผสานและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีพด้วยตนเองได้ต่อไปเหมือนได้ชีวิตใหม่

0: ลิกฟื้นจากความแร้นแค้นและ28กันยายนพุทธศักราช2546หัวใจของชาวบ้านกูแบซีราเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติอีกคราเมื่อพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่นี่อีกครั้งด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพวกเขาจึงตั้งปณิธานที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ได้รับพระราชทานจากโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
1: ชาวบ้านทุกท่านก็ซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระองค์ท่านก็เกิดว่าพระองค์ไม่มาเยี่ยมในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะไม่มีเลยไม่เจริญถึงขนาดนี้

ลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยเช่นเคยค่ะกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อในเรื่องของการเกิดเสียงนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะชื่อกิจกรรมของเราในวันนี้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่ากิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคือกิจกรรมอะไรคะ
1: เสียงเกิดได้ยังไง
0: ไหนลองอ่านพร้อมๆกันหน่อยค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางบอกได้ใช่ไหมคะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อในเรื่องของเสียงเกิดได้อย่างไรซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่เท่าไหร่นะคะครั้งที่5แล้วนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูนุ้ยมีรูปภาพมาให้นักเรียนได้สังเกตนะคะในรูปภาพนี้ให้นักเรียนสังเกตและบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าในรูปภาพนี้มีกำเนิดเสียงหรือไม
1: ่
0: มีไหมคะ
1: ม
0: ีไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าแหล่งกำเนิดเสียงในรูปภาพนี้คืออะไรคะคือน้ำตกใช่ไหมคะไหนนักเรียนคนไหนเคยไปเที่ยวน้ำตกบ้างหลายคนเลยนะคะชอบไหมคะเวลาไปเที่ยวน้ำตกเวลาไปน้ำตกเด็กๆไปทำอะไรกัน
1: ไป
0: เล่นนะแต่ตอนเล่นน้ำเนี่ยเราไปเล่นคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะเดี๋ยวพอปิดเทอมได้ไปเที่ยวกันใช่ไหมคะอาจจะได้ไปเที่ยวน้ำตกจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะไหนเด็กเคยไปเที่ยวน้ำตกกันแล้วเล่าให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยว่านะคะนักเรียนได้ยินเสียงจากน้ำตกหรือไม่
1: ได
0: ้ได้ยินใช่ไหมคะและเสียงที่นักเรียนได้ยินมีเสียงแบบไหนคะเสียงน้ำตกเสียงยังไงคะ
1: ด
0: ัง
1: และยาว
0: เสียงเป็นแบบไหน
1: ด
0: ัง
1: และยาว
0: ดังด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาช่วยครูนุ้ยตอบคำถามข้อแรกกันก่อนเลยในข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าน้ำตกเกิดเสียงได้อย่างไรเด็กๆ เคยไปเที่ยวน้ำตกแล้วใครเคยสังเกตบ้างว่าน้ำตกเนี่ยเกิดเสียงได้อย่างไรมีใครไปเล่นน้ำตกแล้วนั่งมองน้ำบ้างมองน้ำตกแล้วไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าเอ๊ะน่าจะเกิดจากอะไรนะทำไมน้ำตกจึงสามารถมีเสียงได้
2: การไหลของน้ำอ
0: ะไรนะคะอ๋อเกิดจากการไหลของน้ำนะคะน้ำไหลลงมาแล้วเป็นยังไงต
2: ่อ
0: ตกดังๆ ตกไปที่อะไรคะ
1: พ
0: อน้ำไหลผ่านตามหินมาใช่ไหมคะน้ำที่ไหลผ่านลงมาจะไปกระทบกับอะไรคะกับหินซึ่งหินก็จะมีลักษณะเป็นชั้นๆใช่ไหมคะน้ำไหลผ่านลงมาก็จะมีการตกกระทบกับหินในแต่ละชั้นหรือน้ำไหลผ่านแล้วตกลงสู่พื้นด้านล่างทำให้เกิดเสียงนั่นเองและที่เกิดเสียงอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะว่าน้ำมีการไหลลงมาเรื่อยๆไหมคะไหลลงมาเรื่อยๆการที่น้ำนะคะไหลผ่านตามชั้นหินลงมาตกสู่ที่พื้นในรอบเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดเสียงอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะค่ะดังนั้นนะคะในรูปภาพนี้น้ำตกจึงจัดให้เป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะคะต่อไปค่ะนักเรียนมีวิธีการเรียนแบบเสียงของน้ำตกได้หรือไม่อย่างไรการเรียนแบบเสียงคืออะไรคะการเรียนแบบเสียงการทำตามทำเสียงให้เหมือนกับอะไรคะทำเสียงให้เหมือนหรือเสมือนจริงกับเสียงของน้ำตกไหนถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะมีวิธีการเรียนแบบเสียงอย่างไรมีเสียงถ้านักเรียนทำเสียงแบบนี้แสดงว่าใช้อะไรคะใช้อะไรเรียนเสียงทำแล้วบอกคุณครูนุ้ยด้วยใช้อะไรคะไหนลองบอกหน่อยใช้อะไรคะลูกใช้ปากนะคะตอนนี้ห้องเรียนต้นทางใช้ปากนะคะทำเสียงหรือเรียนเสียงแบบน้ำตกนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะการเรียนแบบเสียงของน้ำตกอาจจะใช้ปากนะคะช่วยออกเสียงให้เหมือนหรือคล้ายกับเสียงของน้ำตกนะคะไหนมีใครจะเป็นตัวแทนทำ เสียงหรือเรียนแบบเสียงของน้ำตกให้ได้บ้างมีไหมคะเป็นใครดีเอ่ยไหนใครคะกัปตันไหมกัปตันลองไหมคะหรือว่าเป็นใครดีขอตัวแทนกลุ่มสีแล้วกันค่ะไหนไมค์แล้วก็ยืนขึ้นส่วนเพื่อนๆ นะคะตั้งใจฟังตั้งใจฟังนะ1 2 3เพราะว่าเราต้องสังเกตเสียงเราต้องเงียบนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนทำคนเดียวนะคะนักเรียนยืนขึ้นเลยค่ะตอนนี้เพื่อนใช้อะไรคะเรียนแบบเสียงใช้ปากในการเรียนแบบเสียงนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มสี่ด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีวิธีการอื่นๆอีกก็ได้นะคะที่จะสามารถเรียนแบบเสียงของน้ำตกซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในการเรียนแบบเสียงสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกวิธีการเรียนแบบเสียงการกระทำต่างๆโดยใช้สิ่งของใกล้ตัวนะคะสิ่งของใกล้ตัวของนักเรียนนะคะก็จะเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของนักเรียนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือของใช้นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันในข้อที่เท่าไหร่ในข้อที่5นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนตั้งใจฟังคุณครูนุ้ยนะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะอ่านให้ฟังค่ะว่ากิจกรรมในวันนี้ของเราจะต้องทำอะไรบ้างในข้อที่5นะคะเราจะมาดูวีดิทัศน์เรื่องสั้นที่ไม่มีเสียงประกอบแล้วแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดหาวิธีการเรียนแบบเสียงวีดิทัศน์โดยใช้สิ่งต่างๆใกล้ตัวตามจินตนาการนะคะตามจินตนาการในที่นี้ก็คืออะไรคะการคิดใช่ไหมคะการคิดสร้างสรรค์เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนใช้อะไรคะใช้ปากเรียนแบบเสียงของน้ำตกซึ่งเมื่อสักครู่ที่ครูนุ้ยให้ดูเป็นรูปภาพเรายังไม่มีอะไรคะเรายังไม่ได้ยินเสียงของจริงใช่ไหมคะนักเรียนใช้ประสบการณ์ของตนเองที่นักเรียนนะคะเคยได้ยินมาแล้วก็เรียนแบบเสียงนั้นออกมาหรือเราใช้คำว่าจินตนาการก็ได้นะคะค่ะวีดีทัศน์วันนี้ที่นักเรียนจะได้ดูเป็นเรื่องสั้นที่มีเหตุการณ์นะคะต่างๆแต่ว่ามีเสียงไหมคะไม่มีเสียงนะคะแต่จะให้นักเรียนนะคะร่วมกันบอกนะคะทายกันว่าในวีดิทัศน์นั้นนะคะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เกิดเสียงได้แล้วหลังจากนั้นแต่ละกลุ่มก็จะมาคิดวิธีการนะคะเรียนแบบเสียงในวีดิทัศน์โดยจะต้องช่วยกันคิดในกลุ่มนะคะว่าเราจะใช้อะไรที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนและเราสามารถหาได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะคะของที่เราสามารถหาได้หรือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่เราเอาสิ่งนั้นนะคะมาคิดนะคะว่าเราจะทำยังไงกับสิ่งนั้นเพื่อให้เกิดเสียงต่างๆนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรกันบ้างต่อนะคะวันนี้นักเรียนก็จะได้ทำแบบประเมินตนเองในหน้า54ซึ่งในวันนี้เราจะมาทำกันต่อนะคะในข้อที่4นั่นเองค่ะในหัวข้อของคิดวิธีการที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงที่หลากหลายตามจินตนาการนั่นเองซึ่งในวีดิทัศน์อาจจะมีหลายๆเหตุการณ์มากนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องมาช่วยกันคิดว่าจะมีเสียงอะไรบ้างที่เราพอจะสามารถเรียนแบบเสียงนั้นได้นะคะถ้าหากนักเรียนช่วยกันคิดนะคะสามารถทำงานให้คุณครูนุ้ยในวันนี้บันทึกผลได้เรียบร้อยครบถ้วนนะคะนักเรียนก็ให้ตัวเองไปเลยนะคะทำดีมากเลยระบายสีไปกี่ดาว3ดาวนะคะถ้าหากวันนี้นักเรียนยังทำงานไม่เรียบร้อยนะคะนักเรียนให้ตัวเองไปกี่ดาว2ดาวนะคะและถ้าวันนี้นักเรียนนะคะไม่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเพื่อนคิดนะคะนักเรียนให้ตัวเองไปกี่ดาว1ดาวนะคะดังนั้นนะคะถ้าหากนักเรียนต้องการที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นก็เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสุดท้ายนะคะฝากให้นักเรียนนะคะประเมินตนเองและตั้งใจทำงานนะคะและให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะค่ะเดี๋ยวเรามานะคะทบทวนกิจกรรมของเราในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะ1คิดหาวิธีการเรียนแบบเสียงในวีดิทัศน์ และวิธีที่ทำให้เกิดเสียงโดยใช้สิ่งต่างๆใกล้ตัวตามจินตนาการ 2. บันทึกวิธีการเรียนแบบเสียงวิดิทัศน์ลงในกระดาษโดยใช้วิธีการเขียนหรือวาดภาพเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะแจกกระดาษให้กับนักเรียนทุกคนนะคะต่อไปนะคะคุณครูปลายทางรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกกระดาษให้กับนักเรียนคนละ1แผ่นเช่นกันนะคะซึ่งกระดาษที่แจกให้กับนักเรียนอาจจะเป็นกระดาษเท่ากับขนาด A4 หรือแบ่งครึ่ง A4 ให้กับนักเรียนแต่ละคนได้นะคะ 2. นะคะรบกวนคุณครูนะคะช่วยชี้แจงขั้นตอนการทำกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนหรือจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูนุ้ยเป็นแต่ละขั้นตอนได้นะคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนเข้าใจหรือยังคะว่าวันนี้เราจะได้ไปทำกิจกรรมอะไรกัน
3: เข้าใจ
0: เราจะได้ไปดูอะไรนะเราจะได้ไปดูอะไรนะคะไปดูวิดีทัศน์นะคะที่มีเสียงไหม
3: ไม
0: ่มีไหนใครอยากไปดูเหตุการณ์ในวิดีทัศน์แล้วบ้างถ้าอยากดูแล้วต้องตั้งใจทำไมคะตั้งใจดูและพูดคุยกันในขณะที่เราดูวิดีทัศน์ไหมคะเราคุยกันได้ไหมคะเราต้องไม่ใช้เสียงคุยนะคะถ้าอย่างนั้นขอดูความพร้อมก่อนตอนนี้ยังมีเสียงอยู่แสดงว่าถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสียงดังเพื่อนจะไม่มีสมาธิในการดูนะว่าเอ๊ะเสียงอะไรบ้างนะที่มันจะมีอยู่ในวีดีทัศน์แล้วเราจะเรียนแบบเสียงอะไรได้บ้างดังนั้นให้ทุกคนช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะเรียนแบบเสียงอะไรในวีดีทัศน์ทั้งหมดนั่งตัวตรงและสายตานะคะจ้องไปที่อะไรคะดูไปที่หน้าจอของคุณครูทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีทัศน์เรื่องสั้นกันค่ะมาทายเสียงกันนะคะว่าในวิดีทัศน์จะมีเสียงอะไรบ้างแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะ

นักเรียนสังเกตเหตุการณ์นะคะว่าในเหตุการณ์ของวีดิทัศน์นั้นมีอะไรบ้างและเหตุการณ์ใดบ้างที่จะสามารถทำให้เกิดเสียงได้

ตอนนี้นะคะได้กี่อย่างแล้วนะคะในเหตุการณ์

มีคำตอบในใจบ้างแล้วหรือยังคะมีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเตรียมตอบคำถามนะคะเด็กๆจบแล้วค่ะไหนขอเสียงปรบมือให้หน่อยค่ะนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มหันหน้าลองคุยกันก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุยกันนะคะว่าในวิดีทัศน์นะคะน่าจะมีเสียงอะไรบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องทดลองหรือเรียนแบบเสียงนะคะตอนนี้ยังไม่เรียนแบบเสียงนะคะให้บอกว่าในวิดีทัศน์หรือจากวิดีทัศน์มีเสียงอะไรบ้างภายในกลุ่มตนเองก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะทำกิจกรรมกันก่อนค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและปลายทางได้คำตอบหรือยังคะว่าเสียงนะคะจากวิดิทัศน์นั้นมีเสียงอะไรบ้างไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนในวิดิทัศน์คุณครูท่านหนึ่งชื่อคุณครูจอยนะคะที่อยู่ในคลิปนี้คุณครูจอยนะคะทำอะไรคะคุณครูจอยกำลังทำอะไรอยู่ตอนแรกเลยครูจอยเดินมาทำอะไรก่อนถืออะไรอยู่ถือร่มกลางร่มมาแสดงว่าในเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นมีฝนตกนะคะและแสดงว่ามีเสียงฝนตกไหมมีไหมคะมีเสียงฝนตกนะคะและคิดว่าน่าจะมีเสียงอะไรอื่นๆอีกไหมเวลาฝนตกแล้วมีเสียงอะไรด้วยอาจจะมีเสียงฟ้าร้องนะคะและนะคะต่อไปมีเสียงฝนตกมีเสียงฟ้าร้องแล้วครูจอยทำอะไรต่อเดินไปถึงหน้าบ้านแล้วก็เคาะประตูใช่ไหมคะเคาะประตูเคาะแล้วทำอย่างไรต่อและคิดว่ามีเสียงเปิดประตูได้ไหมคะไหนใครคิดว่ามีเสียงในเหตุการณ์มีเสียงเปิดประตูบ้างเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะให้แต่ละกลุ่มช่วยครูนุ้ยตอบที่เหลือละกันนะคะไหนกลุ่ม1ปรบมือ1ครั้งกลุ่ม2ปรบมือ1ครั้ง3 1ครั้ง4 1ครั้ง5 1ครั้งนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะบอกเสียงอื่นๆนอกเหนือจาก4ข้อนี้กลุ่มละ1คำตอบมาเริ่มที่กลุ่ม5ก่อนค่ะกลุ่ม5ค่ะแต่ละกลุ่มเตรียมตัวนะคะห้ามซ้ำกันนะคะ
1: ตำน้ำพริกครับ
0: มีเสียงตำน้ำพริกนะคะต่อไปกลุ่ม4ค่ะถือไมค์ให้คุณครูด้วยนะคะกลุ่ม4
2: เจียวไข
0: ่มีเสียงเจียวไข่หรือว่ากำลังทำอะไรอยู่นะทอดไข่เจียวต่อไปค่ะกลุ่ม3ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะไม่ซ้ำกับกลุ่ม5กับกลุ่ม4นะคะตอบหน่อยค่ะมีเสียงอะไรอีกนะคะ
2: ล้างหน้าม
0: ีเสียงล้างหน้าคุณครูจอยกำลังทำอะไรนะคะเปิดก๊อกด้วยแล้วก็ล้างหน้านะคะต่อไปค่ะกลุ่ม2ค่ะขอตัวแทนหน่อยค่ะ1คนส่งไมค์ให้กับเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่ม2ไม่ซ้ำกับกลุ่ม5กลุ่ม4และกลุ่ม3นะคะกลุ่ม5เป็นเสียงตำน้ำพริกกลุ่ม4ทอดไข่เจียวกลุ่ม3เป็นเสียงล้างหน้า
2: เสียงตีไข่ค่ะ
0: ของกลุ่ม2ตอบเสียงอะไรนะคะตีไข่ใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนจะเจียวไข่ก็ต้องทำไมก่อนตีไข่สามารถทำให้เกิดเสียงได้เช่นกันนะคะกลุ่ม1ล่ะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะมีเสียงอะไรอีกบ้างคะ
2: กินไข่เจียว
0: กำลังทำไมคะสุดท้ายแล้วทำอาหารเสร็จแล้วก็ทำไมคะกินนะคะคุณครูจอยกำลังกินอาหารหรือรับประทานอาหารกับใครอยู่คะกับคุณครูแบงค์นะคะก็อาจจะทำให้มีอะไรคะมีเสียงได้นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสิ่งที่ครูนุ้ยนะคะนำมาให้นักเรียนดูนะคะว่าเสียงจากวีทัศน์มีอะไรบ้างนั้นมีตรงกับคำตอบของนักเรียนไหมนะคะใน4ข้อแรกนะคะก็จะมีเสียงฝนตกใช่ไหมคะครูจอยเดินถือร่มมาในเหตุการณ์นี้แสดงว่ามีเสียงฝนตกและอาจจะมีเสียงฟ้าร้องและคุณครูจอยก็เดินไปเคาะประตูแล้วก็มีคนมาทำไมคะเปิดประตูให้ก็อาจจะสามารถทำให้เกิดเสียงได้นะคะมีเสียงเปิดน้ำล้างหน้านะคะเหมือนกับที่กลุ่มไหนบอกคะกลุ่ม3แล้วก็มีเสียงอะไรด้วยปิดประตูนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะตอบในข้อนี้นะคะกลุ่ม7มีเสียงขอโทษค่ะข้อ7มีเสียงทอดไข่เจียวตรงกับกลุ่มไหนคะกลุ่ม4นะคะแล้วก็มีเสียงอะไรด้วยตำน้ำพริกนะคะตรงกับกลุ่ม5ที่ตอบไว้แล้วก็มีเสียงช้อนกระทบกับจานเพราะว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังกินอาหารอยู่หรือรับประทานอาหารช้อนกับจานอาจจะมีการทำไมคะกระทบกันนะคะและก็อาจจะมีเสียงอื่นๆอีกนอกเหนือจาก9ข้อนี้เช่นเสียงตีไข่ใช่ไหมคะหรือเสียงที่ครูจอยกำลังนำช้อนทำไมคะตีไปที่ไข่แล้วก็ คนใช่ไหมคะตีไข่นะคะให้เข้ากันในชามนี่ก็สามารถทำให้เกิดเสียงได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในเหตุการณ์จากวิดิทัศน์นะคะมีเสียงอะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องช่วยกันหาวิธีการเรียนแบบเสียงสิ่งต่างๆนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่รูปภาพกันเลยค่ะมาดูที่รูปภาพกันนะคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยบอกนะคะว่ามีเหตุการณ์หรือมีเสียงอะไรบ้างนะคะมาดูที่ภาพแรกค่ะเสียงอะไรคะ
3: ฝนตก
0: ฝนตกกับเสียงฟ้าร้องนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องช่วยกันเรียนแบบเสียงมีอะไรอีกเสียงเคาะประตูต่อไปค่ะเสียงคะ
3: เป
0: ิ
3: ดประต
0: ูเสียงเปิดประตูต่อไปค่ะมีเสียงเปิดน้ำล้างหน้านะคะต่อไปค่ะเสียง
3: ป
0: ิ
3: ดประตู
0: ต่อไปเสียงอะไรคะ
3: ทอดไข
0: ่เจียวต่อไปเป็นเสียง
3: ตำน
0: ้ำพริกและเสียงกำลังรับประทานอาหารหรือจะเป็นเสียงช้อนที่กระทบกับจานนะคะเพราะว่าจะมีช่วงที่ใช่ไหมคะใช้ช้อนตักอาหารนะคะที่จานต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งของใกล้ตัวของนักเรียนนะคะจะมีอะไรได้บ้างนะคะที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อนะคะเรียนแบบเสียงต่างๆในเหตุการณ์จากวิดิทัศน์นะคะเรามาดูกันเลยค่ะสิ่งของใกล้ตัวของนักเรียนนะคะมีมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะเด็กๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้คืออะไรคะเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องกระดาษนะคะและอันนี้เราเรียกอะไรคะสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะถ้วยโฟมเราสามารถใช้ถ้วยโฟมมาทำให้เกิดเสียงได้ไหมคะได้นะคะต่อไปอันนี้อะไรคะ
3: ต
0: ะเกียบหรือไม้นะคะเราก็สามารถนำมาใช้นะคะออกแบบวิธีการทำให้เกิดเสียงได้มีอะไรอีกนะคะสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะ
3: กระป
0: ๋องเป็นกระป๋องนมนะคะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมซึ่งเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้แต่ถ้าหากนักเรียนไม่มีใช้กระป๋องน้ำบัดลมได้ไหมคะได้นะคะต่อไปค่ะสิ่งนี้เราเคยใช้ในการทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนำกลับมาใช้ได้ในกิจกรรมนี้อีกคะได้นะคะนักเรียนลองนำไปคิดดูนะคะว่าเราจะทำอย่างไรกับสิ่งนี้เพื่อให้เกิดเสียงต่างๆให้คล้ายหรือเสมือนจริงนะคะกับเสียงในเหตุการณ์ต่างๆต่อไปค่ะสิ่งนี้คืออะไรคะแก้วน้ำนะคะทำให้เกิดเสียงได้ไหมคะได้นะคะต่อไปมีอีกนะคะสิ่งนี้คืออะไรคะเป็นถุงพลาสติกนะคะสามารถทำให้เกิดเสียงได้ไหมคะได้นะคะต่อไปค่ะ
3: กระดาษ
0: นะคะแล้วสามารถใช้

0: กระดาษมาทำให้เกิดเสียงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะนักเรียนอาจจะหาวิธีการนะคะต่างๆที่ทำให้เกิดเสียงที่คล้ายจริงกับเหตุการณ์ในคลิปนะคะลองเลือกใช้ดูนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะไม้บรรทัดอาจจะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เราจะต้องเอามาช่วยในการทำไมคะใช้เพื่อทำให้เกิดเสียงเช่นนำมาทำอะไรคะตีหรือเคาะนะคะและสิ่งนี้นักเรียนเคยใช้แล้วเป็นขวดพลาสติกใส่ลูกปัดถ้าไม่มีลูกปัดใส่ก้อนหินขนาดเล็กได้ไหมคะได้นะคะแล้วก็ลองคิดดูนะคะว่าสิ่งนี้นะคะจะสามารถนำไปเรียนแบบเสียงอะไรในเหตุการณ์ได้บ้างนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนอาจจะเลือกใช้เป็นกล่องดินสอไม้บรรทัดของนักเรียนหรือโต๊ะหรือกระเป๋าหรือเสื้อผ้าของนักเรียนก็ได้นะคะหรือสิ่งอื่นๆที่นักเรียนสามารถหาได้ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะก็จะแจกกระดาษให้กับนักเรียนคนละ1แผ่นและให้นักเรียนภายในกลุ่มนะคะร่วมกันคิดหาวิธีการเรียนแบบเสียงเหตุการณ์ต่างๆในวิดีทัศน์ซึ่งกระดาษ1แผ่นก็จะสามารถเลือกได้1วิธีในกลุ่มจะไม่ซ้ำกันนะคะเพราะว่าในเหตุการณ์มีถึงกี่เหตุการณ์คะที่มีเสียงได้9เหตุการณ์ดังนั้นในกลุ่มนะคะใน1กลุ่มควรที่จะทำให้ได้มากที่สุด1แผ่นต่อ1วิธีการและให้นักเรียนวาดรูปนะคะว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรใช้ในนี้ก็ได้นะคะที่ครูนุยกตัวอย่างหรืออย่างอื่นวาดรูปการกระทำว่าเราจะทำอย่างไรกับอุปกรณ์นั้นและเขียนระบุนะคะว่าเรียนแบบเสียงอะไรดังนั้นใน1กลุ่มต้องให้ได้มากที่สุดนะคะใน1คนอาจจะต้องวาดนะคะ2เหตุการณ์เพราะเรามีถึง9เหตุการณ์นะคะดังนั้นต้องแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะเลือกคิดวิธีการใดหรือบันทึกวาดรูปภาพวิธีการใดแบ่งงานกันภายในกลุ่มคนละกี่อย่างคนละกี่วิธี1วิธีนะคะแบ่งหน้าที่กันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเขียนบันทึกผลการทำกิจกรรมกันค่ะ

0: ตอนนี้นะคะก็หมดเวลานะคะในการวาดรูปภาพหรือเขียนบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะเก็บนะคะใบกระดาษของนักเรียนใส่ใต้โต๊ะก่อนนะคะถ้าหากไม่เรียบร้อยให้นักเรียนนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะและเก็บอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางในขณะที่เก็บของคุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเตรียมคำตอบกลุ่มละ1คำตอบนะคะและเตรียมตัวแทนด้วยนะคะออกมาตอบหน้าชั้นเรียนไหนถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ตรงยังครับยังไม่ตรงเลยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ตรงยังครับ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: กลุ่ม1 2เรียบร้อยนะคะกลุ่ม3 4 5เช่นกันค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้ก่อนนะคะเด็กๆ เรามาช่วยกันตอบคำถามมาแลกเปลี่ยนกันมาแลกเปลี่ยนกันมาดูคำตอบว่าเพื่อนๆ นะคะใช้วิธีการนะคะอะไรบ้างจากคำถามนี้ค่ะนักเรียนมีวิธีการเรียนแบบเสียงวิดีทัศน์ตามจินตนาการได้หรือไม่คะตอบหน่อยค่ะ
2: ได้
0: ได้นะคะและมีวิธีการอย่างไรขอคำตอบนะคะตัวอย่างกลุ่มละ1คำตอบนะคะว่าในกลุ่มตนเองนะคะมีวิธีการเรียนแบบเสียงอะไรและใช้วิธีการแบบไหนนะคะค่ะขอตัวแทนนะคะกลุ่มหนึ่งค่ะออกมาหน้าห้องได้เลยนะคะเพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะสามารถฟังนะคะแล้วก็ลองดูว่ามีวิธีการที่เหมือนกับของนักเรียนไหมไหนลองยกตัวอย่างหนึ่งเหตุการณ์ค่ะหรือว่าหนึ่งเสียง
3: ฝนตกครับ
0: เสียงฝนตกนักเรียนใช้อะไรเรียนแบบเสียงฝนตกคะ
3: ปากครับ
0: ใช้ปากและใช้อย่างอื่นได้อีกไหมคะที่ไม่ได้ใช้ปากเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้สิ่งของใกล้ตัว
3: ได้ครับ
0: ใช้อะไรได้บ้างคะ
3: ถุงครับ
0: เอาถุงมาทำอะไรคะ
3: บีบครับ
0: เอามาบีบเพื่อให้เกิดเสียงเหมือนอะไรคะฝนตกนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะรอดูนะเดี๋ยวจะรอฟังด้วยว่านะคะกลุ่มของนักเรียนจะทำได้คล้ายเสียงจริงหรือไม่นะคะค่ะต่อไปค่ะขอกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม1เป็นเสียงอะไรแล้วนะคะฝนตกนะคะ2ลองเป็นเสียงอย่างอื่นบ้างนะ
3: เคาะประตู
0: เสียงเคาะประตูนักเรียนใช้อะไรเรียนแบบเสียงเคาะประตูคะ
3: เคาะโต๊ะครับ
0: ใช้การเคาะโต๊ะแล้วใช้อุปกรณ์อะไรในการเคาะโต๊ะ
3: ไม้บรรทัดครับ
0: ใช้ไม้บรรทัดเคาะโต๊ะนะคะแทนเสียงมือไปเคาะประตูนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3กลุ่ม1เป็นเสียงฝนตกกลุ่ม2เป็นเสียงเคาะประตูแล้วกลุ่ม3เป็นเสียงอะไรดีคะ
4: ทอดไข่เจียวครับ
0: เสียงทอดไข่เจียวนะคะและใช้อะไรทำเป็นเสียงทอดไข่เจียว
4: ขวดใส่ลูกปัดครับ
0: ใช้เสียงขวดที่ใส่ลูกปัดแล้วเอามาทำอะไรคะวิธีการเขย่าหรือบีบหรืออะไรคะ
4: เขย่าครับ
0: เอามาเขย่านะเดี๋ยวจะมาฟังนะว่าเสียงจะคล้ายเสียงไข่เจียวหรือไม่ขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม5เตรียมตัวนะคะกลุ่ม4เสียงอะไรดีนะไหนลองยกตัวอย่างสิคะ
5: เปิดประตูค่ะ
0: เสียงเปิดประตูแล้วใช้อะไรทำเสียงหรือเรียนแบบเสียงเปิดประตูคะ
5: กระป๋องครับ
0: ใช้กล่องและใช้กล่องมาทำอะไรคะทำอย่างไรให้เกิดเสียงเหมือนเสียงเปิดประตู
5: ตีครับ
0: อะไรนะคะ
5: ต
0: ี
5: คร
0: ับ ตีใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะรอฟังนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ไหนลองบอกหน่อยค่ะใช้เสียงอะไรดีนะยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะ
6: น้ำพริ
0: กเสียงตำน้ำพริกเราจะใช้อะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรามาทำเป็นเสียงตำน้ำพริก
6: กล่องค
0: ่
6: ะ
0: ใช้กล่องนะคะกล่องที่ทำจากอะไรคะเป็นกล่องอะไรคะกล่องกระดาษได้ไหม ได้นะคะเอากระดาษมาทำอย่างไรให้เป็นเสียงเหมือนตำน้ำพริกกลุ่มของนักเรียนมีวิธีการอย่างไรเนี่ยดูเพื่อนบอกอยู่เห็นเปล่าทำอะไรคะตอบใส่ไมค์หน่อยค่ะ
3: ตีค่ะ
0: ตีที่กล่องนะคะเพื่อนๆให้กำลังใจมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับทุกคนเลยนะคะที่เป็นตัวแทนตอบในวันนี้นะคะค่ะนักเรียนคะในชั่วโมงหน้านะคะครูนุ้ยฝากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเตรียมอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องนำมาเรียนแบบเสียงด้วยนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มก็อาจจะไม่ได้มีครบทุกเหตุการณ์ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าหากทำได้มากที่สุดก็จะดีมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเรามาลองฟังกันนะคะว่านักเรียนนะคะพื้นต้นทางจะเรียนแบบเสียงนะคะได้คล้ายของจริงหรือไม่นะคะค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นักเรียนได้คิดวิธีการเรียนแบบเสียงต่างๆจากอะไรคะจากอะไรคะนักเรียนจากในวีดีทัศน์ใช่ไหมคะในวันนี้นักเรียนได้สังเกตเสียงต่างๆในวีดีทัศน์แต่เราได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ยินนะคะแต่เราก็จะต้องมาทำอะไรคะช่วยกันคิดหาวิธีการเรียนแบบเสียงเหล่านี้ตามจินตนาการแล้วเราก็พบว่านักเรียนสามารถคิดวิธีการได้หรือไม่คะได้เราใช้อะไรบ้างเราใช้อะไรมาเรียนแบบเสียงสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่นใช้อะไรคะ
2: ขวดพลาสติก
7: กล่องกระดาษ
0: อะไรอีกนะคะ
8: กล่องมี
0: กลุ่ม2ช่วยคุณวิตอบหน่อยใช้อะไรได้อีกคะ
8: ถ
0: ุงพลาสติก
8: กล่องมีผูกด้วยหนังย
0: างมีกล่องที่ผูกหรือรัดไว้ด้วยหนังยางนะคะค่ะดังนั้นนะคะเราสามารถใช้สิ่งต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวของเรามาใช้ในการเรียนแบบสิ่งต่างๆได้เช่นการใช้ดินสอไม้นะคะเคาะหรือตีที่ลังกระดาษเพื่อเรียนแบบเสียงการเคาะประตูก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเรียนแบบเสียงนะคะค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อในเรื่องของเสียงเกิดได้อย่างไรในครั้งที่6นะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่นักเรียนจะต้องใช้ในการเรียนแบบเสียงเช่นกระป๋องน้ำอัดลมขวดพลาสติกไม้เคาะลูกปัดเป็นต้นก็ตามที่นักเรียนได้ตกลงกันไว้นะคะว่าจะใช้วิธีการใดบ้างให้เตรียมมาด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: เราเขียนไว้ด้วยนะ
1: แล้วกติกาคืออะไรอ่ะ
0: ก็อย่างที่เขียนอยู่ตรงนั้นไง

0: ดยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: ใช่เลย
4: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี้
5: เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
6: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลย
7: สนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
8: หนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
9: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
9: ไม่มีอะไรคะ
5: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็กๆ
3: ค่ะ
5: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
3: ไปกันเลย
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
3: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทย์ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยนำปริศนาคำทายไปเล่นกับเพื่อนๆมีไหมคะโอ้โหมีหลายคนเหมือนกันนะคะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะไปเล่นแล้วเป็นอย่างไรบ้างลูกสนุกไหมเอ่ย
1: สน
0: ุกเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับอะไรนะปริศนาคำทายที่เกี่ยวกับพยัญชนะไทยใช่ไหมคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อในเรื่องอะไรเอ่ย2ค่ะมาดูกันเลยอยากจะถามเพื่อเป็นการทบทวนเด็กๆทุกคนรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยคุณครูอยากจะถามว่าปริศนาคำทายจะขึ้นต้นคำถามว่าอะไรเอาละค่ะบีดคะลองตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะยกมือไวมากเลยทวนอีกหนึ่งครั้งนะลูกปริศนาคำทายจะขึ้นต้นคำถามว่าอะไรคะ
2: อะไรเอ่ย
0: อะไรเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะปริศนาคำทายของไทยขึ้นต้นประโยคคำถามจะขึ้นต้นว่าอะไรเอ่ยเสมอนะลูกต่อไปก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะเรามาดูนี่เลยค่ะขอทบทวนก่อนปริศนาแรกดูสิคะว่าใครจะตอบได้บ้างคำถามนี้เคยได้ยินมาบ้างแล้วเกี่ยวกับพยัญชนะไทยด้วยถามว่าอะไรเอ่ยหัวยืดหดได้ซ่อนไว้เด็กๆคะคุณครูต้องเป็นอย่างไรรอสัญญาณให้ดีๆให้คุณครูพูดจบก่อนเมื่อส่งสัญญาณว่ายกมือได้เด็กๆจึงจะค่อยยกมือเอาละค่ะฟังคำถามอีกหนึ่งครั้งอะไรเอ่ย